0: ปี2026หา2040อย่างเป็นทางการซึ่งตัวเลขการเข้าถึงการสื่อสารในทั่วประเทศได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางพื้นที่ปกคลุมสัญญาณโทรศัพท์ระบบ 2G กว่า 98% 3G กว่า 85% 4G กว่า 78% ของบ้านทั่วประเทศและระบบ 5G กว่า 18% ของตัวเมืองใหญ่มีผู้สมใช้โทรศัพท์มือถือหลายกว่า 7,800,000 เลขหมายและอินเทอร์เน็ตแบบมีสายหลายกว่า 344,000 บัญชีมีผู้สมใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 64% ของประชากรและมีผู้สมใช้สื่อสังคมออนไลน์กว่า 58% ของประชากรทั่วประเทศ
1: สำหรับสภาพด้านการพัฒนาโทรคมนาคมของสปปลาวในปัจจุบันพวกเราได้ขอใช้สร้างและควบคุมนิติกรรมต่างๆเพื่อคุ้มครองและรับส่งเรื่องงานนี้ผลเรียนเป็นท้ายปี2025ผ่านมานี้ได้สร้างสำเร็จยุทธศาสตร์พัฒนาโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตแห่งชาติระยะแต่ปี2026ถึงปี2040ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วปัจจุบันประเทศเรามีพื้นที่ปกคลุมของสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ 2G กว่า 98% 3G กว่า 85% 4G กว่า 78% ของจำนวนบ้านในทั่วประเทศและ 5G ก็ได้กว่า 18% ของบรรดาจำนวนใหญ่แล้วพวกเรามีผู้สมใช้โทรศัพท์มือถือหลายกว่า 7.8 ล้านเลขหมายและมีผู้สมใช้อินเทอร์เน็ตแบบมีสายหลายกว่า 344,000 บัญชีปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 64%และผู้สมใช้สื่อสังคมออนไลน์กว่า 58% ของประชากรทั้งหมดในด้านการพัฒนาดิจิตอลและ AI สปป.ลาวพร้อมเร่งรัดการหันเป็นดิจิตอลบน3สาขาคือการหันการบริหารรัฐเป็นดิจิตอลการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและการสร้างสังคมดิจิตอลเพื่อหันนโยบายไปสู่การปฏิบัติตัวจริงสภาแห่งชาติได้บรรจุเรื่องงาน AI ประกอบเรื่องงานกัจจประดิษฐ์เข้าในรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวแล้วกระทรวงของเขาก็พร้อมเร่งสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
0: ท่านสันติสุขสิมมลวงให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารจะสุ่มใส่พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีเร่งสร้างแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารแห่งชาติเพื่อติดตามข่าวสารแบบทันเหตุการณ์พร้อมทั้งสร้างศูนย์ตรวจสอบยั่งยืนข้อมูลด้วย AIเพื่อกวดจับข่าวปลอมและดีเฟกต์ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ซุ่มใส่การเรียนรู้และยกระดับทักษะเทคโนโลยีให้บุคลากรสื่อมวลชนสามารถนำใช้ AI ได้อย่างถูกต้องและมีจรรยาบรรณสร้างและปรับปรุงนิติกรรมสร้างกฎหมายและนิติกรรมที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองจรรยาบรรณการนำใช้ AI ในเวียกงานสื่อมวลชนเพิ่มทวีการร่วมมือหัดแน่นการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรประเทศอ้อมข้างอาเซียนและองค์การสากลอย่างเป็นเจ้าการเชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมและ AI ให้เข้มแข็งบวกกับความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักฮบสื่อมวลชนจะเป็นบาดก้าวสำคัญในการหันเป็นดิจิตอลของประเทศชาติอย่างเท่าเทียมและยืนยง
2: วันที่14กรกฎาคมนี้ที่สหพันธ์มนิงกระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมฉลองและงานเทศกาลหารในโอกาสคำนับหับต้อนวันสั่งตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มนิงลาวที่ชาวกรกฎาคมครบ71ปีที่กระทรวงการต่างประเทศภายใต้การเป็นประธานของท่านไมทองธรรมวงศาห้องเลขาคณะบริหารพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้ที่นำเวียกงานสำคัญจัดตั้งมหาชนมีบรรดาภรรยากระนำพนักงานบำนาญเพศหญิงองค์การจัดตั้งกรรมบาลและสาวหนุ่มตลอดทอดคณะบริหารงานและสมาชิกสหพันธ์มิงกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวสหพันธ์มิงกระทรวงแขนงการอ้อมข้างศูนย์กลางและบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เข้าร่วมเช่นเดียวกันในพิธีครั้งนี้ท่านนางแสงดาวันวงไสกรรมการคณะพรรคประธานสหพันธ์มิงกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอโดยย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการเติบใหญ่ขยายตัวของการสร้างตั้งองค์การจัดสร้างสหพันธ์มิงลาวตลอดระยะ71ปีผ่านมาก็คือมูลเสื้ออันดีงามของสหพันธ์มิงลาวและมิงลาวบรรดาเผ่าพร้อมนี้ท่านไมทองธรรมวงศาห้องเลขาคณะบริหารพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและมีคำเห็นเปิดพิธีอย่างเป็นทางการและให้ทิศซีนำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของมิงโดยรวม โดยเฉพาะต่อพนักงานเพศหญิงของกระทรวงการต่างประเทศที่ควรสืบต่อเอาใจใส่รักษามูลเสื้ออันดีงามของมิงลาวก็คือการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน3ดีติดพันกับขบวนการรักษาและพัฒนาและได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่เอื้อยน้องมยิงกระทรวงการต่างประเทศญาติมาได้ในระยะผ่านมาบรรดาผู้เข้าร่วมและเยี่ยมชมห้านวางแสดงของแต่ละหน่วยสหพันธ์มยิงกระทรวงการต่างประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญด้านวัฒนธรรมของลาวโดยเฉพาะแม่นภูมิปัญญาของการปรุงแต่งอาหารลาวที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งส่องแสงให้เห็นถึงความสามัคคีหักแพงและการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันของไอ้น้องมายิงกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้ได้มีการมอบของขวัญอวยพรให้ภรรยากันนำและพนักงานบำนาญเพศหญิงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแสดงความซุ่มเสยฮู้บุญคุณและระลึกถึงคุณงามความดีในการประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของกระทรวงการต่างประเทศตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ยังได้มอบใบเกียรติคุณให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนและให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี
0: ้คณะผู้แทนลาวนำโดยทานนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกล่องประชุมเวทีการหัวมือและแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนประจำปี2026ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ปกปักรักษานวัตกรรมและโฆษณาส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลกร่วมกันของภาคพื้นจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนในโอกาสนี้ท่านนางดารณีพรหมวงศามีคำเห็นในพิธีเปิดกล่องประชุมโดยท่านได้แสดงความย่องยอชมเชยจีนก็คือองค์การปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนที่ให้ความสำคัญจัดกล่องประชุมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเวทีหนึ่งในการจะตั้งพันขยายโคริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนรวมทั้งแผนงานบาด้วยกันความมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนและจีนแนใจส่งเสริมความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความหลากหลายด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการสุขยุส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีไปมาหาสู่ระวางคนกับคนนับมือนับสะดวกสบายกองประชุมครั้งนี้ยังได้เป็นนิมิตหมายที่สำคัญในการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีวันสั่งตั้งสายพ่อพันธุ์คู่ฮวมเจรจาอาเซียนจีนและครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งสายพ่อพันธุ์การทูต2ฝ่ายแล้วจีนท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้แลกเปลี่ยนในกองประชุมเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลลาวโดยยกให้เห็นถึงการจะตั้งปฏิบัติเบียกงานสร้างบ้านและครอบครัววัฒนธรรมอยู่ในลาวด้วยความเอาใจใส่ถือเป็นเบียกงานสำคัญหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่คันท้องถิ่นเพื่อให้ต่างประเทศรับรู้เข้าใจถึงความหมายความสำคัญในการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองผ่านขบวนการปกปักรักษาและเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าร่วมกันให้มีความยืนยงนอกนี้รองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยังได้แจ้งต่อกองประชุมเกี่ยวกับโบหารสถานที่ลือสื่อของลาวเซนนครหลวงพระบางวัดภูจำปาซักทงไห่หินและภูหินน้ำนอที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกรวมทั้งลาบที่พร้อมอยู่ในขั้นตอนการเกี่ยมพิจารณาจากยูเนสโกเข้าเป็นมรดกโลกนามธรรมอีกรายการหนึ่งในท้ายปีนี้กองประชุมครั้งนี้ยังประกอบด้วยหลายกองประชุมย่อยและกิจกรรมปีนอ้อมโดยได้แยกเป็นหลายหัวข้อสนทนาและแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกันแบบคู่ขนานระหว่างภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลสถาบันค้นคว้าภาคเอกชนเสี่ยวซานวิสาสะเพาะอื่นๆเป็นต้นพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีอุทยานแห่งชาติหัวซานของเมืองจงจั่วที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกด้านบูฮานสถานเวทีสนทนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องและสืบทอดมูลมรดกวัฒนธรรมโลกในยุคปัญญาประดิษฐ์และการศึกษาสำรวจการหัวมือซ้ายแดนในการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมโลก
2: การลาดตระเวนห่วมทางน้ำของหน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามซ้ายแดนลาวไทยระหว่างกองบังคับการทหารแขวงบ่อแก้วกับกำลังผ่าเมืองแขวงเชียงรายประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานด่านศูนย์กวดกาจุดละกอนราชอาณาจักรไทย มีพันเอกแสงเพชรแสงมณีหัวหน้าการทหารกรมสังกัดทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าคณะปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแสดงลาวไทยพลตีสาธิตไวยนนท์หัวหน้าปุ่นสาการกำลังผ่าเมืองกองทัพราชสัญชาติไทยหัวหน้าคณะปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแสดงไทยลาวพร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานและหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและกองประชุมครั้งนี้สองฝ่ายได้รายงานแลกเปลี่ยนบทเรียนการรัฐเวนทางน้ำตามลำแม่น้ำของห่วมลาวไทยโดยเฉพาะคนเป็นเอกภาพกันบรรดาเนื้อในขั้นตอนการประสานงานก็คือขั้นตอนแต่ละบาทก้าวในการรัฐเวนทางน้ำเพื่อหับประกันให้การรัฐเวนทางน้ำได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามและหับประกันได้ความปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความมือที่ดีของทั้งสองประเทศลาวไทยไทยลาวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนเป็นการเคลื่อนไหวรูปการหนึ่งและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความมือที่สนิทแน่นของเจ้าหน้าที่สองฝ่ายแนใส่สร้างความกังวลและย่านกลัวให้กลุ่มค้าขายยาเสพติดพื้นที่และมีความยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก็คือกฎหมายสากลหับหูได้ถึงความเอาใจใส่และเอาจริงเอาจังในการต้านและสกัดกั้นขบวนการค้าขายยาเสพติดของสองประเทศสองกองทัพลาวไทยและเสื่อมันว่าการทุ่มมือของคณะประสานงานภาคเหนือของลาวกับราชสัญชาติไทยนับมือก้าวเข้าสู่ล้วงลึกมีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันเฮ็ดให้ปรากฏการย่อท่ออยู่ตามเขตแดนลดน้อยถอยลง
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านนางพวงมาลัยพงภาวันอดีตรองผู้อำนวยการโทรภาพแห่งชาติลาวทั้งเป็นอดีตโฆษกของวิทยุกระจายเสียงฝ่ายประเทศลาวได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายมีความภาคภูมิใจต่อบาดก้าวการขยายตัวอย่างรอบด้านของวงการสื่อมวลชนลาวพร้อมทั้งเน้นหนักถึงหน้าที่อันสำคัญของนักข่าวในการเป็นกระบอกเสียงที่สัตย์สื่อบริสุทธิ์ของภาครัฐการปกปักรักษาฮีดคองประเพณีอันดีงามและการเพิ่มทวีสติตอบต้านข้อมูลบิดเบือนในยุคสื่อสังคมออนไลน
3: ์ดีใจที่ว่ามาร่วมกองประชุมสื่อมวลชนครั้งที่1ฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าเป็นบาดก้าวหนึ่งที่สำคัญฉะนั้นจังหวะพวกเขาเป็นขัวโตระหว่างพรรคกับประชาชนกับมหาชนเฮาเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐฉะนั้นพวกเฮาเป็นสื่อมวลชนจะต้องมีทักษะอย่างจ่าแจ้งมีความสัตย์สื่อบริสุทธิ์ออกข่าวก็เป็นตามความจริงเฮาจะบ่บิดเบือนความจริงและต้านสิ่งที่บิดเบือนความจริงมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาจะเห็นว่าอยู่ในสังคมปัจจุบันสังคมออนไลน์เนาะมันมีหลายแง่ที่ว่าต้านการปฏิวัติพวกเฮาแต่สื่อของเขาก็บ่ง่ายที่จะทำลายสื่อของพวกเขาแต่ว่าพวกเขาจะเฮ็ดหน้าใดให้สื่อพวกเขานี่มั่นคงเฮ็ดให้โลกรู้จักว่าพวกเขานี่ภายใต้การนำพาของพรรคพวกเขามีพรรคเดียวนำพาทุกอย่างที่พวกเขาออกไปก็ล้วนแล้วแต่แม่นความจริงทั้งหมดที่พวกเขาออกไปแล้วเขาจะเฮ็ดจังใดให้โลกได้รับรู้ว่าชาติลาวเขาเป็นชาติที่ว่ามีวัฒนธรรมของตนเองซึ่งว่าผ่านมาโลกยังบ่ได้รับรู้ว่าพวกเขาลาวคือจังใดแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วโลกรู้จักหมดว่าลาวเขานี่เป็นประเทศที่ว่ารักษาฮีดของประเพณีอันดีงามไว้ตลอดมา
0: ท่านนางพวงมาลัยพงภาวันได้ยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเฮ็ดเวียกสื่อมวลชนในเมื่อก่อนกับปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันหลายในอดีตพาหนะและเครื่องมือหับใส่สื่อมวลชนแม้นมีความขาดเคลื่อนและบ่ทันสมัยแต่มาฮอดปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือหับใส่สื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยก้าวหน้าเทียมทันกับหลายประเทศในภาคพื้นและสากล
2: ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดและแออัดอยู่ตามเส้นทางสายต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์กำลังส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเกิดมาจากหลายปัจจัยเป็นต้นไฟอำนาจเปเพบ่สามารถใช้งานได้การจอดรถบ่เป็นระเบียบการละเมิดกฎจราจรบวกกับพาหนะเพิ่มขึ้นพันโทสังคมพรมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพการสัญจรอยู่ตามเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์ยังแออัดและซับซ้อนอยู่พอสมควรถึงว่าเป็นระยะพักสิ้นปีเฮียนของนักเรียนก็ตามต่อสภาพดังกล่าวแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์และตำรวจจราจรบรรดาเมืองได้ร่วมกันจัดวางกำลังลงระบายการสัญจรและจัดระเบียบตามสายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเน้นใส่สมองหีบด่วนเป็นต้นต่อ
4: เว้าเรื่องการคุ้มครองและก็รับผิดชอบในการซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจนี้เป็นภาคส่วนของการคุ้มครองและบริหารตัวเมืองเวียงจันทน์และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองระบบไฟอำนาจทั้งหมดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้และสำหรับตำรวจจราจรเมนเป็นผู้นำไส้ถ้าหากว่าไฟอำนาจจุดใดที่มันปีเพก็มีหน้าที่ในการติดต่อประสานหาพวกคนนั้นให้มาซ่อมแปลงให้มันใช้ได้ตามปกติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนี้เมนมีไฟอำนาจหลายจุดที่มันปีพีอาจจะเป็นย้อนฝนตกแห้งบอกเลยว่าไฟใหม่สายไฟไฟสดจังได้ก็แล้วแต่กับขอเรียกห้องไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ฮีบฮ้อนมาซ่อมแปลงระบบไฟอำนาจแต่ละจุดที่มันปีพีไปนั้นให้มันใช้ได้คือเก่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและก็เป็นการช่วยเหลือตำรวจจราจรพวกเขาในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นหลายต่อหลายครั้งว่าเรื่องระบบไฟอำนาจที่มันปีเพหรือเบื้องหนึ่งขาดเบื้องหนึ่งหุงเหตุให้นักขับขี่มีความสับสนและก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องไฟอำนาจใช้การได้ก็ปฏิบัติตามกฎของไฟอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องที่ไฟขาดอันนี้ก็บ่ฮู้อีหยังเลยแหละก็ไปอันนี้แหละมันเฮ็ดให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นฉะนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้มีข้อผิดพลาดหรือป้องกันบ่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้นก็ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการซ่อมแปลงก็ขอให้ลงมาซ่อมแปลงให้อย่างรีบด่วนเพื่อให้ไฟอำนาจนั้นนำใช้ได้อย่างเป็นปกติเพื่อป้องกันบ่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสับสนและก็เกิดอุบัติเหตุนั้น
2: พันธุสังคมพมลาศได้เรียกห้องมายังผู้สลดใส่ถนนเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ไขการสัญจรแออัดและลดพรอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในการสัญจรสื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมทะละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดอากาศต่ำของอากาศฮอนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง20-27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง24-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง25-32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง23-31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง20-26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส

0: ้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่13กรกฎนี้ยูนิคอนหลวงฮานอยคณะ4นำการสำรวจเศรษฐกิจปี2016ขั้นศูนย์กลางของเวียดนามได้จัดกล่องประชุมสรุปการสำรวจเศรษฐกิจปี2016นี่เป็น1ใน3การสำรวจสถิติแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่มีความหมายยุทธศาสตร์สำหรับการปรับปรุงระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจแห่งชาติให้สมบูรณ์แบบท่านโง่วันตวนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเวียดนามเปิดเผยว่ามากผลเบื้องต้นของการสำรวจเศรษฐกิจปี2016ได้ซี่เห็นขนาดพื้นฐานเศรษฐกิจเวียดนามสืบต่อได้รับการเปิดกว้างโดยได้มีหลายกว่า 6,275,000 ฐานเศรษฐกิจพร้อมเคลื่อนไหวและมีแรงงานหลายกว่า30ล้านคนในทั่วประเทศเวียดนามมีสำนักงานบริหารหน่วยงานให้การบริการสาธารณะ 70,000 กว่าแห่งลดลงหลายกว่า 16 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี 2020อิงตามตัวเลขในเบื้องต้นแล้วขนาดของพื้นฐานเศรษฐกิจเวียดนามสืบต่อได้รับการเปิดกว้างจำนวนหัวหน่วยเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบใส่การสำรวจข้างก่อนส่องแสงให้เห็นท่าเอียงการพัฒนาของภาคส่วนธุรกิจและการหันเปลี่ยนโค้งประกอบระหว่างบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่15กรกฎนี้ว่าอิงตามข้อมูลตัวเลขจากองค์การภาษีแห่งชาติจีนรายงานในวันที่4กรกฎนี้แสดงเห็นว่า6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกระหว่างจีนกับอาเซียนได้บรรลุถึง 4,340 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า18ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนในนั้นมูลค่าการค้าขาเข้าขาออกในไตรมาสที่2ของปีนี้ได้บรรลุถึง 2,370 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า20ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ไตรมาสที่2ของปีก่อนและได้หักษาการเพิ่มขึ้นเป็น10ไตรมาสติดต่อกันเจ้าหน้าที่องค์การภาษีแห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนและอาเซียนต่างเป็นคู่การค้าใหญ่ที่สุดของกันและกันในหลายปีติดต่อกันการค้าระหว่าง2ฝ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าขบวนการเชื่อมโยงเข้ากันด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นจีนอาเซียนได้รับมากผลที่อุดมสมบูรณ
1: ์ตามข่าวจากสำนักข่าวสารชิ้นหัวของทางการจีนรายงานในวันที่14กรกฎกระทรวงกสิกรรมและองค์การสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์จะนำไส้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อปรับปรุงการเก็บกำข้อมูลกสิกรรมและเสริมขยายความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติข่าวรายงานว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีขึ้นระหว่าง2องค์การจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการผลิตการขนส่งการสนองอาหารรวมถึงการรับประกันว่าทรัพยากรของรัฐบาลได้ถูกจัดสรรโดยกงไปยังพื้นที่เป้าหมายแล้ว
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมาวงไสอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

0: ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
2: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
1: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
2: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
1: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
1: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
3: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
4: ์อย่ายิงอย่ายิงไก่ป่ากระจนขอน้ำได้ทนขอวิ่งขอบอล
0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคมีความมักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเฮาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเฮาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการได้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟเดอรัลจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระทั่งปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันเติมอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักเรียนสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบอย่างกลมเกลียวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ยั่งยืนอย่างแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มรดกปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทบกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันฮักซาดและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแหงให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชนชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเฮาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในตอนหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นในระยะแต่ปี2006ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรกรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้ส่วนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หาการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำสื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย่ำ020-2888-8803
2: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
2: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม่วงรัฐการ
4: เฮาทางปาเต้เศร้าจนคําในที่สุดก็สําเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
5: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
4: จุดแล้วนะมันบ่เป็นอย่างดอก
5: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
4: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
5: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
4: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
5: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
4: ดีดีดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
6: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
7: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
15: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
16: า
15: ะ
16: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
15: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ
16: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
15: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
16: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างทุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
15: ้โอ
16: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
15: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมิตรรายการทีฮักแพงทุกๆท่าน
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยกับพวกเราสองคนสุภลินมโนรีทีฮักหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าเนาะสบายดีมิตรรายการทุกท่านทีฮักฟังสำหรับมื้อนี้เนาะเฮามาพบพ้อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยบรรยากาศเช้าวันศุกร์มื้อนี้ก็วันที่17เดือนกรกฎาคมปี2026มื้อนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกลินเนาะอยู่ที่นครหลวงจันทแต่บางเขตโดยเฉพาะทางวิทยุเฮานี่ก็หยุดเช้าแล้วแต่ว่าเห็นยังเป็นฝนฝอยอยู่ได้
0: เจ้าทงปงอยู่บนโต๊ะเมื่อเช้านี่ก็แปลกบ่บ่บนโต๊ะกันยังว่าขี่รถออกมาเอ้าทางคือเปียก
1: ทางเปียกตาหลายเขตได้หลายบ้านนี่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ่โอ้เห็นบ่ทางผู้ฟังมาฝนตกบนทั่วฟ้าจังได๋ก็จังในการเดินทางก็ให้ค่อยไปค่อยมาละกันศึกษาเส้นทางให้ดีเนาะเพื่อความปลอดภัยละกันให้ระมัดระวังในการขับขี่เติม
1: เจ้า
0: เอาท่านผู้ฟังที่เคารพท่านใดที่พร้อมรับฟังในการขับขี่ปลอดภัยอยู่บ่ว่าจะเป็นทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือว่าจะทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นอกจากนั้นพวกเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Lao National Radio
1: เจ้า
0: และก็แชร์ต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้ามีรายการสะดวกช่องทางใดก็คือสามารถติดตามรับฟังได้เลยเนาะโดยเฉพาะแล้วท่านใดที่ว่าติดตามหับสมเนาะทาง Facebook ของพวกเฮาเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาแดเนาะเป็นแล้วใดสภาพฝนสภาพเส้นทางหรือว่าการสัญจรเนาะที่ท่านได้สัญจรไปมารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่หลายเขตนี่ฝนตกแล้วคือเมื่อวานนี่โนริที่เฮาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางแขวงบุรีคำไซเนาะที่เพิ่นว่าฝนตกแล้วเฮ็ดให้ดินเจือ
0: น
1: นะกีดขวางการสัญจรเส้นทางอันนี้ทั้งทาบกเพิ่นว่าเนาะเส้นทางทาบกเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซบอกที่ว่าจะไปซ้อใส่ทางภูไฮ
0: หั่นแหละ
1: แล้วพอดีนะเมื่อคืนนี้เนาะเปิดทางอ่านสื่อออนไลน์ขึ้นมาแล้วเห็นว่าเห็นข่าวว่าอันดินเจือนทับ3แม่ลูกเสียชีวิตอยู่ในเฮือนเลยประมาณ 20:00 น.ของวันที่16พันมาหั่นนะก็แม่นอันบ้านทาบกเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซแล้วก็เส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่รายงานเมื่อวานนี้กับเส้นทางก็คือไปบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่แหละเจ้าแบบนี้แหละท่านผู้ฟังเขาจึงต้องได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์เ
0: ตือนแจ้งเตือนออกมาเป็นประจำในแต่ละมื้อหรือว่าในแต่ละระยะต้องได้ระมัดระวังโดยเฉพาะกระแมนประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ตามแคมห่วยแคมน้ำหรือว่าตามตีนผู้อย่างต่าง
1: ๆ
0: ให้มีสติและการระมัดระวังถ้าหากว่าเพิ่นแจ้งเตือนและความอันตรายก็ต้องได้มีการก้าเกียมยกย้ายสิ่งของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงรวมทั้งตัวเขาเองนี่แหละออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
1: แม่นแล้วก็ขอให้บรรดานักขับขี่ประเมินเบิ่งเนาะว่าเวลาฝนตกนี่เส้นทางใดที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการสัญจรเนาะโดยเฉพาะแล้วถ้าหากว่าอาทานใดที่ได้เดินทางใช้เส้นทางคือภูเก้าลักปัจจุบันนี่อันเพิ่นแปลงแล้วเนาะมันบ่ได้เป็นอันบอนที่ว่าเป็นดินแดงคือแต่ก่อนแล้วเนาะเป็นปูอย่างแล้วก็แมนอยู่แต่ว่าก็ยังเป็น
0: คงค่อยสัน
1: ค่อยสัน
0: แม่นๆเนาะ
1: ค่อยสันแบบนี้นี่ฝนตกมานี่ก็ทางมื่นได
0: ้
1: เน
0: าะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ขอให้บรรดาท่านลองประเมินเบิ่งว่าเฮานี่มีความสำนานสำใดเนาะที่จะขับขี่ไปปลอดภัยหรือบ่อันนี้ก็ขอให้ท่านได้คิดคำนึงเบิ่ง
0: เจ้านอกจากกันน่ะอยู่ทางบริคำไซสุภลิน
1: เจ้า
0: ก็ยังมีอีกอยู่ทางหัวพันได้ที่ว่ามันดินเจือนนะ
1: เจ้า
0: แม่นบ่อันนี้ก็ให้ระมัดระวังหลายเส้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือเน
1: า
0: ะมันมีภูมีผาหลายก็ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็ย้ำกันอีกว่าการที่จะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ศึกษาเส้นทางและก็เกี่ยมความพร้อมทางด้านห่างกายของกระตูผู้ขับขี่เองหรือว่าพาหนะต้องมีการกวดเช็คเกี่ยวกับระบบเทคนิคอย่างคักแน
1: ่
0: ยามฝนแบบนี้ทางมืนมันก็อันตราย
1: เจ้าแม่แล้วเนาะก็คืออยากให้มีรายการได้กวดทั้งสภาพรถแดงเนาะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานมานี่หนึ่งสาเหตุก็คือสภาพเทคนิครถบ่รับประกัน
0: เจ้า
1: เนาะและกับความสำนานของผู้ขับน้ำแน่เขาก็ต้องได้ประเมินได้สมมติว่าเขาไปทางค่อยสันรถเท่านี้สิบื่นขึ้นได้บ่ต้องได้เบิ่งสภาพรถพ่อแม่เนาะเหมาะสมบ่จริงสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้ว
1: รถเท่าสามารถไปได้บ่หรือว่าจะเป็นทางโคดโค้งที่เขาเองอาจจะบ่ลึ่งเนาะบางคนนี่ขับขี่แต่ในเมืองเนาะเขาโค้งนี่กะบางเทื่อมันบ่ได้สำนานได้เนาะถึงว่าแบบเจ้าเคยขับขี่ในเมืองเช้า30ปีอยู่เนาะแต่ว่าบ่ค่อยได้ออกไปทางนอกค่ะนะเป็นทางสภาพตัวจริงแต่ละเขตมันก็บ่คือกันเนาะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเขาก็คืออยากให้ทุกทานหันขับขี่ปลอดภัยให้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้าเมื่อกี้นี่โนรี ว่าตัวทางกันเมืองเฮี้ยมแขวงหัวพัน
1: เจ้า
0: สุพรรณกับเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตัวนี้นะรถบรรทุกปีนข้างทางแม่เนื่องจากว่าดินอยู่เส้นทางเขตบ้านสากกเมืองเฮี้ยมแขวงหัวพันนี่นะเป็นเส้นทางหลวงแห่งชาติ14เมืองเฮี้ยมหาปากมองฮะเน
1: า
0: ะก็แม่นมันก็จะเอิ้นมันยุบเนาะแล้วก็มันล่มหั่นน่ะก็เฮ็ดให้ปีนลงแต่ว่าโชคดีที่ว่าบ่มีภัยเป็นหยังตัวนั้นค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังได้เป็นห่วงแท้ๆตัวนี้นะ
1: ใครแต่บ่ลงเหวไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: เจ้ายังคาอยู่อ่ะยังคาอยู่ข้างทางหั่นเนาะหลายๆคนก็ไปซวยกันเนาะทุกท่านเนาะที่แลรถบรรทุกนักเนาะรถคันใหญ่ๆหั่นน่ะต้องได้ต้อยระวังเป็นพิเศษแต่ว่าหลายๆคนที่ขับขี่รถบรรทุกนี่นะเขาเจ้าก็ชำนาญได้รู้สึกว่าเขาเจ้าขับรถเก่งเนาะมีความชำนาญต่อเส้นทางขึ้นเหนือลงใต้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆแล้วก็ฮู้การประเมินเนาะการประเมินแต่ว่าทางนี้ทางนั้นย้ําฝนแบบนี
1: ้
0: สภาพ
1: ตัวจริง
0: มันอาจจะประเมินบ่ถูกกันนะเฮาก็เฮ็ดให้ดินลมดินเจือนแบบสิไปได้ก็ค่อยไปค่อยมาเนาะค่อยขับค่อยขี่แล้วก็ระมัดระวังกันแหละท่านผู้ฟังเจ้า
1: เนาะสำหรับมีรายการที่ติดตามเฮาฟังอยู่อาจจะมีเนาะบางท่านที่ว่าเป็นโซเฟอร์ขับรถเนาะยิ่งแบบว่าชีวิตนี่อยู่กับพวงมาลัยตลอดเนาะขึ้นเหนือลงใต้ตลอดบางคนนี่นะขับรถตลอดบ่ได้ค่อยอยู่เฮือนอยู่ศาลเลยได
0: ้บาง
1: ค
0: นเป็นหน้าที่เด้เนาะเป็นเวียกเจ้า
1: บางคนนะคันว่าต้องได้อยู่กับครอบครัวนี่แม่นต้องได้เอาครอบครัวไปนําเอาลูกเมียนั่งข้างๆไปนําแล้วก็ขับขี่รถไปจังค่อยว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเรื่องของการพักผ่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในเวลาที่เฮาจะต้องขับขี่ทางไกลความปลอดภัยของเฮาความปลอดภัยของสินค้าบ่ถึงเรื่องของความรับผิดชอบเนาะที่ว่าเฮาจะต้องขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหั่นน่ะก็ยังให้มีรายการได้คํานึงถึงแน่ก็ขอให้ทุกๆท่านที่ว่าขับขี่ไปบ่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือลงใต้ถ้าว่าท่านใดเนาะได้เฮาฟังอยู่หรือว่ามีเวลากดโทรศัพท์เนาะลองรายงานสภาพเส้นทางเข้ามาเบิ่งดูเนาะท่านขับขี่ไปสภาพตัวจริงแต่ละเส้นหั่นเป็นคือแนวใดเพราะว่าหลายท่านที่รับฟังรับชมนี่นอกจากนครหลวงวิ่งจันทร์แล้วเนาะไปทางต่างแขวงก็ยังสามารถรับฟังได้เนาะเพราะบางแขวงก็แม่นมีเครือข่ายส่งต่อเน
0: า
1: ะหรือว่าอาจจะมีระบบโทรโคงบางท้องถิ่นที่ว่าได้ถ่ายทอดเสียงรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้
0: เจ้าและคือเมื่อคืนนี้สุภลินก็เหตุการณ์รถปีนได้เมื่อคืนนี่น่ะอยู่ดงปลาแหลบหั่นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสาเหตุของน่ะรถปีนมันเกิดมาจากหยังก็ถือว่านักนวนพอสมควรปิ้งสะแข็งข้างเลยเนาะเป็นรถบ่แน่ใจว่าเป็นรถหยังเพิ่นก็บ่มีการรายงานว่าแม่นรถอีหยังฮู้แต่ว่ารถใหญ่ปีนอยู่เขตบ้านดงปลาแหลบเมืองเพชรบุรีนครเวียงจันทน
1: ์
0: เวลา 20:40 นาทีของเมื่อวานนี้เนาะวันที่16กรกฎาคม2016แต่ว่ายังบ่ฮู้สาเหตุเถิดแล้วก็ยังบ่ฮู้ว่ามีไผได้รับบาดเจ็บหรือว่าแนวใดเนาะแต่ว่าเห็นคลิปเพิ่นเอาลงนี่ก็แม่นโอ้ก็ถือว่านักอยู่ได
1: ้เฮ็
0: ดให้รถแออัดหลายเจ้า
1: แม่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: รายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังพวกเขาก็มีนัดสัมภาษณ์ท่านพันโทวงสุขใจเนาะที่เพิ่นจะเข้าร่วมนำรายการของพวกเขาอีกน้อยนึงประมาณ 8:00 น.น่ะ20นาทีเนาะที่เพิ่นจะห่วมสนทนาเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะและอีกท่านหนึ่งเนาะก็คือเฮาได้ดัดสัมภาษณ์ไว้ทางพันโทบุญอ้อมเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็โทรมาตอบภาพยินดีเด้อเข้าร่วมรายการนะพวกเฮาเนาะซึ่งมื้อนี้เนาะทางแขวงคำมวนเนาะเพิ่นก็จะได้เข้าร่วมรายการกับพวกเฮาแต่ว่าทางพันโทบุญอ้อมนี่เป็นระยะที่2เนาะสําหรับระยะทําอิฐนี่อาจจะเป็นเมืองจันทบุรีก่อนส
0: ่
1: วนท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการสัญจรหรือว่าอาจจะยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของทางเจ้าหน้าที่เนาะก็สามารถฝากคำถามเนาะทาง Facebook ได้จำน้อยให้เอ้ยบ่ทองเนาะเพิ่นโทรหาทางเจ้าหน้าที่ให้สำหรับท่านใดที่ว่าติดตามรับฟังรับชมอยู่ก็อย่าลืมเนาะตอนที่เฮาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หั่นน่ะดีแท้มีรายการมาเฝ้าฝากคำถามมาเน
0: าะหรือว่าจะพิมพ์นะผ่านทาง Facebook ของพวกเฮาที่มีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ทาง Lao National Radioหรือว่าจะเป็นเพจของรายการขับขี่ปลอดภัยพี่เวียนภาษาลาวโดยกลุ่
1: ม
0: กระไท
1: เจ้าเจ้าแม่นแล้วเนาะก็คือปัจจุบันนี้นี่เว้าเรื่องเวียกงานสื่อของพวกเขานี่ก็พัฒนาที่สุดเลยเนาะก็คือพยายามที่จะให้ผู้ฟังเข้าถึงได้ง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าจะเป็นช่องทางที่ในปัจจุบันนี้หลายคนลิ้น Facebook เขาก็หันมาทาง Facebook เคียงคู่ไปกับระบบ FM AM ของพวกเขาก็คือกระจายเสียงแบบเป็นปกติอยู่คือเก่านอกจากนี้เนาะมีรายการที่เป็นคนลาวไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศเนาะติดตามทางเฮ ทยุแห่งชาติเฮาก็ยังติดตามได้คือเก่าโดยเฉพาะแล้วผ่านช่องทางเว็บไซต์ของพวกเฮาทั้งอ่านข่าวได้ฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเอง
0: เจ้าหรือท่านใดที่ต้องการอยากโทรเข้ามาในรายการหลังจากที่พวกเฮามีการสัมภาษณ์หรือว่าสนทนากับเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถโทรมาได้ทางหมายเลข0305787052ได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากำลังประสานงานหาทางเจ้าหน้าที่อยู่เนาะอีกจักหน่อยเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับมิตรรายการเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรับชมรายการกับกีปลอดภัยอยู่เนาะก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังเข้ามาแด่เนาะท่านรับฟังสัญญาณพวกเฮาแจ้งชัดเจนบ่มื้อนี้ฝนตกนี่บ่ได้เป็นปัญหาต่อระบบสัญญาณของพวกเฮาตี้เนาะ
0: แม่นแหละ
1: คันว่าบอนใดเนาะฟังแจ้งเนาะกับบอกพวกเฮามาแน่หรือว่าเขตใดฟังบ่แจ้งก็แจ้งมาเด้อพวกเฮาก็จะได้ปรับปรุงเนาะการกระจายเสียงให้ดีขึ้นเนาะก็เพื่อว่าอยากให้ท่านผู้ฟังสามารถที่ว่าจะติดตามเนาะบ่ว่าจะเป็นอันนะข้อมูลข่าวสารจากทางพวกเขาโดยเฉพาะแล้วรายการขับขี่ปลอดภัยเฮานี่ 8:00 น.เนาะถึง 9:00 น.เช้าออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์เนาะกะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสัญจรเนาะการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าตามปกติแล้วนะทุกๆวันศุกร์นี่เดี๋ยวนี้เขาจะได้สัมภาษณ์ทางหน่วยกู้ภัยเนาะขององค์การกาแดงแห่งชาติลาว
0: เ
1: นาะซึ่งว่าอาทิตย์นี้นี่เฮากับเมนมีเท่าไหร่ทีเนา
0: ะ
1: ทั้ง2พักส่วนแล้วเนาะเขาเพราะฉะนั้นนี่ทั้งกาแดงนี่ก็จะได้เลื่อนเป็
0: นอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์ต่อไปเนาะแต่ว่ากะอย่าลืมเนาะถึงว่าเพิ่นจะบ่ได้เข้าร่วมรายการเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะฝากคำถามได้ทักว่าท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะเวียกงานการออกเหตุเนาะการออกเหตุหรือว่าเวียกงานการบริจาคเลือดและเวียกงานอื่นๆของทางองค์การกาแดงแห่งชาติลาวนี่ก็แม่นได้คือกันเพราะว่าเรื่องการออกเหตุกับออกเหตุทุกๆมื้อใดบ่ว่าจะเป็นนครหลวงหรือว่าจะเป็นต่างแขวงสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะโทรเนาะขอความช่วยเหลือสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนสามารถโทร1625ได้ถ้าว่าเกิดเหตุอยู่ต่างแขวงเดี๋ยวโทรแนวใดก็คือใส่รหัสแขวงที่ทานอยู่หั่นและก็ตามด้วย1625ได้เลยเพราะว่าทีมงานนี่ประจำการนี่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงแห่งชาติลาวของพวกเฮา
0: เจ้าเนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นขอเวลาตื่มอีกจัก5นาทีแล้วเพิ่นจะห่วมเข้าสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้ท่านก็สามารถฝากคำคิดคำเห็นหรือว่าแจ้งข่าวคราวเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาได้แล้วก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันตื่มสุภลินที่ว่าเกิดขึ้นตลอดคือเมื่อวานนี้ก็แม่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วเนาะค่อยไปค่อยมากันตื่มรถจักรไปต่ำฟุตบาทBRT อยู่เส้นทางไก่สอนภูมิหารนครหลวงวิ่งจันทร์อยู่แถวหน้าโรงเรียนลาวเวียดสุภลินก็ถือว่าได้หับบาดเจ็บเนาะสำหรับผู้ที่ไปตามออกฟุตบาทนั้นอันนี้ก็เป็นจากการรายงานของหน่วยกู้ภัย1623อยู่จุดดงโดกซึ่งเพิ่นก็รายงานให้ฮู้เนาะว่าในเวลา 00:00 นหน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากสปป.ลาวได้หับแจ้งเหตุว่ามีเหตุรถจักรไปต่ำฟุตบาท BRT
1: เจ้า
0: จุดเกิดเหตุคือแม่นาโรงเรียนลาวเวียดอยู่หลักเจ็ดฮะหน่วยกู้ภัยออกไปกวดสอบเหตุเนาะกับพบว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงอายุ35ปีอายุบ้านสมสง่าเมืองไซเสถานครหลวงจันทร์อาการเบื้องต้นคือแม่นกระทบบ่าไหล่บาดถลอกตามต้นตูใบหน้าดังนั้นทางกู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการนำส่งไปห้องหมอมิตรภาพท่านผู้ฟังให้คอยไปคอยมาย้ำคำย้ำคืนย้ำเด็กย้ำเดือนและการสิ่งสำคัญอันนี้แม่นเพิ่นแจ้งเหตุจะซื้อว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถจักรต่ำฟุตบาทแต่เขาก็ยังบ่ฮู้ว่าสาเหตุของการไปต่ำฟุตบาทนั้นเกิดจากสาเหตุใด
1: เจ้า
0: เกิดจากการขี่รถด้วยความไวบอประมาทบอหรือว่าเกิดจากการดื่มสิ่งมึนเมาหรืออันใดอันนี้ก็ยังบ่ทันรู้สาเหตุแต่ว่าพวกเฮาก็ได้ระมัดระวังกันกับดึกกับดื่นแบบนี้นอกจากที่ว่าจะให้คอยขับคอยขี่แล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับสภาพของสังคมปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นที่มีการปุ้นจี้กันในปัจจุบันนี้ก็หลายวัยหนุ่มวัยรุ่นกับจับกลุ่มกันอึกกระทึกนึกน้องสุภลิน
1: แม่นเจ้าว่าถึงกลุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มหั่นนะมิดไประยะนึงแต่ว่าก็ยังปราศจากบ่ได้เนาะบ่ได้เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนั้นเห็นคลิปวิดีโอเนาะอยู่ต่างแขวงอยู่ทั้งแขวงอุดมไส้ก็มีคือกันเดินๆๆมาขี่รถปึ้นใบบึ้นมา
0: เจ้า
1: แล้วก็เฮ็ดท่าทางแบบหวาดเสียวนะเป็นตะย่านนะ
0: คือเป็นง้อยอยู่เบาะนางใช่มั้ยบ
1: ่บ่ได้ขับขี่เป็นท่าปกติได้ท่าขับขี่ปกตินี่คือบ่ได้ขี่ได
0: ้ลักษณะคือเป็นเจ้าเอื้อนจังได๋มีคนเว้าโซดกันนะครับแบบซูเปอร์แมนว่าซั่นคือบูมิเพิ่นก็เอาตีนเพิ่นนั่นเหยียดตามบ่
1: ออก
0: เหยียดตามบ่เลย
1: เออนอนครับแบบคือสิบินสิฮอกไปหั่นน่ะเนาะโอ้ย
0: ันตรายด้วยนะผู้ฟังเลยอันนี้แล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ใกล้สิทธิแท้กับลูกหลานของตัวเองตื่มอีกบ่อยากให้เหตุการณ์ที่บ่คาดคิดคาดฝันมันเกิดขึ้นน
1: ั่
0: นก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: กับอุบัติเหตุนั่นแหละคันเกิดขึ้นแล้วความมุนแฮงมันมีมาเนาะคันโชคดีแน่ก็แม่นบาดเจ็บปินปวดและซวงเซาคันโชคให้เด
1: ้
0: ถ
1: ึ
0: งคันเสียชีวิตอันนี้ก็แม่นเอาคืนบ่ได
1: ้เจ้าเนาะกับฝากไว้กับมีรายการแท้แหละเนาะบ่ว่าจะเป็นบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนาะที่ว่าได้รับฟังอยู่เนาะระยะนี้ยิ่งว่าเป็นระยะพักเหียนสินะเวลาที่น้องๆมีเวลาว่างหลายเนาะก็อยากให้ใช้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะกับส้มเซยบางน้องในที่ว่าก็ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์อีหลีเนาะไปอานาไปเฮียนเพิ่มบ่เฮ็ดกิจกรรมเพื่อสังคมบ่หรือว่าอาจจะช่วยเวียกพ่อแม่แต่ว่ากระบางกลุ่มเท่านั้นเนาะที่ส่วนน้อยเท่านั้นเนาะที่ว่าออกมาแล้วเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อแบบนี้ซึ่งว่าอยากจะให้ทุกๆท่านหันก็ได้ติดตามช่วยกันเนาะว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าว่าเกิดขึ้นอยู่ไสเฝ้าถ่ายคลิปวิดีโอไว้โลดน้องมีหลักฐานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวของรถเพื่อว่าจะได้มาจับมาศึกษาอบรมโดยไว
0: แม่นแล้วแม่นแล้วเนาะอันตรายท่านผู้ฟังแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงเมื่อวานนี้สุภลิน
1: เจ้า
0: เหตุการณ์นึงแม่นรถจักรไปต่ำคุณยาง
1: อ
0: ันตลอดได้รถที่ไปต่ำคุณยางนี่ท่านผู้ฟังจุดเกิดเหตุแม่นอยู่หน้าแมคโครห้วยหงหน่วยกู้ภัยออกไปกวดสอบเหตุกระพบมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงอายุ34ปีอยู่บ้านตาดมีไซ
1: เจ้า
0: เมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นกระทบหัวเลือดออกหูเบื้องขวา
1: เจ้า
0: อันนี้และกู้ภัย1623ก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพขอให้ปลอดภัยสวงซาไวๆท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเนาะโนรีเมื่อเช้านี้ขี่รถมาสังเกตเนาะอันที่ว่าเส้นแบ่งกลางทางอยู่หอมวิทยุพวกเขาอีนะหอมสนาม
0: กีฬ
1: าที่เพิ่นมาขีดสีดำหมายถึง
0: มาทามาแต้มสีดำคืน
1: หมายความว่าเพิ่นลึบออกเนาะแต้มสีดำหมายความว่าลึบออกแล้วจงแต่เส้นสีเหลืองไว้ที่แบบเป็นเส้นแบ่งกลางเส้นนึงเน
0: า
1: ะและบ่แม่นแต่เส้นนี้ได้อีกเส้นนึงอยู่บอนซีแยกวัดศิละหนะอันที่ว่าเป็นซีแยกศูนย์บริจาคเลือดเน
0: า
1: ะ
0: อีกฝากนึง
1: อี
0: กเส้นนึง
1: ตอนนั้นหันก็เป็น2เส้นด้วยกันแล้วเมื่อวานนี้ขี่รถสังเกตไปโอ้เพิ่นมาลืบออกเส้นนึงแล้วก็เหลืออยู่เส้นนึงบัดนี้หลายๆคนก็คือสิบ่ซับสนแล้วเนาะหร
0: ือ
1: ว่ายังมีอีกบ่อยู่ใส่ที่ว่ายังมีเส้นแบ่งกลางทาง2เขตที่ว่าเฮ็ดให้ซับสนอยู่ก็อย่าลืมแจ้งได้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเขาสิประสาสัมพันธ์เติมแต่ว่าการที่ว่าเพื่อนไปลึบเส้นหันก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าเพื่อนจะแบ่งทางสองฝากแต่ว่าเขาสังเกตในปัจจุบันนี้สุภลินฝากหนึ่งเพื่อนจะแต้มบล็อกในการที่ให้จอดรถเพ
1: ื่อ
0: นจะกำหนดพื้นที่จอดรถใหญ่ให
1: ้
0: เขาต้องไปจอดเบื้องที่เพื่อนกำหนดเพราะว่าคันเขาไปจอดอีกฝากเบื้องหนึ่งที่เพื่อนไม่ได้กำหนดขีดเส
1: ้
0: นในการจอดรถมันจะเป็นการกีดขวาง
1: แม่
0: เฮ็ดให้แบบการสัญจรนี่มันยุ่งยาก
1: เจ้า
0: ก็หลายบอนอยู่ที่ว่าสังเกตเห็น
1: สังเกตเห็นใกล้ๆเลยก็คือทั้งหอมเฮานี
0: ่ใกล้ๆเฮานี่วิทยุแห่งชาติ
1: วิทยุเฮานี่เนาะมันจะมีขีดเส้นอยู่เบื้องหัวของวิทยุให้จอด
0: แม่แหละ
1: แล้วอีกฝั่งนึงเนาะเบื้องกระทรวงศึกษานะ

0: นี้ขอคิดเห็นเป็นประการใดที่อยากจะนำเสนอต่อทางแผนกโยธาธิการและขนส่งและขนส่งจังหวัดเพราะว่าตอนนี้นี่เพิ่นก็อยากขอคำคิดเห็นนอกจากบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแถลงว่ามีความคิดเห็นแนวใดนอกว่าเพื่อพับประกันให้แก่การบริหารสถานที่จอดรถการควบคุมการเข้าออกเนาะระบบเก็บค่าบริการความปลอดภัยความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าปรับปรุงห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงจันทน์เพื่อเพียรให้ห่างนี่นะหัดกลุ่มที่สุดและก็สอดคล้องกับความเป็นจริงเนาะเพิ่นก็แม่นรับเนาะคำเห็นจากบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนพ่อแม่ประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมเนาะตอบแบบสอบถามเพื่อว่าเป็นข้อมูลให้กับเพิ่นได้เนาะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปตอบคือโฆษกได้เข้าไปเบื้องแล้วทางเฟซบุ๊กของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์นะเพิ่นจะมี QR code เน
1: า
0: ะเข้าไป
1: สแกน
0: QR code ตอบแบบสอบถามได้เลยหรือว่าเฟซบุ๊กของรายการขับขี่ปลอดภัยก็ลงแจ้งการสบับนี้ไว้แล้วเน
1: า
0: ะเข้าไป
1: ค้นหาได
0: ้เข้าไปค้นหาได้แล้วก็แม่นสแกนตาม QR code ในแจ้งการแล้วก็ตอบแบบสอบถามลองระดมความคิดน้ำกันเบิ่งเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อให้มันออกมาดีที่สุดให้มันถูกใจหลายๆคนหลายๆภาคส่วนแล้วก็ให้มันลงตัวในการที่จะปั๊บโดยเฉพาะกับแม่นสถานที่จอดรถอยู่ในคนหลวงจันทร
0: ์
1: คือหลายคนก็มีความกังวลว่าคันไปไปจอดบนที่นั่นเพื่อน
0: ว่า
1: บริษัทสั่งย่านแบบมันผิดระเบียบเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าจะสั่งไว้แล้วแล้วหมอสมบ่ล่ะ
1: เป็
0: นสิหนีเวลาที่ว่าเพิ่นเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแบบนี้อยากให้ทุกคนเฝ้าออกความคิดเห็นน้ำกันเนาะ
1: ใน
0: ความคิดของท่านนี่เป็นคือแนวใดหลายๆคนก็ย่องยอมาได้ว่าโอ้ดีเนาะเพิ่นเปิดคำคิดครับคำคิดเห็นจากอนาม
1: วลชน
0: จากมวลชนแบบนี้พร้อมหานากะซึ่งว่าก็เป็นการดีเนาะเพราะฉะนั้นกะบ่อยากให้ทุกท่านเสียโอกาสเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ทางทานพันโทวงสุขใจวงสารสิทธิ์น้องห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีน้ำจราจรเมืองจันทบุรีอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเจ้าเจ้าเอาท่านขอถามก่อนเป็นจังไหนแน่สำหรับสภาพการสัญจรอยู่ทั้งเมืองจันทบุรีเฮาในมื้อนี
2: ้เจ้ากะข้าพเจ้าบรรโทวงสุขใจเนาะแนะนำตั้งหน้าให้จังหวัดเมืองจันทบุรีก็ขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ในเมืองจันทบุรีขอบเขตเมืองของพวกเฮาในเมืองนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเบาบางเพราะว่าเป็นยังอยู่ว่าเบาบางช่วงนี้มันช่วงพักโรงเรียนแน่เนาะฉะนั้นการสัญจรนี่มีบางจุดที่ว่ามีความแออัดน่ะมันมีน้อยฉะนั้นเห็นการสัญจรนั้นเบาบางหลายสําหรับมื้อนี้เนาะแต่ว่ามื้อผ่านๆมาก็ถือว่ามีความแออัดอยู่แต่ว่าสังเกตโดยรวมที่ว่าในช่วงที่ว่าเลาะเบิ่งนี่มันเบาบางหลาย
1: อืมเจ้าเพราะว่าช่วงพักเรียนของนักเรียนเนาะท่านเนาะตอนนี้เนาะ
2: แม่
1: เจ้าแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเฮาในการระบายรถนี่เฮาก็เฮ็ดปกติเนาะท่านเนาะตัวนี้
2: เจ้าก็โดยร่วมกันแม่นพวกเฮามันแต่ละจุดมันมีประจําอยู่แล้ว
1: อืม
2: บอนละ1คน1คนคือว่าบรรจุไว้อยู่หั่นจุดตามและบางจุดก็มันบ่มีกําลังอีหลีก็มีเนาะบ่มีกําลังบรรจุใส่คือว่ามันบ่พอน้องก็เห็นให้ขาดอยู่จุดนั้นแต่ว่าจุดปกติที่ว่ามันมีความซับซ้อนแต่แท้ตัวเฮาจะปราบบ่ได้อันนั้นต้องได้คอยดูแลตรงอยู่ตลอดในการระบายการสัญจร
1: เจ้าอันจุดใดที่ว่าเฮามักพ่อปัญหาที่มันแออัดแท้ๆแหละต้องมีเจ้าหน้าที่ตลอดนี่ท่านอยู่ทางเมืองจันทบุรีเฮา
2: โดยเฉพาะมันไฟแดงลักนึงจังซี่นั่นมันลักๆเลยแหละปราบบ่ได้ไฟแดงลักนึงไฟแดงสีหอมตรงวันค่ําเป็นนอนแล้วก็ไฟแดงโรงเมียง
1: เจ้า
2: ว่าคอยอยู่ประจำเลยนี่ที่ว่าบริการ
1: อืมดูคันเมนยามเขาองเฮียนี่แห่งอยากว่านักน่วงแล้วท่านนอกจากนี้เนาะ
2: นักน่วงเลย
1: เจ้าได้ประจำ
2: ที่บ้านมีลักหนึ่งในป้าบันไดย้อนว่ามันมีเบียร์ที่รถเบียร์ที่ที่เขาทานอยู่ตลอดมันมีความแออัดส่วนทางกันเลย
1: เจ้า
2: ระวังรถมวลชนทั่วไปกับรถเบียร์ที่ของเขา
1: เออแมน
2: ย้อนซ้อนกันล่ะถือว่าพวกเขาจะต้องไปใส่กำลังประจำเพื่อติดตามการสัญจรเพื่อเรื่องความแออัดของมัน
1: เจ้า
2: เป็นแบบ
1: เจ้าและคือตัวอยู่บนลักหนึ่งที่ว่ามันปิดมันมีรถ BRT ให้บริการเนี่ยเนาะท่านเนาะ ยังมีบ่ที่ว่าหลุดม้วน

0: นเนี่ยไปขี่อยู่บนเลนของ BRT นี่นะยังปรากฏเห็นบ่
1: นั่งกับปรากฏมีอยู่ตลอดเนาะถึงว่าบ่เฮาสิใส่ความพยายามเรื่องการโฆษณาการแนะนํานักท่องเที่ยวอื่นๆมันก็ยังมีอยู
0: ่
1: บ่แม่นบ่มีเนาะคิดว่าจะได้โฆษณาอยู่ตลอดอยู่จนนี่นะ
0: เจ้าม
1: ันเป็นสัตว์ตัวถึงเขาจะฮู้จักอยู่ได้ว่ามันหักเขาไปแลนอยู่ในรถบนเวทีคันบ่แลนมันก็ก็แอบแห้งนักคนเก่าอีกมันก็เป็นลักษณะแบบฉะนั้นเวลารถเวทีมามันจะต้องได้เพิกออกเวลารถเวทีบ่มีมันก็ยับเข้าไปเขาไปแลนอยู่ในเส้นของเวที
0: เบิ่งจังหวะเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าได้ทุกมื้อนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้ววันนี้เรื่องการจอดรถอยู่แคมป์ทางที่มีรถ BRT แล้วเพิ่นมีการแจ้งว่าบ่ให้จอดเด้ที่เขตนั้นยังปรากฏเห็นบ่ท่าน
1: ก็ยังมีอยู่แต่บ่หลายในช่วงนี้ช่วงทะเบียนแต่ว่าบ่เว้าเลยแหละรถจอดนั่นพวกเฮานี่ได้ไล่อยู่ตลอดเพราะว่าปัจจุบันนี่พวกเฮาก็ยังได้ใส่มาตรการอยู่
0: เจ้า
1: ต่อผู้ที่ไปล็อกล้อเอาเครื่องไปตั้งไปยังเมื่อวานเมื่อก่อนก็ยังมีเอาช่วยไปตั้งใส่บนเส้นทาง BRT ฮะก็เด็กเก็บไปบอกแนะนำเอาออก
0: เจ้า
1: ปัจจุบันนี่ถ้ามีการจอดนี่ยังจะถือการล็อกล้อใส่มาตรการของเจ้าหน้าที่เนาะยังเด็ดขาดไหม
0: เจ้า
1: เนาะถ้าหากว่าเห็นว่ามันเป็นการขีดขวางการจอดอยู่ระหว่างบนรถเบียร์ที่จอดจากที่แลนรถเบียร์ที่พอแลนใส่บริการอยู่ครับเขาบอกว่าจะไปจอดอีกแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีมาตรการแล้วโฆษณาแล้วโฆษณาแนะนำมาแล้ว
0: เจ้าวันนี้พูดถึงระเบียบก็เคยถึงมาแล้วเนาะท่านเนาะก็สิแม่นปากต่อปากต่อไปเตือนกันไว้แน่นอนวันนี้
1: เตือนกันหน่อยละดิ
0: เจ้าแล้วมาถามเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นแนวใดอยู่ทางเมืองครับท่าน
1: เจ้าเขาเฉพาะในอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามีอยู่5รายที่ว่าเกิดขึ้นนะ5รายคดีค้างมาก11ก็ได้ชักเมียนไปได้แล้วก็สิสืบต่อดําเนินประมาณอยู่14รายนี่แหละตัวจริงของ
0: ม
1: ันในบทเจ้า
0: บูมีผู้เสียชีวิตนะท่านเนาะอยู่เมืองเฮา
1: บ่มีบ่มี
0: โอ้ใครแน่เนาะมีแต่ตัวเลขของอุบัติเหตุและสาเหตุนี่ยังเป็นสาเหตุเก่าบ่หรือว่าสาเหตุใดที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุท่านที่สรุปได้
1: อันโตที่ว่าเคยสรุปผ่านมาแต่ว่าโตที่นี่ยังบ่ได้สรุปเท่าเนาะมันคดีดําเนินบ่ทันแล้วที่เคยผ่านมานี่มันบ่เรื่องการล่วงป้ายครับ
0: เจ้า
1: ก็เมาเราเที่ยวเด็กเที่ยวเดินนี
0: ่
1: กันล่วงไปห้ามล่วงไฟแดงนี
0: ่ครับเจ้าม
1: ันเป็นลักษณะแบบนี้ในการละเมิดกฎระเบียบการสัญจรพาให้เกิดอุบัติเหตุเป็นลักษณะในร้าย
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาซ้ำๆเนาะท่านเนาะตัวนี้ฮู้อยู่แต่ว่าผู้ขับขี่เองก็บ่ค่อยใส่ใจพวกปัญใดเนาะท่าน
1: มันก็ขึ้นกับบุคคลนั่นแหละเขาจะว่าอะไรกัน
0: เจ้า
1: ฮู้อยู่ว่าสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าบ่ตับถือกฎระเบียบการสัญจรแล้วมันแนวใดก็ต้องเกิดโดยเฉพาะในขี่รถเมานี่ไปตามกฎแล้วโมนี่นะมันก็มีเห็นเลย
0: เจ้า
1: แข่งฮักพาครับเหตุแต่ผู้อื่นบาดเจ็บก็ย้อนความเมาของเขาก็หูกินเมาแล้วไปขับรถนะวันนี้การล่วงไฟแดงก็หูยุไฟแดงเป็นไหยุดเป็นไหไปแต่ไฟเขียวโต้ผัดไปมันก็หูยุ
0: แต่ก็ยังเหตุเจ้า
1: เหตุบุคคล
0: เจ้าเนาะและอีกปัญหาหนึ่งท่านเวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขานี่นะโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่เขามักพบกับปัญหาใดที่เป็นข้อยุ่งยากนี่ท่าน
1: เวลาปฏิบัติหน้าที่พบข้อยุ่งยากข้อสะดวกก็สิบ่ว่าแต่นอนสะดวกมันก็สิสะดวกหลายแนวอยู่หั่นล่ะ
0: เจ้า
1: แล้วพวกเขาเคยเฮ็ดมานั่นมันก็ย้อนมีคนสะดวกแล้วเพราะเขาจังอยู่มาหอดเสมอนี่แหละมีความสะดวกว่าแต่ข้อยุ่งยากมันก็มีบ้างเล็กน้อยที่ว่าบางปัญหาที่มันเกิดกับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอันที่หนึ่งแหละมันว่าเรื่องข้อยุ่งยากมันนี่นะกำลังนี่พวกเขานี่มันมีน้
0: อ
1: ยแต่จุดแออัดของมันเนี่ยมันมีหลาย
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเห็นไหมกำลังอยู่แต่ละจุดมันบุกข้อมันบุกครบเนาะถ้าบอลที่นี่แล้วกำลังแล้วถ้าเกิดปัญหาที่ว่าไอ้น้องมีการเจ็บเป็นเอ็นอุดอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมาจุดนั้นมันขาด
0: ขา
1: ดแล้วมันเป็นไงเอามาขาดตัวเรื่องเส้นทางเป็นไงรถติดยาวเหยียดแก้ไขได้ยากอันนั้นมันข้อยุ่งยากของเราข้อยุ่งยากครับที่ช่องนี่ที่ว่าเราเรื่องระบายการสัญจรเวลาลงระบายการสัญจรเนี่ย พีนี่ก็ฮู้อยู่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่กลางเป่าบกหวีดอยู่เนาะแต่นักพีนั้นบ่ให้เกียรติผู้ใดเจ้าหน้าที่มุไปบื้นไปเพื่อเอาความตัวรอดในตัวเองไปฝนระยะบ
0: ่
1: คิดเห็นว่าคำนึงว่าปัญหามันสิติดขัดแออัดแนวใดเขาบ่คำนึงยากซุ่มซิ่งกันไปทั้งเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยมันก็ยังมีการซิ่งกันไป
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้เฮ็ดให้พบกล้องยากในการเฮ็ดหน้าที่ของเจ้าหน้าที
0: ่
1: คันว่าเรื่องการกวดกล้าคันเจ้าหน้าที่เป้าประตูผิดระเบียบแน่รถบ่มีเอกสารคันคือไว้รถอะสิมันกระทั่งรถนี้แล้วล่ะมันบ่ให้ความพอมือกันแล้วสรุปไปแต่ก็มันก็ยังยาก
0: เจ้า
1: บ่มีการพอมือกับเจ้าหน้าที่มันก็หลายอันที่ว่าพบเห็นมีอยู่คนนึงอ่ะมีหลายก็ไปหลายมันก็มีหลายอยู่หั่นน่ะ
0: เจ้าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็แม่นเกิดจากผู้ขับขี่ที่บ่ค่อยเอาใจใส่บ่ค่อยเอาใจใส่แล้วก็บ่เคารพระเบียบเนาะท่านเนาะโดยรวมล่ะเจ้า
1: เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเขาก็ยังมีการละเมิดต่อหน้าต่อตาอยู่อันนี้มันคือความยังไง
0: ก็เคยสังเกตเห็นนะมีเธอหนึ่งทีเจ้าหน้าที่เพิ่นนั่นตั้งด่านกวดเรื่องเอกสารต่างๆเนาะและเป่าหมักหวีดใส่อันผู้ที่บ่ใส่หมวกกันกระทบแล้วจะกวดเอกสารเพิ่นขี่รถออกไปบ่ไวๆก็เลยคิดในใจว่าเป็นหยังคือบ่ย่านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะอันผู้ขับขี่หั่นนะหนีเจ้าหน้าที่หั่นนะด้วยความไวหั่นนะมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วหั่นนะเน
1: า
0: ะท่าน
1: เจ้าเสี่ยงล่ะจะใส่ความไวออกไปมันจะมี
0: เจ้าเอาตอนท้ายนี่อยากให้ท่านได้ฝากถึงนักขับขี่ตื่มอีกแน่ท่าน
1: เจ้าก็ได้นำตั้งนายจราจรเมืองกิตบุรีก็คือนครหลวงเนาะข้าพเจ้าก็ขออยากฝากฟังมาให้บรรดาท่านผู้ใส่รถใส่ถนนพ่อแม่ประชาชนที่นำใส่เส้นทางอื่นๆหันก็ขอให้ปฏิบัติกฎระเบียบการจราจรให้มันเข้มงวดอันใดเป็นการแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ก็ควรให้ประกอบปฏิบัติแล้วก็ตามการแนะนำอันใดที่เห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตสุขภาพแล้วก็ก็บ่ควรจะเฮ็ดในเวลาขับขี่เวลาสัญจรตามท้องถนนต่อข้อข่าวเศร้าคลายอันใดที่ว่ามันเป็นการติดกำลังการสัญจรในการไปมาการจอดรถอย่างต่างๆก็บ่ควรจะทำโดยเฉพาะมันทางใครเครื่องสายสายต่ำแอนทางของถนนอื่นๆเนาะที่เห็นว่ามันบ่สอดคล้องกับเรื่องการการสัญจรแล้วก็ทั่วเขาบอกว่าจะเห็นอย่าขอฝากฟังไว้ในนั้นเพื่อเหตุไทยอุปสรรคเหตุโยกเหตุบ้านเมืองบ้านของพวกเขาเนี่ยให้มันลุกหน่อยถอยลงนะฉะนั้นข้าพเจ้าได้นำอีกเพื่อนหนึ่งก็ขออยากฝากฟังยังผู้ใส่รถใส่ถนนนักขับขี่ทุกคนพ่อแม่ประชาชนสร้างข่าวขายจงได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดในกฎระเบียบการสัญจรเจ้าขอขอบใจ
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจหลายๆทั้งท่านพันโทวงสุขใหญ่วงสารสิทธิ์เนาะห้องหัวหน้าแผนกตำรวจซีนำจราจรเมืองจันทบุรีที่ได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับทางรายการก็คือทั้งท่านผู้ฟังหลายๆคนที่ติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เจ้าขอบใจหลายๆท่าน
1: เจ้าเจ้าขอบใจ
0: เจ้าโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่เจ้าท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสภาพโดยรวมของทางเมืองจันทบุรีเนาะที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้รายงานเข้ามาแล้วก็เป็นอีกหลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุที่มันเกิดขึ้นในอุบัติเหตุหลายเทื่อหลายข้างก็แม่นปัญหาเก่าๆสาเหตุเก่าๆที่เกิดขึ้นจากกระตูของผู้ขับขี่เองอันนี้ก็อยากฝากเตือนกันไว้ก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเตือนมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะเจ้าตอนนี้พากันก่อนบอสุภลินและยาต่อไปนี่พวกเฮามีนัดสัมภาษณ์ตื่มอีกแม่นบ่
2: เจ้า
0: อยู่ทั้งแขวงน่ะขมวนเนาะท่านพันโทบุญอ้อมภูมิจันทร์ตอนนี้ให้ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
3: ลาลาลาลาลาลามื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด
2: ้ไปเฮ็ดหยังมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
3: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วเด้
2: ตู่บ่ย่านว่ะ
3: ย่านหยัง
2: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเงินแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
3: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
2: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
3: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
2: ้อ
3: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
2: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
4: เลือดช่วยชีวิตมา มาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
2: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
7: หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด
0: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งความออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจลาว National Radio
8: เจ้าแม่นแล้วเนาะวันกี้นี้เฮาก็ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เนาะทางเมืองจันทบุรีพันไปก็คือพันโทวงสุขใจเน
0: า
8: ะจักหน่อยเนาะทีมงานกำลังติดต่อหาทางพันโทบุญอ้อมพรหมจันทร์เนาะหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงคำมวนซึ่งมื้อนี้เพิ่นก็จะได้เข้าร่วมรายการกับพวกเฮา
0: เจ้าและมีท่านผู้ฟังกดส่งข้อความผ่านทางเพจ Lao National Radio เพิ่นว่าประกอบความเห็นเข้ามาอยากให้เจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีนี่แก้ไขการจอดรถอยู่เส้นทางแถวหน้าโรงเรียนสินไซแดเห็นว่าพนักงานจอดรถไว้ตามเส้นทางนี่หลาย
8: เนา
0: ะมันอากาศเฮ็ดให้เส้นทางแคบลงบ
8: ่
0: บอกว่ามี BRT นําอีกเนาะสถานี BRT นําแล้วก็อีกคันนึงเพิ่นว่าสบายดีเสนอเพิ่นแก้ไขการจอดรถตามถนนเศรษฐาธิราชนับแต่วัดอินแปงลงไปฮอดน้ําพุเพิ่นปักลักใส่ขอบทางยางเพื่อบ่ให้รถขึ้นไปจอดถึงทางยางแต่ยังใส่ซองทางสัญจรจอดรถและเหลือเพียงซองทางเดียวสำหรับขาลงขาขึ้นแมนซอง BRT เฮ็ดให้ผู้ขับขี่ในซองไส้ซองทาง BRT แทนบัดว่ารถ BRT มาแล้วก็ขมะกันเพิ่นว่าเออเนาะแล้วก็เสนอให้มีการปลูกคิดสำนึกแล้วก็ใช้มาตรการตื่มดีบ่อันนี้เพิ่นประกอบความเห็นมาคือเฮาเว้าให้แล้วว่าก่อนหน้านี้แม่นเฮาสัมภาษณ์ทั้งทานอันพันโทเด็ดหรือซาเนาะที่ว่าว่าเส้นทางนั้นมีมาตรการอย่างบ่อยๆยังปรากฏเห็นนั่นเรื่องเกี่ยวกับมีการจอดรถอยู่หั่นน่ะพอเสร็จนั้นก็คือบ่ให้จอดเลยเด้
8: อันน่ะ ตามที่ได้สังเกตเนาะตามที่ได้คีย์ไปก็คือเพิ่นมีการติดป้ายไว้ใดนอกเรื่องของการจอดรถนี่นะเพิ่นห้ามเฉพาะวงเวลารถ BRT แลนว่าห้ามจอดเด็ดขาดเลย
0: กลางคืน 10:00 นได้เน
8: า
0: ะ
8: เจ้า
0: เอาในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทานพันโทบุญอ้อมพมจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรหัวหน้าก็แขวงขมวนเน
8: า
0: ะเจ้าเพิ่น
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเจ้าสบายดีท่านเจ้าเจ้าเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าสละเวลาเข้าห่วมสนทนาในรายการครับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ท่าน
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าก่อนอื่นนี่อยากถามท่านก่อนเป็นจังได๋แน่อยู่ทั้งคํามวลสภาพการสัญจรในมื้อนี้และก็สภาพอากาศได้ฝนตกบ่มื้อนี้ท่าน
1: โอ้เจ้าสภาพดินฟ้าอากาศก็คือว่ามื้อนี้ก็คือว่าเห็นว่าปกติเนาะบ่มีฝนฟ้าตกปานใดเนาะ
0: เจ้า
1: อากาศก็สิคึ้มๆซุ่มๆหน่อยนึงแต่บ่มีฝนตกเนาะ
0: เจ้า
1: ดี
0: ใครเนี่ยเนาะอาทิตย์ผ่านมาอันน่ะโคซกได้ไปอันคำมวลไปท่าแขกนี่1อาทิตย์เต็มๆฝนตกทุกมื้อเลยท่านแต่ว่าระยะนี้แม่นถือว่าบ่ตกแล้วนะท่านเนาะ
1: แม่
0: ๆๆโอ้ใครแน่ซะนะเจ้าแล้วเป็นจังได๋สภาพการสัญจรอยู่ทั้งแขวงเฮา
1: โอ้เจ้าสภาพการสัญจรอยู่แขวงคำมวลเนาะส่วนหลวงหลายก็ถือว่าเป็นระเบียบให้น้อยดีแหละเนาะสภาพถนนทางกับส่วนหลวงหลายก็เพิ่นก็มีการปรับปรุงก่อสร้างเป็นปกติต่อเนื่องการจัดจอดกับปกติเนาะ
0: อืมเจ้าถือว่าโรงเรียนดีเนาะอยู่ในตัวเมืองและเขตนอกเมืองนี่เขาพอมีข้อมูลบอกว่าเส้นทางใดที่เขาควรได้ระมัดระวังแน่อยู่ทางขมวนนี่ท่าน
1: เจ้าผู้เส้นทางเลขแปดนอกเขตเมืองคุณธรรมนี้ก็ถือว่าเส้นทางก็คือว่าดีแหละเนาะแต่ว่ามาเพื่อดูคนนี้กับเส้นทางก็ช่วยหน่อยกันอยู่ผู้เขตผู้ก็มีดินชอบเชื่อมลงไปเนาะตรงถนนทางมันปรับจุดไปเหตุให้การสัญจรนี่ก็พบความยากเป็นบางครั้งคราว
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางตัวนั้นเนาะที่เวลาไปต้องได้ระวังเนาะท่านเน
1: า
0: ะเจ้าและอุบัติเหตุเนี่ยเป็นยังไงอยู่ทั้งแขวงในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ท่าน
1: โอ้สภาพการเกิดอุบัติเหตุเนาะ
0: เจ้า
1: แข่งขบวนนี้ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาก็มีอะไรเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับมีอยู่4รายเนาะแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บในกะบ่มีเนาะในอาทิตย์นี้เนาะ
0: โอ้เจ้าและเจ้าถือว่าใน1อาทิตย์ผ่านมานี่แม่นบ่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บ่มีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะใครแน่เนาะ
1: เจ้า
0: และสภาพโดยรวมในการปฏิบัติระเบียบจราจรของผู้ขับขี่อยู่ทั้งขมวนเขาเป็นแนวใดทานตัวนี้ก็เจ้ายังปฏิบัติได้ดีบอลหรือว่าแนวใด
1: เจ้าท่านเนาะก็ครับนักขับขี่เนาะคือว่ามาเบิ่งแล้วส่วนลงร้ายกับขจรก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรโดยเฉพาะเขาไม่ปฏิบัติตามลำดับระเบียบกฎจราจรทางพวกนี้ส่วนลงร้ายก็ได้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดแล้วเนาะการขับขี่กับส่วนลงร้ายก็แม่นนักขับขี่ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: เจ้าและการใส่หมวกกันกระทบในทานเป็นยังไง
1: การใส่หมวกกันกระทบเนาะเดี๋ยวนี้ก็ผู้เฮาก็ได้เอาใจใส่และเนาะสุดยุ่งหรือว่าแจ้งให้กับนักขับขี่และโดยเฉพาะนักขับขี่รถจักรเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ให้เอาใจใส่ปฏิบัติและตามกฎจราจรโดยเฉพาะการใส่หมวกกันกระทบนี้ทางผู้ขับผู้ซ้อนนี้แต่ว่าอยู่ภายในเขตของเฮานี้ก็ยังการใส่หมวกกันกระทบก็ยังเบาบางเลยเนาะยังเห็นว่าทำได้ถึงเขาที่ควรนั่นแหละ
0: เจ้าเขายังเห็นความสำคัญการของการใส่หมวกกันกระทบเพราะปัญหาเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
8: เนาะตามที่ท่านได้รายงานมาสภาพการเกิดอุบัติเหตุภายในแขวงเฮานี่ก็ถือว่าโบนักเนาะโบหลายแล้วก็สภาพการสัญจรโดยรวมนี่ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีโบฮู้ว่าทางแขวงของพวกเฮาเนาะได้มีการสืบต่อการลงเวียกงานโฆษณาอยู่บ่ท่านท่านได้ปฏิบัติแนวใดในระยะผ่านมาพอจะรายงานสู่ฟังได้บ
1: ่เจ้าก็ท่านมากก็ได้เอาใจใส่อะไรเนาะสุ่มใส่เห็นงานโฆษณานี้ส่วนลงหลายทุกน้องก็ได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวอะไรเนาะเห็นงานโฆษณาให้บรรดาโรงเรียนแล้วก็กลุ่มบ้านเนาะแล้วก็บรรดาบริษัทต่างๆก็ได้เห็นเป็นปกติต่อเนื่องเนาะ
8: เจ้า ระยะนี่อานาสำหรับระยะพักโรงเรียนนี่แม่นยังบ่ได้ลงโรงเรียนแต่ว่าเฮามีแผนลงสถานที่อื่นเป็นปกติอยู่เน
1: า
8: ะท่านเน
1: าะเจ้า
8: เจ้า
0: ถือว่าเรียกงานกุศลนี่ก็แม่นได้ปฏิบัติเรื่อยๆเน
8: า
0: ะท่านผู้ฟังเนาะเจ้า
1: ปฏิบัติเป็นปกติเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
8: แต่ว่ากะดีได้เนาะทางคำมวลนี่ตัวเลข1อาทิตย์ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุมีน้อยเนาะแสดงว่ากะผู้ขับขี่ก็มีสติอยู่เนาะท่านเนาะในการขับขี่การสัญจรก็ถือว่าการลงโฆษณาของพวกเฮานี่ก็ถือว่าเกิดประโยชน์หลายเนาะต่อกับสังคมบ่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ขับขี่
0: เจ้า
8: ท่านพ่อจะเว้าสู่ฟังได้บ่ว่าอันสำหรับนักขับขี่ที่ว่าอาจจะเป็นผู้ขับขี่ไปจากแขวงอื่นเวลาเข้าสู่อันแขวงคำมวนหรือว่าเข้าสู่ขอบเขตตัวเมืองนี่จุดใดที่ว่าเขาจะต้องได้ระมัดระวังหรือว่าต้องได้ผ่อนความไวในจุดที่ว่าเป็นจุดเสี่ยงอยากให้ท่านได้แนะนำนักขับขี่ตื่ม
1: เจ้าคำเนาะคือว่าแขวงคำมวนเฮานี่มันก็เป็นซึ่งอะไรตั้งอยู่จุดใจกลางนี้ของประเทศเท่านี้แล้วก็เส้นทางหลวงแห่งชาติคือเส้นทาง13นี้ผ่านจะเดินถึงใต้เลยเนาะนะ
8: ท่าน
1: จะพาหน้านี่จะมาจากสร้างแสงเนาะแล้วลายอะไรผ่านแสงขบวนนะ
8: เจ้า
1: แต่จุดเชียงสร้างนี่จะส่วนร้ายจะเป็นเขตตัวเมืองเนาะ
8: เขตตัวเมืองเขตตัวเมือง
1: ที่เข้าตัวเมืองตะแก
8: เจ้า
1: เนาะแล้วก็ที่เข้าตัวเมืองอะไร
8: เจ้าถือว่าเข้าตัวเมืองกับผ่อนความไวลงระมัดระวังกันแน่เนาะสำหรับบรรดาผู้ขับขี่ที่ว่าจะขับขี่ผ่านทางพาแขกบอหรือว่าจะเข้าไปขับขี่เนาะท่องเที่ยวอยู่ทั้งตัวเมืองท่าแขกนี่ห้างค้าห้างขายเครื่องกระหลายเนาะท่านเป็นยังไงการขายเครื่องของบรรดาเซาค้าเซาขายเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยบ
1: อเจ้าจะช่วยลายค่ะมีห้างขายเครื่องเนาะเป็นต้นอยู่แคมป์ข้างเลยที่สามทางเข้าถึงเมืองประเทศนั้นจะมีได้เนาะแต่ว่าก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีพอสมควรเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อะไรเจ้า
0: ถือว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องงานการจัดสรรของเฮานี่อยู่ข้างมวลเฮาก็ได้ปฏิบัติอยู่เนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
1: จะไม่ปฏิบัติเป็นปกติเพราะว่าโดยเฉพาะนั่นเส้นทางเลขที่13เนาะพวกเฮาก็ได้จัดสรรในเขตเมืองนี้ก็เกี่ยวกับรถจอดสะท้ายตามก็ทางมาทางนั้นพวกเฮาก็ได้เห็นเป็นปกติ
0: โอ้เจ้าถือว่าเรื่องการจอดรถนี่ก็ได้มีการนั่นกวดการคักแน่เนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
1: เจ้า
0: เอาในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ท่านฝากถึงนักขับขี่ตื่มอีกแน่บ่เฉพาะแต่อยู่ในแขวงคำมวนก็คืออยู่ต่างแขวงที่ต้องได้ผ่านทางคำมวนว่าซั่นซะเพื่อความปลอดภัยของกระตู่ของผู้ขับขี่เองเจ้าขอเชิญท่าน
1: เจ้าท่านกาข้าพเจ้าหนอนนำต่างหน้าเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจจราจรแห่งขบวนนี้ก็ขอให้ฮ้องมายังบรรดาท่านที่ใช้รถใช้ถนนเอาใจใส่และปฏิบัติกฎจราจรและโดยเฉพาะแม่นดำนัดกฎจราจรทางบกนี้ให้เข้มให้งวดเลยเนาะเพื่อเหตุนั้นปฏิเหตุนี้ทางถนนก็ลดน้อยถอยลงอันนี้ก็ผ่านมานี่ก็เห็นได้หลายปัญหาเนาะเจ้า
0: เจ้าน้องก็ต้องขอขอบใจทั้งท่านพันโทบุญอ้อมพรมจันทร์หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงคำมวนที่ได้ร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางรายการก็คือท่านผู้ฟังและโอกาสหน้าขอเชิญท่านเข้าร่วมสนทนาตื่มอีกด้วยท่านเจ้าโชคดีเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
1: เจ้าขอบใจหลายๆขอบใจ
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสภาพโดยรวมอยู่ทั้งแขวงคำมวนก็เห็นตัวเลขเห็นการรายงานของทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีใจขึ้นมาระดับนึงที่อุบัติเหตุบ่เกิดขึ้นหลายแล้วก็บ่หุนแฮงบ่มีผู้เสียชีวิตหั่น
8: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเฮายังบ่หลายเพราะฉะนั้นก็จะขอรายงานอุบัติเหตุประจำวันทั่วประเทศสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะตัวเลขประจำวันที่15กรกฎาคม2026อุบัติเหตุทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด14รายพาหนะเปเพ28คันเปเพเล็กน้อย11คันเปเพสมควร17คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด23คนบาดเจ็บเล็กน้อย11คนบาดเจ็บสมควร9คนเจ็บสาหัส3และมีกรณีเสียชีวิต2น้องมาเบิ่งการจัดอันดับบรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุน้องนครหลวงจันทร์เกิด4รายหลวงน้ำท้า2เสียชีวิต1น้องก็คือรถจักรล้มเองแขวงเวียงจันทร์เกิด2รายเสียชีวิต1รายแม่นเหตุรถยนต์ต่ำรถจักรสารวัตร2รายอัตตปือ2รายพงสาลีและหลวงพะบางแขวงละ1ราย
0: เ จ้านั่นก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นประจำวันที่15
8: เนา
0: ะก็เกิดขึ้นทุกมื้อท่านผู้ฟังและก่อนที่เวลาจะหมดก็เดี๋ยวรายงานอุบัติเหตุของทั้งท่านพันธุอัมพรที่เพิ่นส่งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยในเมื่อวานนี้
8: เจ้า
0: เกิดขึ้นอยู่2รายเนาะมีเหตุอยู่2ราย1ละแม่นเกิดขึ้นเวลา 8:30 นาทีเป็นรถจิ๊บต่ำกับรถจักอยู่ซีแน่ของการบ้านดุงรถเพเพสมควร2คันบาดเจ็บสาหัส
8: เจ้า
0: 1คนเนาะเพิ่นว่าอยู่ในรายงานว่ากระทบสมองอีกได้ฮะน่ะโอ้แล้วก็เข้าเลขที่ดำเนินตามขั้นตอนเนาะก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหั่นปีนปัวซวงเซาไว้และรายที่2แม่นเกิดขึ้นเวลา 00:30 นาทีเป็นรถจักต่ำกับรถจักอยู่ต่อหน้าหอมหอม4เนาะบ้านคำสวัสดิ์เปเพเล็กหน่อย2คันแล้วก็เจ็บเล็กหน่อย2คนคู่กรณีตกลงกันได้สำหรับตัวนี้
8: เจ้าเนาะและนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราได้นำเสนอต่อมิดรายการท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะก็คือเสาร์อาทิตย์รายการมื้อออกอากาศเนาะวันจันทร์มีรายการกลับมาติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยได้ใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้พวกเรา2คนนี่ก็ต้องขอบใจมิดรายการทุกท่านก็ขอขอบใจกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่ว่าได้สละเวลาเข้าร่วมรายการ
0: เจ้า
8: เนาะกับพวกเราทั้ง2คนในมื้อนี้สุภลินมโนลีและก็เอื้อปวดท้องเนาะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปพบพ่อกับรายการใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์สำหรับมื้อนี้พวกเราลาไปก่อนสบายดี
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: ในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสิงไซวันคำหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มโฮมแขวงหลวงน้ำท้าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่มีความหมายความสำคัญต่อการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศกองประชุมได้ติดราคาผลสำเร็จการจัดตั้งเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งสิเห็นปัญหาและข้อจำกัดที่จำเป็นต้องได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนสามารถปฏิบัติภารกิจบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคในการเผยแพร่และผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงท่านสินไซวันคำกล่าวตื่มว่าในยุคดิจิตอลหรือยุค 4.0 เวียกงานสื่อมวลชนกำลังประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงทางด้านเนื้อในรูปแบบและวิธีการนำเสนอข่าวสารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของสังคมในปัจจุบันฉะนั้นการพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพของนักข่าวและผู้ปฏิบัติเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสืบโตปฏิบัติภารกิจบาทเป็นกระบอกเสียงของพรรคและหับใส่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
4: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
3: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
4: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
3: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
4: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
3: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
5: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ยิงอย่ายิงไก่ป่ากระจนขอน้ำ
6: ได้ทนขอวิ่งขอบอนอย่าซื้ออย่าขายเอ้อนี่ตุ๋น
7: หึ
6: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ้
6: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้แล้วโทรคมโท พลคุ้มของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหั่นเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย้านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: สุขสบายดีมีรายการทุกทานพบกันในวันศุกร์แบบนี้ท้ายอาทิตย์กันแล้วเป็นจังใดกันแน่พบกันในรายการสีสันเสียงเพลงมาพบพ่อกันเป็นประจำกับ1ชั่วโมงเต็มๆกับสายฝนในมื้อนี้อากาศมื้อนี้ก็รู้สึกว่าเย็นดีเนาะฝนก็ตกยิบๆยับๆน้อยนึงอาจจะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้พุ่นแหละบางท้องถิ่นเด้บางแขวงเด้เป็นเท่าใดกันแน่ฟ้าห้องฝนตกกันบ่หรือว่าแดดออกทางภาคเหนือเฮาก็ว่าว่าทางพุ่นยังแดดออกอยู่น้ําบ่เพียงพอในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะจังใดก็แล้วแต่ฝากเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันพบพ่อกันแบบนี้สายฝนเองก็จะนําเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้ซับซ้อนด้วยเสียงเพลงมันม่วนฝากต้อนกันไปโอ้ล้มกันไปทักทายกันไปหรือว่าสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-578-7052ต้นสมงแบบนี้ก็ได้เปิดเพลงให้ฟังกันแล้วเนาะกับบรรยากาศที่ว่าคึมๆเนี่ยจักหน่อยบางทานบางคนกะอาจจะอยู่หัวอยู่สวนเฮ็ดไห่เฮ็ดนากันอยู่หรือว่าเฮ็ดเวียกในห้องเอกก็แล้วแต่พักผ่อนอยู่บ้านสามารถหมุนขึ้นมาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz 94.3 MHz ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาเองหรือว่าจะเป็น www.lnr.org.la นั่นเองสามารถหมุนขึ้นมาฟังได้ที่ 103.7 MHz นั่นเองทักทายกันในตอนเช้าแบบนี้ในการขับขี่รถก็รู้สึกว่าตอนเช้านี่รถแออัดหรือว่าติดหลายเพราะว่าฝนตกแน่หลายผู้หลายคนก็อาจจะนำไส้รถใหญ่ในการเดินทางไปมาจังใดก็แล้วแต่การขับขี่รถก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไปซ่าไปไว้ก็ฮอดจุดหมายสิ้นเดียวกันติดนี่กันไว้ในเมื่อวานนี้เนาะทั้งเมจันทราเพลินเมมณีลาเพลินแล้วก็พร้อมด้วยเมวันสีทั้งหนุ่มผู้สี่คนแหละแล้วก็พอคำเล็กแน่บอกว่าจะเป็นเพลงกุหลาบแท้นกายสวดบ่พอตายกินข้าวกับหยังยิงไก่ยิงเหงาพร้อมด้วยเจียวปะบ้ำซ้ำเหนือที่เบิร์นได้ขอคำมาเมื่อวานนี้กะจะทยอยเปิดให้ฟังกันแล้วกันเนาะถ้าหากว่าเพลงใดที่ว่ายังติดข้างอยู่เดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดเป็นมือให้ฟังเศร้าแบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะกินข้าวกินน้ำอยู่หรือว่าลงหัวลงส่วนกันแล้วเฮ็ดหันเฮ็ดนี่เนาะผู้บางคนก็อยู่ล่าบ่เปลี่ยนเพิ่นว่าต้องได้เฮ็ดเวียกสักก่อนเศร้าแบบนี้เพราะว่าคันอยู่ล่าแล้วแห้งสิเมื่อยกว่าเก่าว่าซั่นดี0305787052ครับสายหน้าไหมเจ้าสบายดี
1: สบายดีนะจ๊ะล่า
0: สบายดีเออแพงเป็นจังไหนเนาะเศร้าแบบนี้เจ้าน
1: อน
0: ฟังวิทยุเนาะโอ้ยเด็กนอนนำดิแม่นบอกมา
1: โอ้ยเพลงเราเพื่อส่งเพลงสามเพลงระเบิด
0: แม่นให้ฟังกับบรรยากาศไปก่อนให้แบบคึกคืนกับบรรยากาศพอได้โฮมผ่านอนรับฝันดีนะ
1: เคยฟังเพลงอันนั้นเอาซื้อโตบกตาย
0: เจ้าสูตรบ่พอตายเห็นบ่เจ้าได้ขอกาแฟมานิลาเนาะเจ้าได้ได้โอ้ยเจตรงกันนะที่อาวาเนาะเจ้า
1: ก็ว่าเพลงง่ายดีฟังง่ายดี
0: เนาะเจ้า
1: ประหยัดเวลานำกัน
0: เจ้าเสียดายไม่เวลาหลายๆเนาะเจ้าได้เลยเอาเพลง
1: จ้าเป็นลุงปุ่มนี้ประคำนาเรียนปุ่มด้วยกูหักคนเดิม
0: เจ้า
1: เมฆจันทรา
0: เจ้า
1: แม่เวียงโซนบ่อน้ำตวง
0: เจ้า
1: ผู้สะอาด
0: เจ้า
1: ป้าคำพง
0: เจ้า
1: วันไอ้คำลิกเมืองเปลือง มาส้นดังเวียงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: สมิทแด
0: เจ้า
1: เข้ามาเด้อ
0: ได้ยินเสียงเพลงห้องแล้วก็เข้ามานำกันในเด้อเนาะ
1: เข้ามาเด้อไอ้คนที่คันบริเวณยินเสียงดุนละ
0: อันพ่อคำเล็กเมืองเฟืองคุณบอก
1: แมน
0: เมื่อวานนี่เพิ่นก็โทรเข้ามาได้เออเพลงเพิ่นโทรเข้ามาหลังไมค์เพิ่นว่าโอ้ยโพกะโทรเข้ามายากโทรจังได๋ก็บ่ติดจักเทื่อเพิ่นว่าเพิ่นเลยขอเพลงไว้ว่าแจ่วปะบ้ําซ้ําเหนือว่าซั่นดีมอบทางให้เออเพลงเด้อถามข่าวว่าเป็นจังได๋กันแล้วว่าซั่นสบายดีมื้อทุกผู้ทุกคนล่ะบ่
1: เพ
0: ิ่
1: นก็โทรเข้ามาใหม่ตลอดเลย
0: เจ้า
1: อ
0: ้
1: าวพี่เต้น้องขอลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อ
1: แล
0: ้
1: วก็อันป้าให้อันไอ้คำเด้อ
0: เจ้า
1: อยู่สิเด้อบ้านท่าเรือหอมเจ้า
0: น้องเบาท่าเรือเจ้าไอ้ทองคำบ้านท่าเรือเนาะเจ้า
1: วันนี้เพิ่นไปจะเข้ามาบ่เนาะ
0: คิดว่าน่าจะเข้ามาอยู่เพิ่นก็น่าจะฟังอยู่ทุกมื้อเพิ่นว่าว่าเพิ่นฟังทุกมื้อเพิ่นว่าซั่น
1: เพิ่นก็ใจเด้อ
0: เจ้า
1: สุขภาพเพียงแข็ง
0: เจ้าเส้นกันเด้อโดยโชคดีนั่นก็เป็นเสียงจากเอื้อแพงนุ่นเพิ่นว่าโอ้ยเอิ้นแท้แน่น้องสาวล่ะเอื้อซั่นนี่ไผที่ว่ายังบ่ทันเข้ามาก็เข้ามาทักทายกันได้เด้อที่เบอร์0305787052เจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดีเอ้ยใจ
0: เจ้าสบายดีเสียงเพชรเสียงนี้เป็นเอกลักษณ์นี่บ่ธรรมดาเนาะ
2: ก็แม่ละเนาะเอ้ย
0: พอได้เปิดมานี่ฟังเสียงนี่ฮู้รถอันไผ
2: เออกันว่าแบบเสกก็ทรงผู้หญิงเจอก็เอาแบบธรรมดาแบบนี้แหละ
0: จ้าวันนี้ขอเพลงอย่างแสงเพชร
2: ขอฟังเพลงกันฮะจำปาเมืองลาวเด้อของเฮาทุกเจ้าทุกสวรรค์
0: จำปาเมืองลาวของเบาสุขสวรรค์เนาะเจ้าอันนี้มันของผู้ชายห้องมันบ
2: ่เอาของผู้หญิงอ่ะนะ
0: ผู้หญิงบ่
2: จำปาเมืองเล่าทุกข้าทุกสวรรค์
0: เด้โอ้เจ้าเจ้า
2: เลย
0: เจ้ามองไปไผบ
2: ่บอกไปให้สนั่งโรงพยาบาลแล้วก็จะที่อัตปื้อแล้วก็เจ้าชุมนี้คนงานแล้วก็ชาติกิจแล้วก็บ่าวน้องไปกับบ่าวบุญทรงแล้วก็บ่าวเลยพี่เชก็มองไปให้ทุกใส่ทุกสายแล้วก็ฟังไปให้มีผู้ฟังในตัวในเกรงสวรรค์เกรงมีชีวิตดวงในละครแล้วก็ทีนี้ก็ฟังไงเอ้ยใจฝนก็หนีเอาไง
0: เช้า
2: เอ้ยอะไรชาตินะเอ้ยต้นน้ำอ่ะเนาะเอ้ยเนาะ
0: แมนต้นน้ำติภารกิจอยู่ยังไม่ได้เข้ามาเถื่อ
2: คนไล่บอกชนอดีนานะ
0: คิดว่าน่าจะไล่เจ้าเพราะว่าย่านมีรายการนี่คือโทษแหงเพราะว่าต้นน้ำมาก็เด้อจะขอสิไล่สดพร้อมกัน
2: เน
0: าะย่านหายหน้าหายตาบ่
2: เอ้ยอยากฟังทางไรสดอยู่แล้วแต่ว่าทาง
0: แม่นบ่
2: ม
0: ัน
2: ด
0: ัง
2: กว่าเจ็ดประการ
0: หรือว่าต้น
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าอาโชคดีขอบใจเจ้าก็อาจจะเป็นประมาณทิศหน้าพอแหละมีเลขาท่านผู้ฟังต้นน้ำก็อาจจะเข้ามาแล้วหรือว่าต้นน้ำนี่หลักไปเห็ดงามปะใส่ฝุ่นบ่จักเนาะกับเข้ามาวันนี้โอ้ยเห็ดดังมาใหม่ละงามผู้เก่าไปได้เนาะสบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าได้เพลงอย่างน้อพอดีมื้อนี้แม่วันหนีมาถึกสายหน้าใหม่เลยได้นี่นะ

0: เจ้าโชคดีสบายดีเพิ่นก็ว่าโอ้ยคือสิบ่มาแล้วบ่ให้เปิดเพลงท่าบ่ให้ฟังเพลงบ่มื้อนี้เพลงว่าฝนตกแน่เนาะเพราะว่าคันฝนตกแบบนี้แล้วก็โอ้ยห่มผ้านี่นอนในห้องนี่ก็อยากว่าหลับพร้อมได้ทันผู้ฟังอีกสายสุดท้ายก็แล้วกันเนาะสำหรับหน้าไม้นี่สบายดี
1: สบายดีสาวทุกคนนะ
0: เจ้าสบายดี
1: บอกฟังเพลงมันเลยเด้อ
0: ได
1: ้พาเข้าแรงแข้งไก่อายเด้อ
0: พาเข้าแรง
1: พาเข้าแรง
0: แข้งใจอายเจ้า
1: ขอบคุณซ้ายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เพลงนี้ขอฝากแก
0: เจ้า
1: ฝากให้สาวมณีวันเมืองเฟือง
0: เจ้า
1: สาวแพนนนแก้ว
0: เจ้า
1: สาวส้มปลาน้อย
0: เจ้า
1: สาวเพ่งวังเวียนสาวมณีลานาแพงแล้วก็สาวนาเดอร์สาวเพชรมณี
0: เจ้า
1: ลุงทูคำอายคำเล็กพ่อโซยแล้วก็เมย์ไพ่กับประดานเดอร์แฟนของเพื่อนเดอร์
0: เจ้า
1: บ้าเพื่อนแก้วเดอร์
0: เจ้าเป็นจังได๋บ่าวสอนเจ้าเป็นจังได๋หลายมื้อแล้วมีแต่คนถามหาว่าไปไสเนาะบ่เห็นบ่าวสอนมาโอ้คิดว่าไปกับต้นน้ําแล้วบ่พากันไปไสต้นน้ําเพิ่นติดภารกิจเพิ่นบ่ได้อยู่
1: จะไปตั้งแขวง
0: เจ้าแม่นแล้วเจ้าประมาณทิศหน้าเพิ่นแหละจึงได้พบพ่อทั้ง2คนเจ้า
1: พิเศษ
0: แล้ว
1: เป็นค
0: ุ
1: ณงามๆหน้า
0: ให
1: ม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
0: เจ้าโชคดีสบายดีเอาเป็นว่าระยะนี้ไปฟังเพลงมันม้วนนำกันกันก่อนที่ว่าได้ติดหนีไว้ก็แล้วกันเนาะกุหลาบแทนกายพร้อมด้วยเสียงเพลงสุดบ่พอตายจึงค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: เพิ่นว่าสวดบ่พอตายก็ดีกว่าหักคุณเจ้าสู้ว่าซั่นเด้เนาะมาในยามนี้ใส่ฝุ่นคอแจ้งข่าวเกี่ยวกับสาเหตุน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงคำมวนและการบริหารการจัดการของน้ำเขื่อนไฟฟ้าในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่16เดือน7ปี2026อิงตามเหตุข่าวของอุตสาหกรรมการค้าที่ว่าแจ้งการของสภาพน้ำท่วมอยู่เขตเมืองคูนค้ำก็คือสภาพพื้นที่ของเขตบ้านนากลางเมืองคูนค้ำเป็นเขตที่ว่าหาเพียงและต่ำเมื่อมีฝนตกนัดและต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุที่ไทยน้ำท่วมขังในเขตดังกล่าวมวลน้ำที่ไหลมาสะสมในเขตดังกล่าวนั้นเหม็นมาจากอ่างตูงตอนถึงและตอนลุงของถ้ำกองล้อน้ำสาขาและน้ำที่ไหลมาแต่ยอดน้ำตอนถึงของน้ำหินปูนน้ำดังกล่าวนี้เหม็นมาจากน้ำฝนและน้ำห้วยน้อยที่ไหลอยู่บริเวณอ้อมข้างตามธรรมชาติจึงเหตุให้ทางเกิดมีความเสียหายเปเพระหว่างเส้นทางเลขที่ 8A เขตภูไฮหรือว่าเมืองคูนค้ำแขวงค้ำมวนนั่นเองถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าไปเส้นทางนั้นเมนให้เพื่อเวลาไว้เนื่องจากระยะที่ว่าฝนตกหนักและก็น้ำไหลสุนั้นใช้เส้นทางติดต่อกันหลายวันเฮ็ดให้เส้นทางดังกล่าวมันเปเพการสัญจรก็ได้ถูกติดขัดฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังและก็ฟังรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมของพวกเฮาไปน้ำระยะนี้ใส่ฝุ่นกระสิบบ่ได้เว้าหลายนะเพราะว่าสิค่อยทยอยเปิดเพลงให้เพราะว่าสิได้ติดหนีไว้เพราะว่าเบิ่งโมงเวลาตามห้องส่งแล้วกะ 9:42 นแล้วฉะนั้นสิให้เทคนิคเพิ่นได้เปิดเพลงให้ฟังเพราะว่าติดหนีมาหลายแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้ขอกันเข้ามาหลายสิให้ฟังเพลงพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้เนาะมวลน้ำกันกับ2เสียงเพลงก็คือเพลงจำปาเมืองลาวพร้อมด้วยโฮมมักคอรอไอ

0: ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นั่นเองพบพ่อกันเป็นประจำสายฝนต้นน้ำกับเวลา 9:50 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หากว่ามื้อใดพวกเรามาไลฟ์สดก็จะผ่านทาง Facebook Lao National Radio หรือว่าจะสามารถฟังได้ในทาง www.lnr.org.la นั่นเองพบพ่อกันเป็นประจำแบบนี้ทางสภาพอากาศเนี่ยรวมไปถึงการเดินทางเพราะว่ามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะหลายผู้หลายคนอาจจะเดินทางไปทางใต้ทางเหนือกับเมื่อบ้านแน่เดินทางไปท่องเที่ยวเขตที่ใกล้เคียงไปบึงสถานที่ที่ว่าเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นห้างต่างๆหรือว่าซุ้มธรรมชาติไปบึงธรรมชาติสามารถผ่อนคลายได้เมื่อกี้ก็ขอบใจก็แล้วกันทั้งแม่สมบูรณ์ที่เพิ่นได้โทรกันเข้ามาเพิ่นว่าโอ้ยลืมเมย์ละบ่อย่าลืมเปิดให้เมย์ได้เด้อเพิ่นว่าได้ไปได้มากะห้านต่ําแซ่บของเพิ่นอยู่แถวบ้านเพียรราชพุ่นแหละเพิ่นว่าสามารถไปนั่งกินหรือว่าโอ้ลมได้เพิ่นว่าเมย์เพิ่นก็เสียงดีดีฟังก็คือปานผู้สาวเพิ่นว่าโอ้ยบ่แม่นเด้ลูกเอ้ยว่าแม่นนี่70ป่ายแล้วว่าซั่นเด้ใส่ฝุ่นแล้วคิดว่าโอ้ย40-50นะบ่ว่าเดี๋ยวฮับสายกันก่อนเนาะหน้าไม้กันก่อน0307870052สบายดี
4: สบายดี
3: จ้าสบายดี
4: บ่ออกหน้าไม้เนาะ
3: โอ้ตอนนี้หน้าไม้เด้อบ่าวสมิทธ
4: ์นี่คือว่าโฆษณาอยู่บ่แม่นว่า
3: บ่แม่นแล้วอาจจะซ่าน้อยๆนึงเนาะบ่าวสมิทธ์เพิ่นโทรมาหลังไม้แล้วเมื่อกี้เนาะเพิ่นโทรเข้ามาหน้าไม้ตื้มแม่นบ่เจ้าโฮมผ้าให้แม่เจ้าเจ้า
4: บอกสาวแพงว่าขอเบอร์ได้เด้อ
3: เจ้าสาวแพงได้ยินบ่เอ้ยแพงเอ้ยผู้บ่าวสมมีทางโบเกี้ยวเพิ่นว่าขอเบอร์แน่เพิ่นว่าให้1แล้วอย่าให้2เด้จังได๋เดี๋ยวมีคนมาขอตื้มอีกนะ
4: ได
3: ้เจ้า
4: เ
3: ช้าเช้าใดเช้าโชคดีเช้าก็เป็นทางเมมานิลาเน่เพิ่นก็ได้โทรกันเข้ามาว่าขอบใจหลายเด้อลูกเด้อที่บ่ลืมแม่ซั่นเปิดให้ฟังแม่ก็โอ้มื้อนี้แม่ก็สิขอฟังพ่อมื้อทุกคนถามข่าวคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าเอาเป็นว่าโมเวลานี้เฮาก็ยับจ้องโมเข้ามาแล้วไปหาฟังเพลงอีกจักก่อนนิดนึงแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาสู่รายการ

ฟังเบิ่งเวลาแล้วก็โอ้ยเวลานี่ก็จ้องมองเข้ามาพอดีเนาะ9 โมงกับ 56 นาทีแล้วนะตอนนี้บ่ว่าจะเป็นทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทางเมมานิลาเมวันสีทั้งหลวงผู้สี่คุณแม่เมสมบูรณ์แน่เราสมมิตรแน่โพทองแน่หรือว่าอาจจะเอ่ยซื่อบ่ทั่วบ่ถึงสายฝนเองก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะมื้อนี้เวลาเฮากะใกล้จะมืดแล้วเพราะว่ามีเวลาน้อยเดียวเนาะจักหน่อยบ่าวอุทัยเพิ่นสิมาต่อรายการนะจักหน่อยว่าโอ้ยเกินรายการของเพิ่นเพิ่นสิว่าให้สายฝนได้เนาะโอ้ยเกินเวลาได้หารแบ่งครึ่งกันบ่ได้บ่เอาเป็นว่าใส่ฝนก็ต้องขอขอบใจก็มีรายการเมื่อทุกคนทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาหากว่าอาทิตย์นี้เนาะหากใส่ฝนบ่ทันได้รับเสียงบ่ได้รับสายไผหรือว่าอาจจะโทรเข้ามายากแน่หรือว่าติดหนี้ไว้หลายเพลงแน่เพราะว่าเอาไว้คิดฮอดกันอาทิตย์หน้าเด้เพราะว่าคันเปิดให้เมื่อทุกคนแล้วอาจจะบ่โทรมาขึ้นฮอดใส่ฝนอีกนะก็เลยว่าติดหนี้แม่นว่าสุดท้ายนี้ใส่ฝนเองก็ต้องขออวยพรใส่ให้แน่มีรายการทุกท่านท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านจงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีนอนหลับขอได้เงินหมื่นตื่นมาขอได้เงินแสนเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพมีแต่ความสุขสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาแสงโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครเวียงจันทน์ท่านวีรวันบุตรคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งภารบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาแสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุกโยติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากักเกียมสั่งตั้งตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่สนประกาศสั่งตั้งตาแสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาแสงภายในกลางปี2027ท่านวิเลวันบุตรคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับตาแสงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม้นให้สืบโตกักเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคว้าออกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงและของบ้านคนคว้าออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาแสงตาแสงและบ้านสืบโตปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาแสงสรุปรายงานและขอที่สิ้นนำจากศูนย์กลางจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ต
2: ัว
1: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่ในตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเราได้รูปไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: เพื่อนดำเนินรายการกบกินเดือนก็ยังหูอิ่มว่าสันที่บัดว่าไอคิดฮอดน้องสั่งบุยมือสีอิ่มเต็มทะเลล่ะเอ้ยสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้านุ่มรอสาวสวยอีพ่ออีเมย์เฮาสบายดีบ่เนาะมื้อนี้ฮักพ่อๆกันเติมอีก1ชั่วโมงนะมิตรรายการฮับก็ได้หลังจากเข้าสู่ฟังรายการสีสันเสียงเพลงไปแล้วกับครูสุขเสียงหวานขนหน้าหวานยิ้มหวานพลาดไปแล้วมื้อนี้มาเข้าสู่ในโหมดของสไตล์ครูสุขเบาไทยกันต่อกับเบาครูสุขนาเหี่ยวยูดีมีเองพุทธพุทธคนเนาะมีรายการฮักก็ได้เข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและฮับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีรายได้เสริมมาเลยได้มีรายการเฮาลองลิสต์ของเฮาสร้างแบรนด์ให้หลายๆทานก็ถือว่าได้มีสินค้าเป็นของตัวเองก็แสดงความดีใจนำนะน้องนุ่งลูกหลานไผกะยาทุกเพศทุกวัยอายุบ่สำคัญนะขอเพียงแต่เฮามีความดุมันขยันมั่นเพียรเก็บโฮมท่อนสร้างสรรค์สิ่งแนวที่มันมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพื่อเอิ้นเอาเงินเข้ากระเป๋าเด้เฮ็ดรถเฮ็ดแนวมันดีแนวมันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามระเบียบแห่งสปป.ลาวเฮ็ดเลยมีอะไรกันเออก็บ่แนะนำไปเฮ็ดแนวอื่นดอกมันผิดเฮ็ดไปก็บ่ได้หยังดอกได้เพิ่นก็มามัดเอาไปบ่ดีเฮ็ดแต่แนวมันถูกต้องมันสบายนอนก็หลับกินข้าวก็แซ่บบ่ละวาดละแวงบ่ได้ฝันหรือวันนี้ก็ก่อนจะเข้ารายการเนาะมีรายการเฮาคือดังที่โฆษกได้จัดมาแต่ละเดือนแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์ก็ได้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเช่นเดิมเช่นเคยขาดไม่ได้ลืมบ่เป็นเนาะขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจห้าน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงทั่วประเทศจัดส่งให้เด้ออยู่ไฟแดง3แยกไฟแดงดงคำสร้างอันนี้เป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่มีรายการติดตามทั้งเพจยืนในหน้าจอของท่านจะมีโลโก้สีเหลืองดำน่าจะมีเบอร์โทรศัพท์เพิ่นอยู่หันพร้อมอีกเด้อห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีทุกๆเรื่องครบสุดจบอยู่ที่ห้าน 3J เจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อมีรายการเพิ่นมีสาขาเพิ่นมีตัวแทนเพิ่นมีสิ่งดีๆสินค้าดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยพัวพันปรึกษาหาเพิ่นเรียกว่าจะเดินทางไปอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างนะอยู่หั่นละโทรไปหาเพิ่นรถนะมีรายการจังได๋เพิ่นจะค่อยสิให้เบอร์โทรศัพท์นะรายละเอียดจังหน่อยขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์อสรขายเครื่องสูงเลือเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข่งกระดุมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์แปลงโทรศัพท์นะเทินโทรศัพท์ก็ได้เป็นเลขไปเปลี่ยนเอานะเพิ่นไปซ่อมไปแซมไปแปลงเอานะบ่มีเงินก็แปลงคันมีเงินหลายได้ก็ขายออกซื้อหน่วยใหม่ขอบใจแบรนด์เทียนผึ้งน้ำสุกความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้สมใส่กับเทียนผึ้งที่มีคุณภาพดีๆจากธรรมชาตินะของแท้มีกะได้บริการเฮาเด้อจากเทียนผึ้งน้ำสุกได้เป็นเป็นแบรนด์ส่วนตัวนะขอบใจข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันก็คือเป็นข้าวเปียกกินในซองสุญญากาศพกพาง่ายไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปหาพักหาน้องไปกินข้าวปลาข้าวดอยเอ้ยอยากกินขึ้นพ่อเสด็จตื่นเหลือขึ้นบอกเคยกินข้าวเปียกแล้วสักต้มข้าวเปียกใส่หม้อหั่นนะเครื่องปรุงครบสูตรอยู่หั่นกับข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเอ๊บางท่านก็ฝันกินข้าวเปียกเลยใส่สดแกงจวดๆอยู่โอ้ขึ้นพ่อพอดีเอามานำนี่อันนั้นก็คือข้อดีของข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเด้อต่อไปขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนี่ปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าเพจของเฮาแบรนด์สบู่เจจอยนี่ครับสร้างแบรนด์จากทางลองลิสต์ของเฮาให้นะขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์4แยกไฟแดงท่าหลวงเด้อผักส่วนใดที่ว่ามักอยากได้เครื่องสำอาง มักความสวยความงามมักผิวพรรณทุกเครื่องเรื่องของความงามมันเดินทางมาหาน้องฝ่ายใครดีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความงามอันนั้นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาคือกันขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านไข่ยาแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองขออภัยขอบใจห้านขายเครื่องซุงและเครื่องย่อยแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงกวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิตทั้งสูตรห้อนและสูตรหนาวสูตรเย็นนั่นแหละเอออันนี้ก็ถือเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกเขาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ร่ำให้รวยซื้อไรขายมานเบิร์ดสุภูสุคนเนาะเมื่อนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างมาตอนมาฝากคือเก่านั่นแหละมีรายการเฮากับประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นำหน้าพลุงแม่ป้าอาวอานุ่มรอสาวสวยแม่ห่างนางใหม่ทุกๆอย่างแหละทุกเพศทุกวัยนะกับรายการพวกเฮากดเข้ามาได้ที่เบอร์030 578 7052 578 7052เด้ออันนี้เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้นะเริ่มแรกแห้งมานก็จะก่อนฮับสายเพิ่นเติมบ่ทันมานบ่จักมื้อนี้เจ้าสบายดีโอ้อีแม่วันสี่วันนี้นะโอ้ยว่าจื้อแล้วเนาะไอแม่วันสี่แล้วตามลูกมาฮอดพี่เนาะเก่าพนำกันมาเนาะก็จื้อเสียงแม่วันสี่แม่นจ้าเพลงอย่างอีแม่เอ้ยนั่งนั่งตำหูอกหัวใจพันผูกกับกี่ผ้าไหมหันบอกแม่นแหละม่วนในเพลงนี้โอ้เอาใจผู้สาวตำหูกันซะนะเนาะโอ้ยสมัยเป็นเบาได้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาตำหูกเด้บ่ได้เวียกได้งานอย่างบ่ท่านเพิ่นก็ถูกใส่ปันถูกใส่ไปปันฝ่ายสมัยมาสั่นแหละได้จะจัดให้เด้อแม่เด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยขอบใจด้วยคำย่องยอสมเสยเจ้าสบายดีมีแต่รุ่นแม่เลยโทรเข้ามารายการเฮาก็ได้กับแม่หักแม่เพลงนะแม่คำว่าแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดเลยนะที่เป็นแม่หักที่เป็นแม่ผู้กำเนิดก็ใดๆก็ตามควรจะนับถือและเคารพเอาไว้อยู่เหนือหัวเฮาเด้อสายต่อไปจ้ะสบายดี
1: สบายด
0: ีโอ้สบายดีตนาตู้สอนวะนี่
1: แม่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้สบายดีตู้สอน
1: ขอพ
0: ระ
1: เ
0: พ็
1: ญ
0: อาจารย์เด้อได้อาจารย์ขอพิงอาจารย์สิเปิดให้เพลงหยัง
1: อาจารย์เพลงนั้นเปล
0: ี่
1: ยน
0: ไ
1: อให
0: ้เป็นคนเนาะได้ๆๆเมื่อแต่ก่อนเป็นหยังแต่ก่อนเป็นหยัง
1: แต่ก่อนก็เป็นคน
0: แต่เป็นคนบ่ดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมบ่อยากคักปานใดเนาะกับครอบครัวกับลูกกับเมียแม่นบ
1: ่
0: แม่นล่ะบ่ปัจจุบันนี้ฮู้ความบ่เนาะ
1: แม่
0: น
1: แล้ว
0: ดีแม่นแต่ว่าได้เมียดีแล้วเจ้าได้เมียดีเจ้าแม่นแหละแม่นแหละเมียดีเพิ่นเว้าคำโบหันเพิ่นเว้าว่าเอาเมียผิดคิดจนเท่ามือตายคันได้เมียบิดเบือนได้ว่าแกไม่ทั้งป่ายยุ่งยากเนาะอะเดี๋ยวจัดให้เด้อเจ้า
1: บ่เบิ่นสาวแม่นเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวแพงนนแก้ว
0: โดยขน่อย
1: เ
0: จ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เมไพ่เมเพยเมร้อน
0: เจ้า
1: ไอคำเล็กเลยเด้อ
0: เจ้าไอคำเล็กเจ้า
1: ไอคำเล็กมือเพื่อน
0: เด้อโดย
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อเจ็ดโลโลนั่นใหม่เด้อ
0: ขอบใจเจ้า
1: สบายดี
0: มาแล้วนะผ่านไป1เสียง1สาย2เสียง3สายผ่านไปเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาพอหอมปากหอมคอคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีเข้ามา มือพะนะครับตื่มอีสายหนึ่งนั่นเอาญาติบัตรคำมิดรายการผู้อยากฟังเพลงสบายดี
1: จ้าวสบายดี
0: โอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ว่ะไอพี
1: เดี๋ยวเจอกัน
0: เออไอใส่สนสายแท้บุมิขีหินแฮแก่ม
1: เดี๋ยวเจอกันเด้อเปลี่ยนให้เป็นคน
0: เอาเพลงอย่างไอมานี
1: ่ฟังเพลงน้ำมานาแอดจอนต้องเรียกกันเด
0: ้อเออได้
1: เป็นคนดีแล้วบอกกินเหล้าเมายาแล้ว
0: แน่นอน
1: โอ้ยว่าเจอกันตลอด
0: เออเจ้า
1: เอาของฝากกันหน่อยนึงเด้อ
0: โดยฝากเลยไอ
1: ฝากให้สาวอันนั้นวันจริงควงในสาวนางลูกบางไงเด้อ
0: เจ้า
1: คนนี้ใน
0: เจ้า
1: แต่ไปอีโน่ทุกเพียงทุกสายคุณสมพร้อมเ
0: ด้
1: อ
0: โดย
1: ในเรื่องพร้อมพร้อม
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจ
0: สบายดีท่านถ่ายสนผ้าเพิ่นอยู่ทางหนองแตงเพิ่นทางแถวจันทร์สว่างเด้อไปหาเพิ่นเคยคิดฮอดคิดถึงเพิ่นก็ได้เพิ่นเลี้ยงไก่พันธุ์เด้มีรายการไก่พันธุ์ไข่เนาะโอ้ยกินขอกกินไข่สบายเพิ่นนี่สบายลวกเป็ดลวกอันนั้นหลายแนวนี่กินดับเพิ่นเพิ่นน่ะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะอันนี้บัตรคำแม่ไม่ได้ลาแล้วจะเชียร์สายเด้อไปฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเพลงนี้เลยแม่นตำหูกคอยแฟนบ่สาวตำหูกคอยแฟนอีหลีน่าจัดตามคำขอมันม่วนกันจ้า

0: จับจอง
1: โอ้ยออดซอนเด็ดเดียวคิดหอดเมียเก่าได้เน
0: า
1: ะมันมวนกระดอกกระเดียบเพลงนี
0: ้
1: มวนกันเพื่อนเขาสุขสบายใจนะเอาเป็นเรื่องของบันเทิง

0: ึ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เรื่องนี้ตำหูหัวใจปันผูอยู่กี่ผ้าใหม่แน่โอ้เรียบร้อยมีรายการเฮาตามคำขอเด้อให้เมพี่น้องทางบ้านดงโพสีนะอันนี้ก็คิดทอดคิดถึงเพิ่นเด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงที่ขอเพลงมาอีแม่วันสี่บ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นมันอยู่ทางแขวงหัวพันพอดีนะคนทางซำเหนือซำตื้อนี่อันเลิกอันแจ๊บนะเบ้อเอ็มแจ๊บเอ็มเท่ากระแจ๊บเอ็มร้อยกระแจ๊บด้วยคักปัญญากับเพิ่นได้ลมกันละกันได้ก็ม่วนเด้นะซับซำยังแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นนี่ก็บ่คือกันนะอันเลิกอันแจ๊บบ่ทันคือคักเท่าไหร่นะขอบใจเด้อเพิ่นแฟนรายการเฮาติดตามรายการเนาะสนใจอยากได้อาหารเสริมอย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมมีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่เงินอยู่สารรู้สึกว่าบ่สบายมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบ่สวงบ่เซา3มื้อดี4มื้อไข้ห่างกายคือบ่มีภูมิต้านทานนี่นะฝนตกทั้งนั้นเป็นไข้ทางนี้หลายอันห่างกายรู้สึกว่ามักเจ็บท้องรู้สึกว่ามักเจ็บหัวผิวพรรณก็เริ่มเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นมาในบางท่านก็ได้บางท่านก็เป็นวัดเป็นไอบ่เคยเป็นวัดเป็นไอก็เป็นบ่เคยเป็นไข้ดุก็เป็นดุยามที่ก็ได้เดอาการมีการเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่คือเก่าคือขึ้นหลังแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนนี้ห่างกายของท่านภูมิคุ้มกันตกต่ำนะภูมิคุ้มกันน้อยห่างกายบ่มีภูมิคุ้มกันนี่มักเจ็บมักป่วยเฮ็ดหยังก็บ่คือหมู่ดอกหมู่มันตากฝุ่นแล่นนำบ้านบ่เป็นไข้เบิ่งเจ้าของอยู่เฮือนได้กินอายฝุ่นก็ว่าไข้ทางนี้แน่ๆห่างกายคนเฮาแนะนำมาทีโมติน่าผักขาวทองได้ไหมกันดลละบ่ได้เว้าเรื่องของผักขาวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านสรรพสุสรรพคุณเพิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮานี่หลายๆท่านก็ถือว่าสั่งซื้อราคาบ่ได้แพงเลยเนาะกินเป็นประจำเมื่อก่อนนี้มี30เม็ดใน1กับลูกค้าก็ว่าคือว่าน้อยแต่ว่าซั่นปรับขึ้นเป็น50เม็ดบัดนี้กินโดนเติบเนาะหาประทานเป็นโดนเติบดีต่อสุขภาพเด้อมีรายการผักขาวทองเป็นสมุนพันธุ์สมุนไพรพื้นบ้านเอาไว้ในกับเป็นแคปซูลเนาะผลิตจากโรงงานทันสมัยมีอย.มาตรฐานเริ่มมีรายการเฮาเด้อรับประกันเรื่องคุณภาพจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมตินาผักขาวทองสมุนไพรดีๆอาหารเสริมดีๆแนะนำให้มีรายการซื้อไปรับประทานโลดเอาไปป้าไว้หัวบ่นนอนหั่นกินข้าวกินน้ำแล้วก่อนสินอนก็รับประทานใส่1หรือว่า2แคปซูลเข้าไปกินเป็นประจำฟังเบิ่งเดือน1 2เดือน3เดือนไปร่างกายของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆท่านก็ถือว่า ดีเนาะบ่เคยตุ้ยก็ตุ้ยบ่เคยเป็นไอเป็นหอบเป็นหืดเป็นหยังแต่เก่าก็คือว่ามักไอมักจามมักเป็นไข้ที่ไปกินเพิ่นแล้วก็ว่าคือบ่เห็น

ลืมออกกำลังกายนำไม่ได้มีรายการเราเดินออกกำลังกายนำนะเป็นยาวิเศษกำออกเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษนะกีฬาประเภทใดกายาเล่นนั้นมันถูกตามสรีระห่างกายเล่นนั้นมันถูกตามเกษียณอายุตัวเองยืดแข้งยืดขาลุกไม่ยางเอ็กซ์ไซส์เนาะฮัดกายในยามเศร้าเออยามสวยเดี๋ยวบนแนะนำดอกเอาเป็นแรงๆพุ่นก็ได้หรือว่าเศร้าๆได้อากาศสูดๆอากาศสดๆได้พอยเมลเดอร์มันจังคอยจีแข็งแหงเลยเพราะว่ามันเป็นบริหารปอดน้ำเขาออกกำลังกายเขาหายใจแหงเขาเมื่อยแล้วเขาใจแหงบริหารปอดบริหารหมากหัวใจมีการสูบฉีดบรรดาเส้นเลือดต่างๆก็มีการไหลเวียนสะดวกไปง่ายลองง่ายเลือดก็แล่นจิ้วเจ้าจิ้วเจ้าทั่วร่างกายเหงื่อก็ออกมาพวกสารพิษต่างๆก็ออกมาน้ำเหงื่อเดี๋ยวมันดีออกกำลังกายเมื่อแรงมากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมพักเข้าท้องไส้เนี่ยสุขภาพเป็นยังมาสิบกแข็งๆนะเอาแนะนำมาจะมีรายการกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการอันนั้นเป็นเบอร์ทั้งห้องการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยลองเล่นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปจะมาแนะนำเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการใหม่นะท่านใดที่ว่ากำลังตามหาดอกลำโพงเด้อบางท่านนี่มีตู้ลำโพงแต่บ่มีดอกมันก็บ่ดังเด้มีรายการนะบางท่านนี่มีดอกลำโพงแต่บ่มีตู้มันก็บ่ดังคือกันเออดอกมันดังอยู่แต่ว่ามันบ่คือเอาตู้ใส่มันก็ดังเนาะดังคนละแบบมันต้องมีสูตรให้มันได้ครบเครื่องเรื่องของเครื่องเสียงแนะนำไปที่ห้าน 3J ห้าน 3J เจ้น้อยขายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อทั่วประเทศมันจัดส่งให้เพิ่นขายอยู่ที่ห้านเพิ่นมันตั้งอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้าง3แยกไฟแดงดงคำสร้างไปห้องละโทรไปหาผลลดมีเบอร์020เลขเย็ดทัน3ตัว09779 7 3ตัวทั้งหน้า09779โทรไปหาเราเด้อหาเจ้เพิ่นหาสาวน้อยผลลดเพิ่นบริการแนะนำมีหลายแบบมีหลายประเภทเรื่องของดอกลำโพงเครื่องมิกต่างๆพาวเวอร์เบสมิกเซอร์พาวเวอร์กลางทุกๆเรื่องเครื่องของดนตรีอะไรต่อไปอยากได้ไมค์ไปห้องเพลงอยากได้เครื่องคุ้มต่างๆมันมีหมดอยู่หันเดินมีรายการแนะนำบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดอิเล็กโทรนเป็นของตัวเองว่าสิตั้งวงดนตรีซื้อว่าดนตรีสมสะอาดบันเทิงมาสักกับว่าเฮ็ดไปหรือว่าอิเล็กโทรนต่างๆก็ใส่ไปเนาะจอยเจริญศิลป์บอกก็ว่ากันไปมันบ่ยากดอกเฮ็ดซื้อดนตรีเด้อมันก็เป็นอาชีพนึงอีกเฮ็ดให้เฮามีพออยู่พอกินได้นะมีเครื่องเสียงก็เฮ็ดไว้ภาคส่วนที่มีความคิดอยากเฮ็ดในเรื่องของเครื่องเสียงเอาเต็มสุดเต็มสูตรโทรไปหาพลดห้าน 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเด้อมีรายการเฮาเอาอีกเบอร์นึงเบอร์เพิ่นก็เอาเบอร์เก่านี่แหละก่อนซะเนาะมึงติวง่ายได้เบอร์นี้020 73ตัว09779 73ตัว09779หรือว่า777 09779พิมพ์ไปสิFacebook ก็ได้นะพักท่อนใดที่ว่าอยากเห็นรูปสินค้าต่างๆพิมพ์ไปสิน้อยขายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงซะเด้อขี้เถียพิมพ์ใส่รถนะถ้าเห็นดอกฟุ้งขึ้นหน้าเฟซก็เข้าไปเบิ่งคลิกไปซอกซื้อนะพันเนาะไปโอ้ไปล้มทางเมสเจอร์คนก็ได้บ่อยากเด้อนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกท่านปังๆล่ำๆรวยๆบรรทุกทุกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่เข้ามาโฆษณากับรายการลองเล็ดพวกเรานะอันนั้นก็ต้องขอบใจเพื่อนหลายๆไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเมาไปหลายมันก็ยาวก็ยืดเปิดฝาหม้อพ่อตะขัวผักนอกกับผักกะหล่ำปีเพลงนี้แหละแม่นเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนตามคำขอทั้งทานสายสนสายแท้บุมิขีเฮียนแฮแก้มพร้อมทั้งเบาสอนพี่เราทั้งวังเวียงขอมานะมึงมันก็เลยจะ

0: เป็นคนซ่อนจนหายหูจากพ
1: ่อผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ครับท้ายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook เด้อสบายดีพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายนะประเทศเพื่อนบ้านสบายดีทั้งท่าเจ้าของ Facebook สบายใจมิวสิกนะสบายดีเด้อทั้งน้องสายกึ่มนะสบายดีทั้งน้องสายแอร์สุขีอันนี้ก็แม่นอยู่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็สบายดีIT พีรพัฒน์นะภาคส่วนทีมงานภาคสั้นผู้บริหารงานศูนย์โบลิ่งอยู่พักสั้นมาสบายดีเด้อเข้ามาอยู่ดีมีแรงให้ปังๆบ่ทุกผู้ทุกคนเนาะซื้อได้ค่ะมาเฮ็ดธุรกิจหยังก็ตามนะครับเฮามีความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งมั่นในสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันต้องผ่านมันต้องได้และมันต้องมีรายรับเข้ามาเด้อเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ภาคส่วนนึงมีกําลังใจให้ผู้ที่บ่สบายแดเนาะบ่สบายเรื่องของร่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ได้พ่อแม่เฮาเด้ออยากได้อาหารเสริมแนวใดก็ว่ากันมาเนาะในเบรกนี้พวกเฮาจะยกอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาขึ้นมาว่ามาว่ากันเด้นะก็คือคอลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทลองลิสต์การค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่ก็คือคอลาลินพาสมี30แคปซูลใน1กับมีรายการทางบ้านจะเห็นกล่องที่โคซกจะยกขึ้นใส่หน้าจอใส่กล้องเลยตอนนี้เนาะทางกล้องแห่งชาติน้ำในแล้วก็ทางการไลฟ์สดต่างๆให้เบิ่งมีรายการก็อยากเห็นกล้องอยากรู้ว่ามันเป็นจะได้มากันจังได๋รายละเอียดมีรายการสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งหลังไมค์ก็ได้เด้อคันอยากได้ไปหาประธานโอ้ยตาบ่ดีตาบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนน้ําตาไหลซึมย้อยอยู่นะอาการคันตาอาการเคืองตาแสบตา ขออภัยนั่งอยู่ซื่อก็แม่นตามืดตามัวเข้านะบางท่านก็แม่นไปตากแดดสู้ลมสู้แสงกันเป็นน้ำตาไหลซึมตลอดเวลามีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมประเภทคอลาลินพาสเดอร์อย่าลืมพอพันและสั่งซื้อได้พวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรื่องปัญหาของดวงตาบ่มีจำหน่ายบ่มีขายตามท้องตลาดได้มีรายการเฮาเนาะอันนี้มันดวงตาที่เกิดบนเฮาตั้งแต่ยูนิตเป็นก้อนเลือดพ่องแม่พ่องแม่มีการพัฒนาการมากลายเป็นดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลให้มันอยู่กับเฮาไปดุ๊ดกับดวงตาคู่นี้ตลอดชีวิตของเฮาเด้อมีรายการเฮามาต้องมาบำรุงกันแด่แล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่ยังบ่ทันได้ไปเช็คไปกวดเนาะไปเช็คไปกวดให้มันฮู้ก่อนว่าเป็นหยังมาหยังแล้วจะค่อยมาเข้าสู่การดูแลสุขภาพนะกับอาหารเสริมภาคส่วนนึงก็อยากมีปัญหามาโดนแล้วนะกับตาต่อเนื้อต่อจกต่อกระจกต่อหินต่อลมต่างๆฮู้แล้วเป็นแล้วแต่ว่าบ่ได้การบ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาอย่าลืมเด้อยังบ่สวยเกินไปดอกที่จะเฮาจะมาเริ่มต้นกันใหม่ในการดูแลสุขภาพดวงตากับอาหารเสริมคอลาลินพาสจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้เบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกที่020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรมาได้นะกับอาหารเสริมคอลาลินพาสบำรุงสายตานะออนไลน์นะไหมกันตอนมีรายการเฮาเอาใจผู้ที่อยากโทรเข้ามาตอนนี้ก็เข้ามาที่030-5787052เนาะสั่งซื้ออาหารเสริมในโคซกจัดสดๆในตอนนี้จะได้ราคาพิเศษให้เด้อกดเข้ามาที่030-5787052จ้ะมาแล้วสบายดี
3: สบายดีเจ้าสบายดี
2: เจ้าอันนี้แม่นผู้เบาสังเกตบ่โอ้พอตู้แอมปี้บ่นี่เจ้าสบายดีตู้แอมปี
3: ้
2: เอาเพลงหยัง
3: บอกใจให้ล
2: ื
3: มเขา
2: จ้าเจ้าเจ้า
3: เ
2: จ้า
3: เ
2: จ้า
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้า
3: เ
2: จ้าสาวบุญจันขอบใจได้พอเด้อเจ้าสบายดีทั้งนาพอตูแอมปีพี่น้องทั้งบ้านหนองเข่งเมืองไซธานีบ้านเพิ่นนี่ก็ที่บ้านล่องงืมนะผู้ข้าก็เคยไปนะไปงานบุญสวงเฮืออยู่นะบุญสวงเฮือหนองเข่งหรือว่าบุญประจำปีต่างๆก็ถือว่าโอ้มหาชนล้นเหลือนะแต่ละวงไปเสียบเพิ่นก็ถือว่าหมั่นหมาดบ่ทุกทุกคนสบายดีทั้งอนาอีพอคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเจ้าสบายดีพอสบายดีนะอยากฟังเพลงล้ำสารวันเพิ่นนี่มักสไตล์หมอล้ำดอกอีพอคำเล็กเพิ่นจะรู้จักได้มั้ยพ่อเด้อเอาเพลงหมอล้ำนะพ่อเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโทรจากไสเนาะโอ้คนว่าผู้ดื้อสนุกตาย5แหละพ่อวอนเนาะเจ้าบ่ได้ไปจกท่าละวายามนี่น่ะว่าเจ้าเฮ็ดพลอยยวนซะน่ะโอ้จะไปเลี้ยงงัววะเออมีงัวหลายก็ดีแล้วบ
3: ่
2: เอาเพลงไปเลยสาวบ้านนาแพงมีเดี๋ยวจะให้ทั้งอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกให้สาวบ้านนาแพงเนาะเอามอบเลยเจ้าเว้าเลยเจ้าเจ้าขอบเจ
3: อสบายดี
2: สบายดีคือว่าแม่นผู้เดือบท่านอีพ่อวอนบ้านนาตานมันมีพ่อวอนแม่วอนเนาะแม่เผยแม่ไพอันนั้นเด้อันพี่น้องทางนั้นก็ได้ก็ให้อยู่ดีมีแรงบ่ทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะเนาะอันเด้อก็ได้เจ้าสบายดีโอ้อันนี้กับอาจารย์เลขก็มาเนาะสบายดีลาสาวธงเนาะของอาจารย์สุบินเนาะได้เจ้าเจ้าเจ้า
3: แม่ไปบ้านนาตาดน้ำแดง
2: เจ้า
3: แม่วันนั่นที่รถไก่เนี่ยเด้อ
2: เจ้า
3: แม่ยังสอดเนาะ
2: โดย
3: เบอร์โทรแม่จะมีคนโทรลิ้นน้ำเบอร์โทรกะ
2: เจ้า
3: 549-5284
2: เจ้าเจ้า
3: วางโทรลิ้นน้ำได้ทักทายมาได้เด้อ
2: เจ้าเจ้าสบายดีนะก็เอาตามอัธยาศัยนะรายการเขาเป็นรายการมหาชนนะรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะอันนี้ก็ก็เอิ้นว่าทุกเพศทุกวัยนะฟังได้มวนได้นะแต่ต้องมีขอบเขตนะในการวิธีการจัดการต่างๆขอบใจทั้งอนาสาวสุรันธาสบายดีอันนี้เป็นมิตรรายการอยู่พุ่นเด้นะอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีสาวสุนันทาเด้อพี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศทุกเขตทุกบอนทุกทีทั่วโลกนะยงใหญ่กันไปบางท่านก็ไปน้ำผัวบางท่านก็ไปน้ำลูกบางท่านก็ถือว่าไปตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่บนอื่นก็มีนะหลายๆอย่างนะคนลาวเฮาถ้าขอสุขภาพแข็งแรงเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเดี๋ยวจะเข้ามาอาหารเสริมกันต่อเพลงนี้แหละแม่นบอกใจให้ลืมเขานะตามอีกหนึ่งเพลงนี่มันสาวหน้าแพงเลยนะมันวนกันจ้ะ

ไปกันต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศเอาสาวหน้าเพลงเนาะมวนๆกันตามคำขอพี่น้องเขาทั้งพอวอนบ้านตาลจัดมาตอบสนองให้เลยเจ้า

สาวบ้านนาเพงคิดพอดคิดถึงเด้อน่าสิเป็นสาวใหญ่สาวน้อยสาวซ้ำน้อยไอ้พ่อไอ้แม่ทุกๆท่านพี่น้องทางบ้านนาเพงให้อยู่ดีมีแฮงณเวลามาฮอดนี่ก็ถือว่าค่อยไทยๆรายการแล้วนะก็ฟังลอดกล้องไปนำนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันไปสักก่อนเนาะมีรายการขอบใจทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจัดจำหน่ายอาหารเสริมเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้าน 3J เจ๊น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงทั้ง3ห้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิศพวกเฮาเด้อมาฮอดนี่นะเวลาพวกเฮาก็ถือว่าเบิดแล้วนะขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะขอให้ความสุขทรงดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ไข่มันและก็พิเศษขอบใจพี่น้องทั้งเมืองไซแข่งอุดมไซนะก็ไปอุปถัมภ์คำสู่ห้านนางพิมพ์มศรตลาดหนองแมงดาและไปซื้อโทรศัพท์ไปแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเด้อติดกันห้านเพิ่นเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงมวนๆกันนะเพลงลาวลาสาวทงเด้อจัดไทยบทสุภุสุคนหลังจากเพลงนี้จบแล้วโคศกเบาไทยพร้อมด้วยทานสมสะอาดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีประกาศอำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้ใหม่จัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านท้องสลิดมังโนเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาคณะภาคคณะนำกระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านธงศักดิ์กรมเมืองห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกผักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งอนุมัติให้ท่านเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้ใหม่ซึ่งได้แต่งตั้งท่านสินทวนดาลวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้ใหม่โอกาสนี้ท่านสินทวนดาลวงได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อความไว้วางใจของภาครัฐคันเทิงและการนำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ได้มอบหมายหน้าที่อันสำคัญนี้ให้แก่ตนเองนี่เป็นเกียรติอันสูงส่งและเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่ตนเองจะทุ่มเทสติปัญญาความรู้และความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามคาดหมายและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังคณะผักคณะนำพนักงานครูอาจารย์ในทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนตนเองตลอดมาขอบใจอย่างสูงต่อท่านผู้อำนวยการใหญ่ผู้เก่าที่ได้อุทิศเหือแห้งกายแห้งใจและสติปัญญาในการนำพาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าในหลายด้านบรรดาผลงานและประสบการณ์อันล้ำค่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้คณะน้ำสุดใหม่สืบต่อพัฒนาต่อไปโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังโนเมฆได้ให้เกียรติขึ้นมอบดำรัสให้ผู้ถูกแต่งตั้งและให้เกียรติโอลมพร้อมทางเน้นนักให้คณะผักมหาวิทยาลัยแห่งชาติเอาใจใส่ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อหับใส่การพัฒนาประเทศชาติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
4: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
4: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: ไปต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อรับใช้การพัฒนาประเทศชาติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เบาง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องซวยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเซียวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเซียว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ชมเชยผลสำเร็จการประชุมอย่างนั้นสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจสวัสดีท่านผู้ฟังเทือกแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพิงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ FM 137 MHz ขึ้นกลาง567 GHz และก็ฟังผ่านเพจของพวกเขาได้ที่ไลฟ์สดในตอนนี้ลาว National Radio หรือว่าทางออนไลน์ www.lnr.org.la หรือว่าทางแอปก็ได้เด้อทุกท่านเด้อโหลดมาเลยแอปนี่นะเรดิโอการ์เด้นนี่เป็นแอปโหลดมาแล้วก็ฟังค้นหาคลื่นวิทยุหลายช่องทางหลายคลื่นได้เนาะเอาพบกันกันมื้อนี้ก็เวลาจังแม่นไว้ไว้ปุบปับมื้อเดียวท้ายอาทิตย์แล้วเนาะมื้อนี้ก็แม่นวันศุกร์17กรกฎาคม2026ขึ้น3ค่ําเดือน8ปีมะเมียจุลสังกาด1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับอากาศฟ้ามืดครึ้มพี่น้องเอ๋ยอยู่นครวิจันทร์กับพวกเขาตอนนี้นี่ฟ้ามืดครึ้มเด้เช้ามื้อนี้ก็ตกน้อยนึงยิบๆยิบๆยิบๆพอดินลายบ่ฮู้ว่าต่างๆแขวงนี่เด้เป็นจังได๋ฟ้าฝนลมตกห้องจังได๋ก็แจ้งผ่านรายการพวกเขาได้เด้อยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะมื้อนี้ออกอากาศสดกริ๊งกิ๊งกังเข้าสู่รายการโลดหรือว่าสิฝากข้อความไว้ผ่านเพจก็ได้เนาะเอา0305787052โอ้ยพอแต่เอ่ยชื่อเอ่ยเบอร์โทรศัพท์มาแล้วบ่สิเว้าเวียกน้อยนึงก่อนเนาะเอาอีกจักหน่อยเด้ออีกจักหน่อยเด้อจัดการอันนั้นหน้าไม่ให้เนาะอีกจักหน่อยเนาะเป็นรายการเลยขอไปหลายๆสมเสยผลสำเร็จเมื่อวานนี้เรียกงานโดยเฉพาะแล้วแมนการแข่งขันบันทึกมิตรภาพนี่สมเสยผลสำเร็จของประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่สนามกีฬาล้านสร้างสเตเดียมหนองไฮโอ้เมื่อวานนี้ถือว่าสร้างบรรยากาศเป็นกระบวนการฟุดฟื้นมีทีมจากคณะนำของคณะโฆษณาโฮมสุกลางพักจากคณะนำของศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีทีมจากนักธุรกิจออนไลน์นี่ขายเครื่องออนไลน์เพิ่งกับไปร่วมแข่งขันเตะบาดมิตรภาพแล้วก็ทีมรวมดาราลาวหรือว่าลาวออสตาเมื่อวานนี้โอ้ยหลายคนกับไทยฮูบไทยหอยน้ำหนักแสดงศิลปะผู้นายแบบเดินแบบหรือว่าดารานักห้องนี่หลายท่านได้เมื่อวานนี้เนาะไปร่วมชมเชยผลสำเร็จกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศถือว่าสำเร็จวันที่15 16เมื่อวานนี้แมนเตบานมิตรภาพน้องไฮเกียร์เขาห่วมก็มีท่านปริญญาเอกคำพันธ์เพื่อญาวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาของศูนย์กลางพรรคมีทั้งท่านทองลีศรีสุริศกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวนุ่มประชาธิปไตยบ้านลาวมีห้องหัวหน้าโฆษณาของศูนย์กลางพรรคคณะบริหารศูนย์กลางสาวนุ่มประชาธิปไตยบ้านลาวหัวหน้ากรมห้องกรมนะทั่วโฆษณาของศูนย์กลางพรรคและกระทรวงกลางสาวนุ่มประชาธิปไตยบ้านลาวแล้วก็มีจากบริษัทนักธุรกิจที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนนักกีฬาหลายภาคส่วนมาเข้าร่วมกิจกรรมบันเตเมื่อวานนี้ถือว่าม่วนเนาะเพิ่นก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสบิกเมื่อวานนี้ก็ได้สมมติแล้วก็โฆษกนิ่งนองไปช่วยในการเป็นโฆษกพรรคสนามพิธีการเมื่อวานนี้ก็จนฮอตแรงโอ้ม่วนม่วนหลายม่วนหลายเนาะเอาก็สิเป็นรถ5ในกองประชุมครั้งที่2พอแล้วกิจกรรมก็สิเริ่มเติมอีกเนาะครั้งที่2ครั้งที่1ผ่านไปแล้วเอาว่าบรรยากาศนึงเนาะให้มีรายการได้รับฟังเอาส่วนว่าหน้าไม้โอ้หลายสายเนาะตู้ๆตาๆนี่เมื่อกี้นี่ก็ปิดเสียงไว้ละเมื่อกี้นี้สบายดี
1: สบายดีอายก็ชอบสมาลาคนร
0: อโอ้สบายดีล้ําแสงเพชรไปได้วีรบุรีฟ้าฝนตกอยู่บ่อยอยู่พุ่นน่ะเป็นจังได
1: ๋มื้อนี้ธรรมดามื้อนี้นะ
0: ธรรมดาโ
1: อ้แต่ว่าเมื่อวานมีเจอฝนตกเมื่อวานนี้นะแต่ว่าตกน้อยนึงเมื่อวานนี้นะ
0: ตกหน่อยนึงเนาะ
1: แมน
0: จ้ะ
1: อยู่ละเป็นนั่นเลยอยู่นครเลี้ยงยันเลยอยู่นครเลี้ยงช
0: ันโอ้อยู่นครหลวงนี่ก็มีแต่มืดได้ตอนนี้น่ะเนาะบางเช้านี่ก็ยิบยับยิบยับพอดินลายเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็ฟ้ามืดซื้ออื
1: มเอาแล้วเมื่อเช้าประมาณ 7:00 นอ่ะเป็นรายการบันทึกพี่เนาะรายการอันต่อกระแตงฮักเนาะเมื่อเช้านี่นะ
0: เป็นได้เด้อเป็นได้เด้อ
1: เป็นรายการบันทึกเด้
0: อ๋อแม่แหละแม่แหละเพิ่นคาเมื่อนี้เพิ่นคาเพิ่นก็บันทึกไว้เนาะเออเป็นจังได๋เป็นจังได๋ความหมายว่าสิอยากฟังอยากเสนอเพิ่นบ่หรือจังได
1: ๋บ่แต่ว่าอยากฟังซื่อๆนี่แหละ
0: เออจ้าๆเอาฟังเพลงยัง
1: ขอฟังเพลงอันนาสบายดีโรงพยาบาลเรื่องของอันนาอนุสรณ์ทางยาศิษย์
0: อนุสรณ์พญาชิตสาบีเจ้าจดไว้เด้อเอาสบายดีหลวงพ่อบางเนาะเอาฟังวงผู้ใด
1: อ๋อแค่นั้นโรงพยาบาลแล้วก็จะพิมพ์อัจฉริยะแล้วก็สาวรู้ไม่คนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็บ่าวน้องแวนแล้วก็บ่าวบุญตรงแล้วก็บ่าวเล่ที่เชื่อกันมาไปให้ดูเสียงทุกสายแล้วก็ฝากให้มีผู้ฟังในโทรในแสงไฟแล้วก็อีกมีสิบชิ้นมือในละครแล้วก็พิเศษกับฟังไอไอโกดกสมาราคนร้อนเ
0: นี่
1: ยอันนี้มันตันดอกหนักของเนาะเขาเอเรนดี้มากนะเอเรนดี้มากและเนมแสดงผลงานเพลงโรมูของสมาคมส่งเสริมคุณคาวัยธรรมลาวที่ศูนย์ฟุกโอคมคืนจากในราสังซาเด
0: โอ้โอ้โอ้แน่แน่แน่เอาสมเสยเด้อสมเสยจ้าเอาน้องใส่ลำแสงเพชรยังเป็นสาวหนุ่มเลยทุกท่านหากันอยู่ม .6 บ่ปีนี้นะที่ตามรายการสถานีของพวกเขาถือว่าเดี๋ยวว่าเศร้าจำแรงพูดแล้ว ระยะนี้แห่งพักเฮียนเนาะพักเฮียนก็จะมีเวลาฟังหลายรายการหลายคืนอีกได้เป็นรายการเนี่ยอ้าวมาเติบอีกนะไม่สบายดี
1: สบายดีสบาย
0: โอ้สบายดีไอ้บุญตั้งสบายดีโอ้ซีเมนต์คือนครหลวงเฮาซั่นน่ะนครวิจารณ์นี่ก็แม่นคึมซื่อๆตอนนี
1: ้
0: แม่นบ่เอาเจ้าฟังเพลงหยังมื้อนี
1: ่ถามมื้อนี้เอาเพลงอย่างนั้นแหละเพราะว่าฟังมันตอบนี่มันแล้วนี่มีเสียงดนตรีนะอย่างคนมื้อนี่นาน
0: าโอ้ไม่เป็นคาราโอเกะอดีตฮักใต้ต้นสมม
1: อ
0: เมื่อวานนี้เป็นคาราโอเกะบ
1: ่
0: เมื่อวานนี้เป็นคาราโอเกะบ่เขาหมายบ่มีเสียงเสียงคนมีแต่เสียงดนตรี
1: บ่นาจังว่ามันเป็นเสาบี้เสร็จแล้วคนดาฟังมันเสาบี้เสร็จแล้วมีแต่เสียงดนตรีแล้วบ่มีเสียงคนจ
0: ะบ่โอ้นั่นน่ะเป็นคาราโอเกะเนาะมีแต่เสียงดนตรีบ่มีเสียงคนห้องเอาสาวเบเจ้าซอกให้ใหม่ซะนะเอาฟังว่าผู้ใด
1: ข้าวมันมาสมลาเด้อสาวบี้เด้อสาวบี้เด้อประกาศเรื่องงานมีแต่เจ้าเสียงเด้อทุกคน
0: เจ้า
1: ขอฝากให้ฝากบางเรื่องเลยเด้อ
0: จ้า
1: ทุกเรื่องทุกใจขอคนมาขอบใจเด้อ
0: เอาขอบใจบุญตั้งห้วยโค้งเนาะ
1: วันจันทร์เด้อต้องพบกันใหม่เด
0: ้
1: อ
0: วันจันทร์พบกันใหม่เจ้าอย่าลืมไอเอ็มเด้อเป็นทั้งไอเอ็มเด้อวันจันทร์เด้อจันทร์ห้าเอาตัดสายไปแล้วจันทร์ห้าพุธไปทั้งระบบไอเอ็มออกทุกมื้อเนาะออกทุกมื้อแหละเอามาเติมอีกสบายดี
1: สบายดี
0: โอ้บางส่วนบ่นี
1: ่โดย
0: โอ้ยโดนเตอร์บ่ได้ยินเสียงเนาะไปได้อยู่ดีไม่แห้ง
1: อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้ง
0: ฟังรายการอยู่บ่หรือว่าคาเวียกบ่หลังๆมานี
1: ่
0: โอ้คาเวียกเออถามหาอยู่เนาะเอาฟังเพลงหยังมื้อนี
1: ่เอาน้ำไม้บุญจังเมื่อกี้เด้อเพลงเด้อเพลง
0: อดีตฮักใต้ต้นสมมอนี่เนาะ
1: แม่น
0: แหละเออเอาฟังวอมผู้ใด
1: คนมองไปบ่ตั้งนั่นแหละ
0: 2คนหั่นหว่า
1: บ่น้อยเด้อ
0: เจ้า
1: สาววันมือเฟืองสาวมณีลาสาวแพงมันแก้ว
0: เออ
1: เล็กเด้อ
0: ไอ้คําเล็กน้ําแด
1: แล้วก็อันเมไผในเพื่อนเมวอนเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าทุกสายอะไรพิเศษรอๆน้ําใหม่เด้อ
0: เจ้าจ้าจ้า
1: เออขอบใจ
0: เอาขอบใจทั้งเบาส่วนวังเวียงโอ้กันก็เป็นแฟนรายการโดนแล้วดินี่บ่เห็นโทรเข้ารายการเพิ่นคาเวียกเมื่อก่อนนี่รายการเพียงก่อนเที่ยงเฮาออก FM AM พร้อมเด้จันทร์หาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อัดไว้บันทึกเสียงโอ้สายหน้าไม่จนหับบ่ร้อนบ่แล้วเนาะมีรายการก็คือได้เว้าหาล่ะเด้อ AM นี่แม่นจันทร์หาอาทิตย์เลยแต่ว่าทางระบบ AM พวกเขานี่จัดรายการทุกมื้อจันทร์หาศุกร์น่ะออกอากาศสดนี่สำหรับสับเปลี่ยนกับสาวสุภลินอยากฟังเพลงก็โทรไปทั้งคืนพุ่นก็ได้เนาะเบอร์โทรนี่เบอร์โทรส่วนตัวห้องทรงอะไรเงี้ยนั่นกำลังปรับปรุงเด้อเนาะแต่ว่ามิกซ์ซอกมิกเซอร์นี่เพลง YouTube นี่ตามใจนี่อยากยากแล้วอยู่ห้องกันเพราะว่ากำลังปรับปรุงห้องทรงใหม่แต่ว่าห้องนี้นี่สามารถเชื่อมต่อได้ห้องทรง FM กับปอกเขาก็ขอบใจทั้งไม่ตู้วันเด้อเบาตู้ไทยเด้นี่นะตู้ไทยบ้านหนองท่าใต้เพื่อขอฟังเพลงอย่างก็ได้เด้อโคตรสุกเอ้ยน้ำบริ้นเสียงดูดและออก FM รายการเพลงนี่นะที่ตามรายการตลอดอยู่ขอบใจเนาะทักทายสบายดีพันรายการเพียงก่อนเที่ยงกับปอกเขาสเบได้เราบอดเสียงเพลงถ้าว่าได้นี่ก็เกียมพร้อมให้มีรายการส่วนวันหน้าไม้ระยะหน้าจึงนะจึงโทรล้มกันใหม่เนาะหน้าไม้เนาะระยะหน้าจึงมาฝังตื้มมาเสียงเพลงนี้อดีตฮักต้นสมมอแม่นบ่แล้วก็สบายดีหลวงพ่อบางตามเพลงใจเบิ่นขอมาจัดให้ตามคำขอ

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีภัยเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังบึงดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก้อนเทียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวทั้งสองระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทางออนไลน์เนาะที่พวกเขาได้แจ้งไป Facebook กับในเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอกดเบิ่งชมผ่านเพจได้แล้วก็ทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la แล้วก็ทั้งแอปก็ได้โหลดแอปมาฟังเลยสบายทุกท่านเรดิโอการ์เด้นโหลดมาเลยเนาะติดตามรับชมรับฟังเสียงเพลงบ่ลำต่างๆหลายขึ้นสถานีค้นหาทั้งแอปก็ได้สะดวกสบายเนาะเอาว่ายามนี้มานี่โอ้เห็นข่าวภัยธรรมชาติเนาะน้ำป่าบ่ดินเจือนคือบางกี้นี่เห็นทั้งเขตภูไฮทั้งเมืองบุรีคำไซบ่เมืองคำเกิดเนาะเออว่าน้ำป่าสุทางไซทางภูไฮนี่หากแล้วเลยปีกายนี่บ่ทางเส้นนี้ก่อนหน้านี้ก็ย้อนว่าดินเจือนผู้เจือนน้ำเจือนนั่นแหละดินเจือนน้ำเสาะทางลงมาซะทางขาดพีทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งมันก็ได้หีบฮ้อลงไปแก้ไขสามารถเที่ยวได้สะดวกสบายแล้วก็งามได้หลังๆมานี่เนี่ยทางภูไฮเนาะล่าสุดเห็นข่าวเมื่อวานนี้ป้าโทน้ำทางลงมาดินผู้เจือนลงมาให้ได้ทางที่สร้างแล้วปีกายที่พีอีกละป้าภัยธรรมชาติทุกท่านเลยเมื่อวานนี้อยู่ทางแขวงบุรีคำไซเนาะเขตเมืองคำเกิดพุ่นละสแสดงออกสู่ลาวเวียดนามพุ่นแล้วก็เห็นข่าวมื้อเช้านี้ขอบใจทั้งทีมงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทั้งท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยขณะนี้ได้เคลื่อนไหวไปเฮ็ดเวียกพบปะปรึกษาหรือแผนพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างนำท่านคำฟองอินมดีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำท้าทั้งคณะนำท่านเล็กไหลศรีวิไลเพิ่นก็ได้กล่าวจุดประสงค์ในการลงมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงลำทาพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนบทเรียนหลายปัญหาสำคัญเพิ่นว่าโดยเฉพาะการปรึกษาหารือเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาบุกรุกเขตป่าสงวนทางเรือไฟเด้เห็นว่าบุกรุกเนื้อที่ที่ดินเด้ขุดถมดินอยู่ก้องขัวโรงงานเกลือบ่อติดนั่นอีกเด้เพิ่นว่าย่านมันลุมันเจือนเนาะแล้วก็เพื่อเฮ็ดเป็นบ่อนจอดรถเห็นว่าจุกดินอยู่ถึงอุโมงค์มิตรภาพลาวจีนนั้นพายมีน้ำขังและกระทบต่ออุโมงค์ระยะยาวเพราะว่าอยู่ลุ่มแม่น้ำสั้นหินเกลือนั้นซึมน้ำซึมลงไปอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์และกระทางรถไฟนอกจากนั้นเพิ่นยังได้ปรึกษาลือแผนปรับปรุงยกระดับเส้นทางภายในแขวงโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษโบตินเส้นทาง

3เส้นทาง13เดือนเส้นทางด่วนแล้วก็สภาพการปฏิบัติระเบียบผังเมืองแก้ไขปัญหาน้ำประปาการคุ้มครองพาหนะกฎการเทคนิครถแล้วก็กฎขึ้นคนขับรถคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารเนาะอันนี้เป็นทั้งคณะผู้ได้ลงไปเยี่ยมยามเดินทางในมื้อวานนี้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรื่องงานติดพันผู้ถังของล่างโดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่พบในนี้ก็เป็นเรื่องดินเจือนน้ำป่าเนาะท่วมทางอะไรเนาะเห็นข่าวคือได้บอกไปเมื่อกี้นี้กระทรวงโยธาธิการขนส่งนี่ก็จะได้ลงติดตามด้วยแหละระยะฤดูฝนนี่เนาะคือปีกานี่แหละทางเมืองกาชีก็จะเห็นเนาะทางขาดทางเจือนระยะฤดูฝนเด้ผู้เจือนลงมาไปจนบ่ได้ในปีกานี่ทางเมืองกาชีก็ที่ตุ่มมันไหลท่วมเฮือนท่วมซานให้นาหัวสวนในปีกานี่ที่ชื่อได้เนาะก็เดือนกรกฎนี่แหละเดือนกรกฎนี่แหละที่ชื่อได้เอาอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเอาและการเพียงก้อนเที่ยงกันยกมาเว้ามามาให้มิตรการได้ฟังหน้าไหมยินดีต้อนรับบัดนี้ทุกท่านเด้อถ้าฟังรายการในตอนนี้อยากฟังเพลงใดล้ำก่อนใดก็กริ้งกิ้งกังเข้าสู่รายการได้0305787052 0305787052มีรายการทั้งออนไลน์เด้สะเบรบกวนเจ้าเอาขึ้นหน้าจอให้เด้มีบ่หันมีรายการพุทธคัสบดีเพราะห้องส่งโทรศัพท์ชวนตัวมานี่อินเทอร์เน็ตมันอยากอัพเลยเนาะมันเข้ายากนะจ๊ะเอาขอบใจทั้งเมตู้วันนองท่าใต้เด้อตู้ไทยเพิ่นมาขอฟังเพลงอาจารย์คำพันธ์หน่อยเด้เพียงอย่างก็ได้ตามใจเขาโชคจัดให้มากหลายเสียงเพลงเพิ่นนี่โอ้เอกลักษณ์เฉพาะของฉันนี่เออซอมบี้เพิ่นเก็บไว้ให้สองฟังของบ่ที่ประตูเข้าหลังไม้เมื่อกี้นี่ขอบใจเนาะทางตู้วันตู้ไทยบ้านหนองขาใต้ฝากให้ลูกสาวลูกชายลูกเขยเพิ่นได้เด้อฟังรายการน้ำกันในตอนนี้เอาขอบใจหลายๆท่านสบายดีไปรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเขาการชิบวันยาวเนาะเสียงเพลงขึ้นจอไว้ให้ได้ทั้งสาวบีเออสองฟังของแล้วก็ชิภาพอีกหนึ่งเสียงเพลงนี่ดอกคายปลาเนาะของอาจารย์บุญเกิดนี่นะเออฟังเสียงเพลงเก่าๆใหม่ๆสลับซับเปลี่ยนทุกท่านได้เบิกบัตรมวลซึนซองเสียงเพลง

0: ำรวจ
1: พนักงาน
0: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
1: รรมกร
0: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาสน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านไปเสียงเพลงของบนข่าวสารฝากตอนทุกท่านได้เบิกบานบนซึ้งก็ฝากอีกน้อยนึงเลยเด้อทุกท่านเด้อมื้อนี้วันศุกร์แล้วเนาะบางท่านก็สิมีแผนเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้ไปไกลอย่าลืมนึกกวดการเทคนิคให้มันดีถ้าว่าสิออกเดินทางเนาะสิไปทางใกล้ก็เบิ่งให้มันดีเบรกหรือว่าห้ามล่องอะไรอยู่บ่ถ้าไฟปัดน้ำฝนกวดกายมันดีย่านจังหน่อยละรถเจือกรถต่ำรถปีนรถความพันมากก็เห็นข้าวลายได้ทุกท่านได้เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนบางเศร้านี้ทั้งกรมจราจรก็สรุปมาให้ทราบเรื่องอุบัติเหตุทั่วประเทศในวันที่16เอาหน่อยนึงก่อนเนาะพอเวลากันยับชมหมอกเข้ามาแล้วเพื่อเตือนสติผู้ขับขี่ย่านว่ามื้อนี้วันศุกร์จะมีแผนเดินทางเด้มื้อนี้ที่16เนาะมื้อวานนี้พุ่นหากสรุปมาบางกี้นี้ประจําวันที่16กรกฎาคมทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดนี่16ลายพันธุ์ไปเพียงที่29คันเล็กน้อย12คันสมควร17ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่22คนเล็กน้อยนี่8สมควร9สาหัส5เสียชีวิตนี่บ่มีแล้วโชคดีเนาะบ่มีผู้เสียชีวิตนครราชสีมานี่เกิด6เสียงขวาง3เวียงจันทน์2อุดมไซ1บ่อแก้ว1หนองพะบาง1สวรรณเขต1และจำปาสัก1เกิดบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะในมื้อวานนี้ที่16กรกฎเอากันรถ5รุ่นมื้ออื่นบ่และของวันที่17ว่าจะหน่อยหลายปานใดมีผู้เสียชีวิตหรือบ่เพราะว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในแต่ละมื้อก็คือบ่เฮาได้เว้าแล้วเรื่องของประมาทขาดสติถ้าว่าเฮามีสติแล้วมันก็ปลอดภัยเนาะนับถือกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเลนในตัวเมืองเท่าใดเด้40กม.ต่อชั่วโมงบ่ให้ก่ายบัดเพิ่นเลนว่าซั่น80ห้อยห้ามล้อยามใดจะอยากปีนพุ่นแหละเนาะก็เห็นข่าวไปเมื่อกี้นี้อีกอยู่ทางสื่อออนไลน์อุบัติเหตุต่ำขอบทางรถเมล์เบียที่อันอยู่ใกล้สถานีอ่ะไหนทุกท่านว่ามันอยู่เครื่องกลางเลยขอบใกล้สถานีหู้ว่าจุดสถานีอ่ะนะก็ยังไปต่ำเอาได้ก็แสดงว่าใช้ความไวทุกท่านเนาะถ้าว่าขี่ซ่ามีสติมันก็บ่ไปเกาะไปต่ำให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะอันนี้แหละตีแต่ทางบุตรีตนเองบุตรีคนแน่คนได้เป็นผู้บัญชารถเนาะรถสิไปไวไปแฮงไปคอยไปซ่าเกิดหรือบ่เกิดก็เป็นคนดิเป็นผู้บัญชารถฝากไว้ได้ทุกท่านในมื้อวันศุกร์แล้วมื้อนี้แน่นอนเนาะบางท่านว่ามีแผนเด้สิเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้ไปไกลมีสติแท้ๆชีวิตมันบ่แม่นเกมบ่แม่นละครผ่านแล้วขึ้นมาบ่ได้แท้ๆใดก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เหมือนกันเฮาเบิ่งทุกท่านเนาะเอาฝากเพลงไปทั้งไอ้คำเล็กเมืองเฟืองแน่โอ้ยมื้อนั้นเพิ่นค้างเพลงเพิ่นไว้เด้หั่นเพิ่นส่งอยู่ทางเพจ Facebook เวลาบัดเบิดก่อนเนาะบ่ได้ติดตามทั้งโทรศัพท์เด้ขอบใจเด้อทั้งไอ้คำเล็กเมืองเฟืองเฮาดินแดนพาท่อนอคำนี่ก็สิบ่ว่ายาวเด้พี่น้องเด้อก็สิจัดให้เติมอีกแล้วก็อีก1เสียงเพลงนี่มอบให้ทั้งผู้และท่านนางบัวขาวไอ้บ่าวสมพรทั้งเมืองปักลายบ้านสยามมงคลตอนนี้เพิ่นว่าโอ้ยดำนาหากกะแล้วฝนตกกว่าซั่นได้นั่งเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางเมืองปักลายกายข้ามขัวน้ำของเมืองปักลายนี่มาฮอดเฮือนข้าพเจ้าแล้วแหละว่าฉันนี่เอามีโอกาสสิไปยามตื่มเด้อทั้งทีมงานเมืองปักลายเนาะทั้งตู้รับตู้ทีเด้นี่ที่ตามรายการกับพวกเขาอยู่ในตอนนี้เพิ่นว่าขอฝากเพลงเพลงอย่างก็ได้เนาะเอาเพลงใดม่วนๆจัดให้ฟังเด้เอาสาวนักแก้วบ่สาวนักแก้วก็ได้เด้อโคศกว่าฉันนี่เอามาทีมงานเพิ่นทั้งแม่ค้าขายมักเงาะทึมอีกเด้อเพิ่นมาฟังน้ำกันนี่แหละในตอนนี้ทั้งสาวดับเบาติหลงน้ำกันในตอนนี้แหละทั้งสาวไม้เดเอามาเมื่อเสียงเพลง30,000เมืองเฟืองตามไปด้วยสาวนาแก้ว

เอาผ่านไปสองเสียงเพลงเนาะสนีเมืองเฟืองแล้วก็สาวนาเกลเวรกรรมหรือใดทำให้อ้ายนอนหลับฝันนั่นบอกฝากให้ละเด้อทุกท่านเด้อเบิ่งบัดมวลซื่นมวลม่วนจากรายการเพลงก่อนเที่ยงกับพวกเขาเนาะเพิ่นว่าผ่าตั้งว่าเมื่อกี้นี่โอ้ไอ้คำเล็กแจ้งมานี่เพิ่นว่าห่วยผ่าตั้งมาอยู่วังเวียงเพิ่นเด้อโคตรซกเนื้อในเพลงผู้ใดเป็นผู้ห้องว่าซั่นนี่ไปแปลงเนื้อเพิ่นบ่บ่แม่นแล้วเนาะคือจะเป็นแปลงเนื้อว่าถ้ามันว่ารวมแข่งถึงกันกับใครได้เนาะมันแจ้งมานี่เพิ่นว่าสิบ่เคยมาวังเวียงบ่ว่าซั่นนี่เอ้าเพลงของอันอัตพลคนเวียงบ่เห็นห้องเมื่อกี้นี่ขึ้นจอโทรศัพท์โทรทัศน์โทรภาพของพวกเขาเมื่อกี้นี่เอาเวลากันยับจอมขมาเนาะขอบใจมาแล้วกันทุกท่านที่เกติดตามมาฟังและกันเพลงก่อนเที่ยงปุ๊บปั๊บบึดเดียว1ชั่วโมงสิบ่แล้วสิพาไปทางเหนือสุดได้บัดนี้สาวยอดอู่คอยหักเนาะพอเวลากับเบิดพอดีแล้วนี่ทุกท่านเลยขอบใจมาแล้วกันทุกท่านนะฟังและกันเพลงก่อนเที่ยงแต่ต้นจนถึงท้ายรายการคือว่าไวสบีว่ะคือหาฟังเพลง 2-3 เพลงเบิดแล้วเวลาเฮาซั่นเวลานี่ไวแท้ๆเนาะปุ๊บปั๊บบึดเดียวบ่คอยท่าผู้ใดแท้ๆเอามื้อนี้ทีมงานและการเป็นคนเที่ยงลาท่านผู้ฟังไปขอให้ทุกท่านมีความสุขในการไปพักผ่อนมื้ออื่นมื้อหือ2มื้อสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2026จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวของลาวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการขนส่งข้ามสายเดนผ่านรถไฟจีนเวียดนามในไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 13% แม่หญิงและเด็กหญิงอัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายกว่า10ล้านคนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อหับใส่สื่อมวลชนในระยะใหม่ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบคำเห็นในหัวข้อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าทัศนะสีน้ำของพรรคได้กำหนดแจ้งในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคระบุว่าต้องนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นกำลังแฮงและพื้นฐานในการสุกโยกแขนงการผลิตและการบริการที่เป็นปลายแหลมดังนั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นกำลังขับเคลื่อนต้นต่อในการพัฒนากำลังการผลิตและการบริการและการคุ้มครองบริหารรัฐให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมสำหรับเรื่องงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ได้มีการนำใช้เครื่องมือทันสมัยหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาวิธีการส่งทางการรับส่งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงมวลชนได้อย่างกว้างขวางว่องไวน่าติดตามการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวทงานสื่อมวลชนแม่นนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้การผลิตและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนด้วยเหตุผลดังกล่าวแขนงการเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเวทงานสื่อมวลชนได้
2: การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเรื่องงานสื่อมวลชนแม้นการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้การผลิตและการนำเสนอข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและมีประสิทธิภาพร้ายถึงที่สุดโดยผลดังกล่าวแขนงเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเรื่องงานสื่อมวลชนได้เลยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิตอลหรือสปอร์แมนปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการรับส่งเผยแพร่ข่าวสารช่วยให้การถ่ายทอดสดการเขียนข่าวการรายงานข่าวให้ทั่วทันเวลาและมีประสิทธิผลสูงที่สุดพร้อมกันนั้นยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงและฟังความคิดความเห็นของประชาชนแม้แต่ในเขตทางการสุนทรบทเครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่บ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการผลิตแต่ได้กลายเป็นกำลังการผลิตและได้กลายเป็นทั้งผู้ผลิตโดยกลุ่มที่สร้างและเผยแพร่เนื้อในผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ช่วยให้การยกระดับเรื่องงานสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
1: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ให้ฮู้เติมว่าเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI บ่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเท่านั้นหากได้กลายเป็นกำลังการผลิตและผู้ผลิตโดยกลุ่มที่ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและเข้าถึงประชาชนอยู่เขตห่างไกลสกลีกถึงอย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างว่องไวของสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้นำมาซึ่งความท้าทายและภัยคุ้มคู่ต่อความมั่นคงของชาติปัญหาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการโจมตีใส่ให้ป้ายสีตลอดฮอดการนำใส่ Deepfake เพื่อปลอมแปลงตัวตนและโซ่โกงทางการเงินได้กลายเป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างหิบด่วน
0: ระหว่างวันที่15หาวันที่16กรกฎาคมนี้ท่านคำลาวันจันทรวันประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนจำนวน50ครอบครัวของบ้านน้ำม่างกำปอนเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาและบ้านน้ำต๋อยทงแสงจันทร์ห้วยศาลาโจมจุกบ่อเล็กและบ้านน้ำตีนเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วจำนวน50ครอบครัวรวมมูลค่า90ล้านกีบเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้ประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเ เพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายและบรรเทาทุกข์ความทุกข์ยากในเบื้องต้นให้ประชาชนประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวกล่าวว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจมนุษยธรรมและความเป็นห่วงเป็นใยของการกระแดงแห่งชาติลาวที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าที่ประสบความยุ่งยากขาดเคินเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: งานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามปี2016จัดขึ้นร่วมกันระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเป็นงานวางแสดงสินค้าระดับชาติแสดงเห็นความเอาใจใส่ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้แก่เวียกงานการร่วมมือฮอบด้านระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวเวียดนามโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของสองประเทศให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองชาติจุดเด่นของงานแมนพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหองการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทหุ้นส่วนเวียดลาว AZ เกี่ยวกับโครงการฐานการค้าอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามลาวนี่แม่นมาตรการตัวจริงสำหรับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจของสองประเทศเพื่อช่วยสุขโยมุ้นค่าการค้าลาวเวียดนามให้บรรลุเป้าหมาย10ตุลาคมในปี2030และการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทเคมีเวียดนามกับบริษัทพงสวรรค์สำหรับปีนี้เห็นว่าบริษัทของเวียดนามและลาวมีความสนใจเข้าร่วมงานหลายพอสมควรเหตุให้บริมาตรและความหลากหลายของสินค้าเพิ่มขึ้นมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมด250กว่าห้องในนี้บริษัทของเวียดนามและลาวเข้าร่วมทั้งหมด140บริษัทประเภทสินค้าที่นำเข้าร่วมวางแสดงประกอบมีประเภทสินค้ากสิกรรมปรุงแต่งเครื่องหัตถกรรมแผ่นแพ้ไหมไฟและเครื่องตัดเย็บอาหารและเครื่องเฟอร์นิเจอร์สินค้าโอดอปเครื่องใช้การแพทย์ธาตุเคมีฝุ่นปุ๋ยกันยาเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นภายในงานแมนมีหลายกิจกรรมมีการแสดงศิลปะของสองชาติลาวเวียดนามในแต่ละวันกิจกรรมโฆษณาแจกแถมสินค้าของบรรดาห้างค้าเวทีพบปะธุรกิจซอกหาคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้างานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2016จะดำเนินไปเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่16หาเสากรกฎนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กตึกเก่านครหลวงจันทน์
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ที่นครหลวงเซอูลสาธารณรัฐเกาหลีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตครั้งที่16ของขอบการโฮเมอร์เวทีปรึกษาหรืออาซีเต็มโอกอเมริกาลาตินหรือฟิแลกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการโฮเมอร์ของประเทศสมาชิกในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้แม่นเน้นใส่ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาการเติบโตอย่างสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจสังคมบรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ซอกหาช่องทางการร่วมมือกันระหว่างภาคพื้นอาซีตะวันออกและอเมริกาลาตินเพื่อหับประกันด้านผลประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางและเสมอภาพท่านสมบูรณ์สิหานาถได้นำเสนอบทบาทเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติและข้อริเริ่มการร่วมมือเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านได้ยกให้เห็นความสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และวิสัยทัศน์ของรัฐบาลรวมทั้งการร่วมมือกับบรรดาคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเป็นขั้วต่อในการทางแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านสมบูรณ์สิหานาถยังได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมประเทศประสานงานภาคพื้นขอบการร่วมมือฟิแลกประจำปี2016โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างมองโกเลียประเทศประสานงานภาคพื้นอาซีตะวันออกและโดมินิกันประเทศประสานงานภาคพื้นอเมริกาลาตินจุดประสงค์เพื่อรับฟังการรายงานผลกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่10ในปี2025การรายงานของประธานหน่วยงานวิชาการการนำใช้กองทุนฟิแลกและกิจกรรมของกองเลขาอินเทอร์เน็ตฟิแลกรวมทั้งทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าท่านสมบูรณ์สิหานาถได้ประกอบความเห็นยกให้เห็นความสำคัญของขอบการร่วมมือฟิแลกตลอดระยะ26ปีผ่านมาซึ่งเป็นเวทีสำคัญต่อการเชื่อมโยงสองภาคพื้นตลอดมาประเทศลาวเห็นว่าฟิแลกจะต้องทบทวนคืน บรรดาเอกสารที่ได้หับพองร่วมกันเพื่อสุขโยกบรรดาคอลีเลิมให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นแสดงความขอบใจต่อโดมินิกันและมองโกเลียในการเฮ็ดหน้าที่เป็นประเทศประสานงานอย่างเฮาหันและหวังว่าภาคพื้นอเมริกาลาตินจะสามารถกำหนดประเทศประสานงานใหม่เพื่อหับหน้าที่ต่อจากโดมินิกันในเวลาที่เหมาะสมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตแม้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการเป็นเจ้าภาพของสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นเวทีสำคัญในการเต้าโฮมบรรดาประเทศสมาชิกและขับเคลื่อนขอบการฮมือฟีแลกรวมทั้งติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มและกิจกรรมต่างๆให้มีมรรคผลเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: ปัจจุบันสื่อมวลชนลาวต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่และทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาห่มนครหลวงจันทน์ในสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญหลายได้แสดงเห็นสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนสำหรับนครหลวงจันทน์ได้สุ่มใส่พัฒนาสื่อให้ขยายตัวเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคและรัฐโดยได้ปรับปรุงระบบบริหารในการคุ้มครองเพื่อให้บรรดาสื่อได้รับการพัฒนาร
3: ู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศซึ่งเป็นครั้งที่1ที่คณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพรรคจัดขึ้นและการเข้าร่วมครั้งนี้นี่พวกเราก็ได้หลายบทเรียนโดยเฉพาะมันได้แสดงให้เห็นว่าสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนจะเป็นบรรดากระทรวงและก็บรรดาแผนกการในขอบเขตทั่วประเทศและต่อกับนครหลวงนะพวกเราก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาสื่ออย่างเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคก็คือรัฐโดยเฉพาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้พวกเราก็เห็นว่าพวกเรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการปรับปรุงระบบในการบริหารในการคุ้มครองเพื่อเหตุใดให้บรรดาสื่อของพวกเรานี้ได้รับการพัฒนาสั้นมาฮอดปัจจุบันภายหลังที่พวกเราได้โฮมเอาสื่อโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมนครหลวงพวกเราก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคให้แก่องค์คณะพรรคคณะนำของนครหลวงเพื่อเหตุใดให้พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในเก้าเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับรู้ถึงบรรดานิติกรรมบรรดาพื้นฐานปัจจัยโดยเฉพาะกระแมนบรรดาเวียกงานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคนครหลวงจะเป็นเวียกพรรคเวียกรัฐและก็เป็นอันนึงที่ส่งสื่อเสียงเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนหันได้สะท้อนให้พวกเขารู้ว่านครหลวงเวียงจันทน์ในการเคลื่อนไหวเวียกสื่อหันเป็นอะไร
1: ท่านคำสวรรค์โคตรไซยังยกให้เห็นขอคงค้างโดยเฉพาะความศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น Facebook และ TikTokเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนครหลวงจันทน์มีแผนที่จะสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและหันเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการหันเปลี่ยนดังกล่าวแม้นการพันขยายและติดพันอย่างสนิทแน่นกับมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติ8ขององค์คณะพรรคนครหลวงจันทน์ซึ่งสื่อมวลชนแมนปัจจัยสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่ทันสมัยและกว้างขวางกว่าเก่าเพื่อรับใช้ชาติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
0: ทั่วศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในคะแนนการท่องเที่ยวของลาวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นธรรมเพื่อรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวของเราให้มีความยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผู้โสบการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์โครงคะแนนการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพลไพสิทธิไซหักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากการติดตามสำรวจสภาพตัวจริงในระยะผ่านมาของกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวพบเห็นการแข่งขันด้านธุรกิจโบเป็นธรรมผู้ประกอบการบางกลุ่มเสนอโปรแกรมทัวร์ในราคาต่ำผิดปกติส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเสียเปรียบ
4: รายรับจากการท่องเที่ยวโบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่รายจ่ายของนักท่องเที่ยวบางส่วนโบได้หมุนเวียนพันผู้ประกอบการภายในประเทศหรือบ่เข้าสู่ระบบการเก็บเงินรายรับของรัฐอย่างครบถ้วนการละเมิดกฎหมายและระเบียบการหมายความว่ายังมีการนำไส้คนต่างประเทศดำเนินกิจกรรมที่สงวนไว้ให้คนลาว แล้วก็มีการดำเนินธุรกิจโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือบ่ปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้คุณภาพการบริการบ่ได้มาตรฐานหมายความว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มบ่ได้รับการบริการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้การบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการจากห้างที่กำหนดสร้างความบ่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันเข้มแข็งจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกวดการร่วมกันระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องยังบ่ต่อเนื่องและบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควร
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นตื่นว่าปัจจุบันกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ปรึกษาลือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันค้นคว้าวิเคราะห์หาทางแก้ไขวางแผนการพร้อมทั้งมอบความรับผิดชอบให้จะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาทั่ว$0ในแขนงการท่องเที่ยวให้เกิดผลสำเร็จและสร้างสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่โปร่งใสยืนยงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ห้องหมอแขวงอุดมไซและห้องหมอประชาชนกิ่งแขวง12พรรณาของจีนได้ร่วมกันเปิดโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเป็นทางการภายใต้การสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลแขวงยูนนาน
5: จุดประสงค์การเปิดโครงการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกสูงสมรรถภาพการบริการปิ่นปัวตัวจริงของห้องหมอแขวงอุดมไซให้นับมือดีขึ้นท่านนางลี่ถิ่งห้องอำนวยการห้องหมอประชาชนกิ่งแขวง12ปันนากล่าวว่า12ปันนาและภาคเหนือของเรามีภูผาปะดงและแม่น้ำลำเซติดจอดกันมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคือกันนับตั้งแต่การร่วมมือสั่งตั้งประสาคมการร่วมมือทางด้านการแพทย์ข้ามผ่านแดนในปี2014โดยเฉพาะภายหลังการเปิดนำไซเส้นทางรถไฟลาวจีนการร่วมมือระหว่าง2ห้องหมอได้มีความแน่นแฟนและยกระดับขึ้นเรื่อยๆผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันสร้างผลสำเร็จอันเป็นรูปธรรมในหลายคงเขตเป็นต้นแมนได้ร่วมกันเฮียบเฮียงและจัดพิมพ์คู่มือการปินปัวการเบื่อสารผิดกระทันหันที่พบเรื่อยๆในคงเขตสายแดนลาวจีนเพื่อช่วยชีวิตคนเจ็บสุขเสริญได้อย่างทันการการบ่งมติขึ้นไฟฟ้าหัวใจทั้งไก่ข้ามผ่านแดนระบบดังกล่าวได้เปิดนำไซและช่วยชีวิตคนเจ็บที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าเอิกกระทันหันได้หลายกว่า 1,000 คนการร่วมมือในโครงการฝึกอบรมการป้องกันบ่งมติและปินปัวพยาติดต่อเขตฮอนในนี้มีแพทย์หญิง7ท่านเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์หมอลาวโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเวียกงานไซสมอนผิวทสอนรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ประจำเขตตั้งที่6แขวงหนองบางและสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์และสภาประชาชนแขวงสุทธิ5ที่สโมสรเมืองจอมเพชร
6: โอกาสนี้ท่านนางแก้วลามณีจิตหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองจอมเพชรได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานฮอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ของเมืองจอมเพชรทางได้ตั้งหน้าประชาชนมีคำเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติและการนำขั้นแขวงช่วยสุขยูคำเสนอของประชาชนให้กับรัฐบาลแก้ไขเซ็นสุขยูโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองระหว่างนครลุ่มพบาง5จอมเพชรช่วยแก้ไขบัญหาที่บริษัทสัมปทานที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตบ้านนาไซนาคำและบ้านห้วยตาลที่บ่มีความคืบหน้ามาหลายปีเสนอข้องบประมาณเพื่อจะตั้งปฏิบัติการกำหนดหรือตัดพังเทศบาลเมืองจอมเพชรขึ้นมาส่วนสุขยูบริษัทลงทุนสัมปทานที่ดินเขตบ้านมวงขำบ้านสนุกและบ้านนาไซเจริญเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรมาฮอดปัจจุบันบ่ทันจัดตั้งปฏิบัติเสนอข้องบประมาณในการสร้างสนามขี้เหย่ของเมืองส่วนสุขยูให้บริษัทเมฆข้องไมนิ่งจำกัดผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตขุดค้นเฮทาสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยสนองงบประมาณในการก่อสร้างห้องการตาแสงในจำนวน4ตาแสงและช่วยสุขยูการก่อสร้างตาข่ายไฟฟ้าให้เข้าถึงกาวบ้านที่ยังบ่ทันได้สมใจจากนั้นบรรดาผู้ตั้งหน้าภายในการของแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีคำเห็นอธิบายซีแจงต่อกับเวียกงานวิสาสะเพาะให้กับผู้เข้าร่วมได้รับรู้เข้าใจปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุ่มพบางรายงาน
1: ต้นเดือนกรกฎนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักร่วมกับคณะผักองค์การปกครองเมืองสนะสมบูรณ์จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่น้ำเสโดนเขตบ้านนาขามในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติที่13กรกฎ
7: การจัดพิธีปล่อยปลาครั้งนี้ก็เพื่อจะตั้งปฏิบัติก็คือพันขยายเนื้อในคำสั่งและแจ้งการต่างๆของขันทึงให้ปรากฏผลเป็นจริงเหตุไหวันปล่อยปลาและสัตว์นำแห่งชาติในปีนี้มีความหมายความสำคัญและเป็นขบวนฟื้นฟื้นพร้อมนั้นทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญในการสร้างขบวนการคุ้มครองปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแมนเวียกงานคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาอนุรักษ์และการนำใส่ป่าสัตว์นำให้มีคุณภาพปลอดภัยรับประกันได้ความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและสร้างความสมดุลทางด้านระบบนิเวศธรรมชาติให้ยืนยงตลอดไป
8: พิรวันเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ประสักรายงาน
1: กองประชุมครบคณะเรียนงานผักเมืองท่าแตงแขวงเสกองเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่7ไขขึ้นในวันที่15กรกฎาและอัดลงในวันที่16กรกฎานี้ภายใต้การเป็นประธานของสหายบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะเรียนงานผักเมืองมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเขาห่วม
9: สหายกิสายอุดมประธานกฎก้าผักลัดเมืองท่าแตงได้ผ่านบทสรุปการนำผ้าร่วมของคณะบริหารงานผักเมืองต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่7ด้วยได้ตีราคาด่านดีด่านอ่อนและขอคงค้างต่อกับปัญหาการนำผ้าด่านการเมืองด่านแนวคิดด่านการจัดตั้งแบบแผนการนำผ้าและวิธีเฮ็ดเวียกของคณะผักการนำผ้าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายการตีราคาความรับผิดชอบของคณะผักต่อการแก้ไขผลของการดำเนินชีวิตการเมืองการว่างมาตรการและวิธีการแก้ไขจุดอ่อนขอคงค้างใน6เดือนต้นปีให้มีผลสำเร็จอย่างต่างหน้าด้วยเฉพาะเล็งแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ภายในเมืองอย่างจริงจังเข้มงวดต่อปัญหาการลักทรัพย์พลเมืองการขับขี่รถไวใส่เสียงดังปัญหาหญ้าเสพติดเพื่อหับประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการทำมาหากินปรับปรุงบูรณะเส้นทางหลวงเส้นทางซ้อยในตัวเมืองเส้นทางบ้านต่อบ้านให้มีความสะดวกดีขึ้นเป็นเจ้าการประสานสมทบกับเมืองสารวันเกี่ยวกับบริษัทสัมปทานที่ดินบุกเบือกเหนือที่เขตการผลิตของประชาชนอยู่เมืองตะแตงในเมื่อก่อนเพื่อให้ประชาชนสืบต่อเหตุการผลิตในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวพรบุญอุทิศผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต้องไปเสื่อมทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า80ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา32องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา26องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดสาขานันนิงแจ้งว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ขบวนรถไฟจีนเวียดนามจากเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนได้ขนส่งสินค้า 8,940 ตู้มาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายกว่า 13% เมื่อเทียบใส่ไตรมาสทำอิฐของปีนี้การขนส่งข้ามสายแดนของขบวนรถไฟจีนเวียดนามฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมันเทียงในหลายปีผ่านมานี้การพัวพันเศรษฐกิจการค้าจีนเวียดนามนับมือแน่นแฟนขึ้นฉะนั้นความต้องการด้านการขนส่งขบวนการรถไฟจีนเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขบวนรถไฟจีนเวียดนามที่ออกจากเขตกวางซีจีนในหลายปีก่อนแม้นเปิดให้บริการในวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ของทุกๆอาทิตย์ปัจจุบันได้ให้บริการทุกๆวันแล้วสินค้าส่งออกที่ขนส่งโดยขบวนรถไฟมี508สนิดรวมมีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์กุญจักเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆส่วนสินค้านำเข้ามี180สนิดรวมมีถั่วเลียนมังคุดมะพร้าวและหมากไม้สดจากอาเซียน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโครงการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าแม่หญิงและเด็กหญิงในอัฟกานิสถานหลายกว่า10ล้าน7แสนคนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้ข่าวรายงานในฮู้ตื่มว่าแม่หญิงและเด็กหญิงยังคงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบนักหน่วงที่สุดจากวิกฤตการด้านมนุษยธรรมของประเทศท่ามกลางความต้องการช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านสาธารณสุขการคุ้มครองและการบริการพื้นฐานที่จำเป็นโดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรการเพศที่เป็นเพศหญิงประกอบงบประมาณสนับสนุนที่ลดลงและข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขกำลังสร้างแห่งกดดันต่อระบบการบริการสุขภาพของแม่หญิงของอัฟกานิสถานหลายขึ้นปัญหาดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลว่าอัตราการเสียชีวิตของแม่หญิงและเด็กเกิดใหม่อาจจะสูงขึ้นพร้อมทั้งเน้นนักเทิงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความต้องการด้านสาธารณสุขและมนุษยธรรมของอัฟกานิสถาน
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนเมื่อบูดุนมานี่นักข่าวฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงกสิกรรมของฟิลิปปินส์เกี่ยมนำไส้เทคโนโลยีเห็ดฝุ่นเทียมอยู่แขวงอิซาเบลาในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยยังคงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางกสิกรรมเห็นให้พื้นที่นาที่ได้รับน้ำจากระบบชลประทานแม่น้ำมากัด

0: ยังคงมีจำกัดการเคลื่อนไหวเฮ็ดฝนเทียมและการให้ความช่วยเหลือสุขเสริญนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดพรความเสียหายของผลผลิตและบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวเกษตรกรในขณะที่ภัยแห้งแล้งอยู่ฟิลิปปินส์ยังคงแก่เหงา
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรห่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
7: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงื่อนกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
8: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
7: จ๋าขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ 12:30 นับแต่ตอนนี้เป็นต้นไป30นาทีต่อจากนี้ท่านก็ยังจะอยู่กับอนุทิดาพร้อมด้วย
8: แฝงสุรีธรรมวงศ์หับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้
7: เจ้าท่านผู้ฟังและแน่นอนเลยมาพบกันเป็นประจำใน 12:30 ในมื้อวันศุกร์วันที่17เดือน7ปี2026ขึ้นกงกับมื้อขึ้น3คำเดือน8จ้ำ2พ.ศ. 2569แบบนี้ทั้งอนุทิดาและแฝงสุรีก็จะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายมาให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งว่าในมื้ออื่นนี่เป็นมื้อวันเสาร์มื้อพักมื้อพรของหลายๆท่านเนาะรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็ยังจะมาพบมาพ
8: ่อ
7: กับท่านผู้ฟังเซนเก่าเซนเคยเนาะแฝงสุรีซึ่งว่าในมื้ออื่นนี่พวกเขาก็จะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวในคะแนนธนาคารของพวกเฮานี่ล่ะมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นข่าวใดและก็จะมีการเคลื่อนไหวคือแนวใดแน่ทางอยากทางพวกเฮาเองก็อยากให้ท่านผู้ฟังนั้นอดใจหรือว่าตั้งใจเนาะตั้งหน้าตั้งตาในการติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาในมื้ออื่นตอน 12:30 เจ้า
8: ท่านผู้ฟังเซิงว่ามาพบกันในมื้อนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสีเจือซึ่งหลายๆให้ทานอาจจะได้ฟังหลายๆอาทิตย์มาว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดซึ่งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็คือสร้างเพื่อจุดประสงค์ก็คือแมนกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้การเคลื่อนไหวนี้มีความถูกต้องและมั่นคงเนสัยสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือว่าวิสาหกิจโดยเฉพาะจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินั่นเองและนั้นจุดประสงค์หลักๆก็ของข้อตกลงดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้ถือว่าเพิ่นได้กำหนดระเบียบหลักการอย่างต่างๆรวมทั้งการสร้างตั้งหรือว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือว่าสถาบันการเงินนี่อยากเฮ็ดธุรกรรมอย่างต่างๆนี่โดยที่ว่าเอาข้อตกลงดังกล่าวนี้เพื่อปิ่นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปสืบต่อหาฟังเนื้อในรายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้เนาะอยู่ในหมวดที่5ทางอนุทิดาและแฟนสุรีนี่จะให้ทางท่านที่ตามหาฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงมาสืบต่อหาฟังของพวกเขาในระยะต่อไป
9: ฮาโลสบายดี
10: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให้
9: ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคน

0: มาสักสวนให้ทานเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่รู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนักยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แน่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ 1. เสี่ยงถูกตำรวจจับ 2. ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง 3. ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ 4. ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น 5. ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเสือกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น 3. 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น 3. 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น 2. และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น 2. 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาการการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแม่นเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซ่าปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเราได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบัณฑิตาธิที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางธรมีแก้วกินนาลีอยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารก็ยังอยู่กับแฝงสุรีและอนุธิดาดำเนินรายการในมื้อนี
2: ้เจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งในตอนนี้อนุธิดาจะนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคมปี2024ท่านผู้ฟังที่เข้าลบเซิงว่าอยู่ในหมวดที่5กลไกการข้ามประกันท่านผู้ฟังก็คงจะฮู้กันไปแล้วว่าการลงทะเบียนของสถาบันการเงินนี่จะต้องเฮ็ดคือแนวใดแน่และก็บัดนี้เฮาจะมาต่อกันที่มาตรา41เงื่อนไขของผู้ขอสินเชื่อที่จะได้รับการข้ามประกันท่านผู้ฟังเซิงว่าบริษัทข้ามประกันสินเชื่อสามารถข้ามประกันให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีเงื่อนไขคือ1เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ขอสินเชื่อมีความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและคำแนะนำของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับฮ้องเอาโดยสภาบริหาร 3. วัตถุประสงค์ของสินเชื่อต้องสอดคล้องกับกฎหมายเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อมีเงินลงทุนในระยะยาวปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือยกระดับการขยายตัวและการคงตัว 4. เงื่อนไขอื่นตามการกำหนดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถค้ำประกันให้ผู้ขอสินเชื่อที่ครบเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ถึงว่าจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันบ่เพียงพอหรือบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยให้อิงใส่การประเมินประสิทธิผลของโครงการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อเป็นหลักนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น4เงื่อนไขที่ว่าทางผู้ขอสินเชื่อจะได้รับการค้ำประกันนั่นเองเจ้า
2: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา42ก็คือการเสนอขอการค้ำประกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับสถาบันการเงินที่ว่าได้ลงทะเบียนสามารถเสนอขอการค้ำประกันจากบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเมื่อเห็นว่าผู้ขอสินเชื่อนั้นมีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา41ที่ว่าอนุธิดาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนั้นเนาะคือหรือว่าตามเงื่อนไขที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกำหนดนั่นเองสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่ว่ามีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา41นี้สามารถเสนอขอการค้ำประกันโดยกลุ่มนำบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหลังจากนั้นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จึงจะนำส่งให้สถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนเพื่ออนุมัติสินเชื่อตามระเบียบการนั่นเองและนั่นก็แม่นมาตรา42การเสนอขอการค้ำประกันสำหรับอยู่ในมาตรา43การพิจารณาการค้ำประกันเนาะท่านผู้ฟัง เมื่อได้รับการเสนอโครงการค้ำประกันจากสถาบันการเงินที่ว่าได้ลงทะเบียนแล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะต้องพิจารณาการเสนอจากสถาบันการเงินดังกล่าวบุญพื้นฐานเงื่อนไขของผู้ขอสินเชื่อตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อหรือว่าตามเงื่อนไขที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้กำหนดนั่นเองถ้าเห็นว่าผู้ขอสินเชื่อนี้มีเงื่อนไขครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนเนาะท่านผู้ฟังกรณีเห็นว่าผู้ขอสินเชื่อหากบ่ครบเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องแจ้งตอบสถาบันการเงินดังกล่าวภายในกำหนดเวลา10วันลัทธการสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่ว่าได้เสนอขอการค้ำประกันผ่านบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะพิจารณาเงื่อนไขของผู้ขอสินเชื่อถ้าเห็นว่าผู้ขอสินเชื่อครบเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และระเบียบการที่ว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกำหนดบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะนำส่งให้สถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนพิจารณาผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าวถ้าว่าสถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนหากเห็นดีเนาะท่านผู้ฟังจะสนองสินเชื่อให้แก่ผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าวบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนนั่นกรณีผู้ขอสินเชื่อบ่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ว่าลงทะเบียนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องแจ้งตอบผู้ขอสินเชื่อดังกล่าวทราบภายในกำหนดเวลา10วันลัทธการและนั้นก็แมนการพิจารณาการค้ำประกันสินเชื่อที่ว่ากำหนดอยู่ในมาตรา43นั่นเอง
3: ชาวรันบุฟังก็ถือว่ามีเนื้อในนอเรือการระบุข้อมูลที่ว่าละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาการค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองเฮามาต่อกันที่มาตรา44สัญญาค้ำประกันสินเชื่อท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับสัญญาค้ำประกันสินเชื่อนี้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายและระเบียบการบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องสร้างสัญญาค้ำประกันสินเชื่อที่มีเนื้อในละเอียดครบถ้วนและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายและระเบียบการเจ้าก็ถือว่าจำเป็นแท้ๆที่ต้องได้มีความละเอียดรอบคอบและการอิงใส่กฎหมายที่ว่าติดพันบ่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายเกี่ยวข้องและการระเบียบการอื่นๆเพราะว่าเนื่องจากสัญญาค้ำประกันสินเชื่อนี่ถือได้ว่าสามารถดำเนินทางกฎหมายได้ถ้าเฮาเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายและสามารถเป็นบ่อนอิงเนาะถ้าเกิดกรณีที่ว่าหากบ่เป็นไปตามสัญญานั่นเองก็ถือว่าเฮาต้องได้เฮ็ดเนื้อในที่ว่าละเอียดรัดกุมอย่างคักแน่เนาะก่อนที่ว่าเฮาจะนำใช้สัญญาดังกล่าวนั้นเปลี่ยนสัญญาค้ำประกันสินเชื่อเจ้าละมาต่อมาตรา45การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันท่านผู้ฟังสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงงวดสำหรับหรือการสำหรับสสางที่ได้เจรจากันแล้วของสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันต้องปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดและต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเสียก่อนจึงถือว่าครบเงื่อนไขในการสำหรับเงินค้ำประกันนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ว่าดีเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันในกรณีที่ว่าสินเชื่อดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงนั่นเองเจ้า
2: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา46ก็คือการเรียกสำหรับเงินค้ำประกันสำหรับสถาบันการเงินที่ว่าได้ลงทะเบียนสามารถยื่นขอให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อจ่ายเงินค้ำประกันสำหรับสินเชื่อที่ว่าได้รับการค้ำประกันเมื่อครบเงื่อนไขในการสำหรับตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา47ก็คือมาตราต่อไปเนาะท่านผู้ฟังของข้อตกลงฉบับนี้การเรียกสำหรับเงินค้ำประกันต้องมีเอกสารที่ว่าเกี่ยวกับการตีราคาจำนวนเงินที่คาดว่าจะสูญเสียจากสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันรวมทั้งการคิดไรการสูญเสียดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามการกำหนดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองถือว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอบ่ว่าจะเป็นการเสนอขอการค้ำประกันหรือว่าการพิจารณาค้ำประกันสัญญา การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อรวมทั้งการเฮียกชำระค้ำประกันถือว่าอยู่ในหมวดที่5เนาะท่านผู้ฟังกลไกการค้ำประกันถือว่าเพิ่นได้มีการกำหนดอย่างจะแจ้งเกี่ยวกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
3: เจ้าท่านผู้ฟังและก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับการสำระเงินค้ำประกันดีเขาจะสำระแบบใดหรือรวมไปถึงการปฏิเสธการสำระเงินค้ำประกันจะเป็นคือแนวใดจะสามารถเฮ็ดได้คือแนวใดและสิทธิ์ของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเด้ภายหลังที่ว่าได้สำระเงินค้ำประกันไปแล้วจะเป็นคือแนวใดในอันนี้อนุทิดาก็จะให้ทางท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหาฟังกันในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวหนึ่งค่ะฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราได้ในระยะสุดท้ายของรายการ

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมแหงหอมใจนําใช้เงินกีบท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าในระยะสุดท้ายแบบนี้ทางแฝงสุรีและอนุทิดาก็ยังจะสืบต่อนําเสนอเนื้อในของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งว่าในมาตรา47นี้จะติดพันกับการชําระเงินค้ำประกันท่านผู้ฟังที่ฮักแพงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องชําระเงินค้ำประกันก่อนส่วนใดหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาค้ำประกันสินเชื่อเมื่อเห็นว่าครบเงื่อนไขคือ 1. สัญญาค้ำประกันระหว่างสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนและบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีผลบังคับใช้อย่างเต็มส่วน 2. ผู้กู้ยืมได้ผิดนัดชำระหนี้ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อระหว่างผู้กู้ยืมและสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียน 3. ได้เรียกชำระเงินกู้อย่างเป็นทางการจากผู้กู้ยืมเพื่อให้ชำระยอดเหลือค้างชำระทั้งหมดหรือกำลังดำเนินการบังคับปฏิบัติและดำเนินขบวนการเก็บกู้เงินที่ค้างชำระทั้งหมดคืนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องได้ชำระส่วนที่ยังเหลือของจำนวนเงินที่ได้รับการค้ำประกันเมื่อเห็นว่าสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนได้ดำเนินการบังคับปฏิบัติและดำเนินขบวนการเก็บเงินคืนเงินกู้ที่ค้างชำระทั้งหมดแล้วและได้นำเอามูลค่าที่เก็บเงินเก็บคืนเงินกู้ได้นั้นไปหักลบออกจากจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระของสินเชื่อดังกล่าวแล้วซึ่งว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องได้ชำระเงินค้ำประกันให้สถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนภายในซาวันรัฐการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารยั่งยืนการครบเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรานี้และเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา41ของข้อตกลงฉบับนี้อย่างครบถ้วนเจ้าหน้าผู้ฟังนี่ก็คือการชำระเงินค้ำประกันของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองเจ้า
1: เจ้ารับผู้ฟังพวกเฮามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา48ก็คือการปฏิเสธการชำระเงินค้ำประกันสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถปฏิเสธการชำระเงินค้ำประกันตามการเรียกเก็บของสถาบันการเงินที่ว่าได้ลงทะเบียนถ้าหากสถาบันการเงินดังกล่าวมีพฤติกรรมก็คือ 1. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันบ่ครบถ้วนและบ่กำหนดเวลาให้แก่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อ2ก็แม่นละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ก็คือข้อตกลงมาด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมสินเชื่อหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันสินเชื่อกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ3ก็คือบ่ดำเนินการหรือดำเนินการบ่สำเร็จทุกขั้นตอนในการบังคับปฏิบัติและเก็บเงินกู้จากสินเชื่อที่ว่าได้รับการค้ำประกันนั่นเองสี่ก็แมนปรับปรุงโครงสร้างหรือว่าปรับปรุงหัวสำระหรือการสำระสสางที่ได้เจรจากันระหว่างสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนและผู้กู้ยืมโดยโบได้รับการรับรองจากบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออันที่ห้าก็แมนสนองข้อมูลของผู้กู้ยืมที่โบถูกต้องให้แก่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อในเวลายืนขอการค้ำประกันนั้นในกรณีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อปฏิเสธการเรียกชำระเงินค้ำประกันของสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาบันการเงินดังกล่าวนี้ทราบพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธภายในสาวันรัฐการนับแต่วันที่ว่าได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนเนาะท่านผู้ฟังและสำหรับอยู่ในมาตรา49สิทธิ์ของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อภายหลังที่ว่าได้ชำระเงินค้ำประกันแล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อได้ชำระเงินค้ำประกันให้สถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนแล้วบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะกลายมาเป็นเจ้าหนี้แทนสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งหลังจากเก็บกู้เงินต้นทุนและหรือดอกเบี้ยได้สถาบันการเงินดังกล่าวต้องแบ่งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อตามอัตราส่วนของการค้ำประกันนั่นเองและนั่นก็แม่นมาตรา49สิทธิ์ของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อภายหลังที่ว่าได้ชำระเงินค้ำประกันซึ่งนอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
0: เจ้านันบุฟังก็ถือว่าทางรายการของพวกเราก็ได้นำเสนอไปอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแต่น่าเสียดายเวลาของทางรายการของพวกเราก็หยับจ่อมอเข้ามาแล้วฉะนั้นสำหรับเนื้อในรายละเอียดของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ยังมีอีกหลายหมวดหลายมาตรา ที่ว่าทางพวกเฮาอยากนำมาให้กับทานได้รับฟังกันฉะนั้นในมื้อหน้าเนาะวันเวลาเดียวกันนี่นี่ทางอนุชิดาและแฝงสุรีก็อยากเชิญชวนเนาะเลยว่าเฮียข้องให้ประทานหมุนขึ้น 20:30 FM 103.7 MHz มาเจอกันเส้นเก่าเส้นเคยแบบนี้เพื่อที่จะได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่ออยู่ในหมวดที่6การรักษาความมั่นคงในการรักษาความมั่นคงนี้จะรักษาคือแนวใดจะมีเงื่อนไขมีการบริหารความเสี่ยงหรือว่าความเพียงพอของทุนคือแนวใดจะเลิกซึ่งขึ้นไปเติมอีกอันนั้นอนุทิดากับแฟงสุรีจะให้ทางท่านผู้ฟังนั้นไปสืบต่อรับฟังกันในมื้อต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ทางพวกเฮาทั้งสองเองก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังทางบ้านแหละที่ว่าย้ำใดก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและพิเศษเลยก็ต้องขอแสดงความขอบใจมิตรหักแฟนรายการของพวกเฮาที่ว่าได้มีการโทรเข้ามาตำหนิติชมรายการของพวกเฮาพร้อมทั้งแนะนำพวกเฮาว่าในระยะนี้ควรเอาอันใดมานำเสนอเป็นพิเศษก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ายังบ่เคยโทรมาบ่กล้าก็สามารถโทรเข้ามาได้เนาะที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาทางพวกเฮามีทีมงานที่ว่ายินดีต้อนรับและก็ลมกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนั่นเองเจ้าในโมงรัฐการเด้อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: อนุธิดาพลสวัสดี
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายไปด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศสบับปรับปรุงสบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนและถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ
3: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่15กรกฎาคมนี้กองพลที่2ได้จัดตั้งพิธีปาฐกถาวันสร้างตั้งสะพานมิยังลาวครบรอบ71ปีโดยการเข้าร่วมของสหายพันโทศรีบุญเฮืองทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่2มีสหายพันโทนางคำผูพันธวงศ์หัวหน้าแผนกสะพานมิยังกองพลที่2มีคณะผักคณะบัญชากรมกองอ้อมข้างกองพลพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญตลอดฮอดเอื้อยน้องมียิงทั่วกองพลที่2เข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันโทศรีบุญเฮืองทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่2ได้ปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันสร้างตั้งสะพานมียิงลาวซึ่งตลอดระยะ71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมียิงลาวได้จารึกผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์ของชาตินับตั้งแต่ระยะสงครามกู้ชาติเอื้อยน้องมียิงได้เสียสละอุทิศเหือแห่งสติปัญญาเข้าร่วมการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพศชายด้วยความองอาจกล้าหาญภายใต้การชี้นำนำพาอย่างใกล้ชิดของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวองค์การจัดตั้งสะพานเมยิงได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคมปี2555เพื่อเป็นคันทุงหวบหวมเอาแห่งงานและน้ำใจรักชาติของเมยิงทั่วประเทศเข้าในภารกิจปลดปล่อยชาติในเวลานั้นเอ้ยน้องเมยิงได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่ยอมจำนนปกปิดความลับของการปฏิวัติอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันสูงส่งให้แก่เมยิงลาวจนมาถึงปัจจุบันตลอดระยะผ่านมามีเมยิงลาวจำนวนหลวงหลายได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่างประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษา และสร้างสาพัฒนาประเทศชาติผลงานที่เห็นประจักษ์ตาแม่นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สังคมซึ่งยืนยันถึงการส่งเสริมสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริงคือการที่แม่หญิงลาวได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากการนำพาของผักรัดให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกลไกการบริหารประเทศเป็นต้นแม่นรองประธานประเทศประธานสภาแห่งชาติรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและตำแหน่งบริหารระดับสูงอื่นๆอีกเป็นจำนวนหลายโอกาสเดียวกันนี้สหายพันโทนางคำผูพันธวงศ์หัวหน้าแผนกสหพันธ์เมียนยิงกองพลที่2ได้ผ่านบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการทํามีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันซวยๆแบบซีกับมื้อท้ายสัปดาห์นั่นก็คือมื้อวันศุกร์และเป็นมื้อที่มีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมของเอ๋ยน้องแม่หญิงพ่อเฮาซึ่งข่าวต้นสมองน้องนักข่าวพ่อเฮาก็ได้ไปเก็บกรรมข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆซึ่งเสาร์นี้กิ่งไม้ก็ไปห่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแม่หญิงลาวและสินทรายใหม่อยู่บ้านเสียงหนิวซึ่งก็มีการนำขั้นสูงบ่ว่าจะเป็นศาสดาจารย์ปริญญาเอกีแก้วไว้คำพิทูลซึ่งเพิ่นเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและเป็นประธานศูนย์กลางแนวราวสร้างสรรค์เป็นผู้ชี้นำองค์การมหาสุนนะเนาะและก็ยังมีเมียการนำเซนวาทานป้าอาลีอันทันป้านาลีศิสุริตเพิ่งซึ่งเป็นภรรยาของประธานประเทศบ่เฮาและเพิ่นเป็นประธานคณะปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวแน่นอนเนาะในงานนั้นก็มีท่านประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงท่านอาลีวงน้อมบุญธรรมเพิ่นกระทำพิธีเปิดซึ่งก็เป็นสถานที่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเพิ่นมาเป็นห้องการรีเริ่มอ่ะเนาะกล้องสาพันธ์มีหญิงลาวแล้วตอนนี้เพิ่นก็เป็นห้องมูลเสื้อซึ่งทางบริษัท CNP เพิ่นให้การหัวมือประกาศรีโนเวทปรับปรุงให้สู่ความทันสมัยต่างๆอยู่ในงานเพิ่นก็มีพิธีมอบใบย่องหยอให้บุคคลที่ประกอบส่วนวัตถุพันธ์ในห้องวางแสดงสิ้นสายใหม่และก็มีการประกาศพ้นการประกวดผ้าต่ำที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ลายมือของแต่ละท้องถิ่นส่วนลายทางเนื้อพละที่น้องหัวพันคว้ารางวัลไปเพียบมิดรายการเนาะก็สามารถสื่อสารกันได้เส้นเก่าเส้นเคยกับเบอร์นี้0305787052กิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายกับมื้อวันศุกร์เฮาก็บ่ได้เน้นน่ะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาเฮามาฟังผลงานของมาดูน่าเพลงนี้เพลงเก่าแต่ว่าเพิ่นเอามารีมิกซ์ใส่ชื่อว่า Dance Teria มาฟังนำกันทึกใจบ่ทึกใจจังได้ฟีดแบ็กกันมาลั่งใหม่

ก็มีเพลง Dance Teria เก่าบอกับบอเก่าเนาะก็หมายถึงว่าเป็นเวอร์ชันค่อนข้างจะเอาตัวเก่าแล้วมารีมิกซ์มาแต่งแท็กเอามาเป็นเพลงจิ๊กเจี๊ยบคัวเคียงใหม่สร้างกันอยู่ในอัลบั้มของมาดูน่านักศิลปินเพลงพ็อปราชินีเพลงพ็อปที่ปล่อยออกมาใส่ซื้อว่า Confession Song อะเนาะหรือว่า Two กันถ้าว่าเว้าเรื่องปล่อยเพลง Remix ตัวนี้ออกมาเป็นปล่อยวันที่3เดือนนี้กับอัลบั้มปัจจุบันของ Madonna เป็นซิงเกิลปล่อยออกมา 3-4 ซิงเกิลก็ได้รับความนิยมและกำลังฮิตฮอตกันอยู่ในคืนวิทยุหรือว่าคืนโทรภาพโทรทัศน์ต่างๆเนาะบางวันจะเป็น I feel so free read my lips love sensation bring your love รวมแล้วแต่เป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มปัจจุบันนี้ก็ขอบใจมีรายการที่ tune in มาติดตามรายการพวกเขาเดินทางบ้อมทางบริษัทเราโทรละคงมักเพียงซาเพียงไวเพียงเก่าเพียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับเนาะเพียงแต่กิ้งกังกันมาผ่าน030 5787052เด้อติดต่อติดตามได้ผ่านช่องทางนี้

老拖拉空แจกแจกแจกแจกทุกท้ายเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนจนถึงท้ายปีเดือนละ100ล้านกีบแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจึงจะได้เป็นเจ้าของรางวัลดังกล่าวก็เพียงแต่เวลาเฮาตื้มเงินตื้มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมเฮาต้องตื้มให้ถึง 100,000 เพื่อเบอร์เฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เป็นจะแรนดอมอันนี้เป็นการแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลุ้นรางวัลนอกก็เพียงแต่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้ตื่มเงินแพ็กเกจ 100,000 ขึ้นไปท้ายปีนี้เพิ่นแจ้งใหญ่เขามาโปกันบ้านเดียว 1.4 ตื้อมีไรกันแล้วก็มีไส้คอคำมูลค่า300ปลายล้านลุ้นไปนำกัน

สำหรับผู้ได้สะสมคะแนนในเครือข่ายเราโทรคมการใช้งานทุก 1,000 หมายถึง 1 คะแนนแล้วระบบก็จะสะสมไว้ให้พวกเขาตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเขานั้นเอาคะแนนไปแลกเป็นมูลค่าโทรก็ได้หรือว่าจะแลกเป็น data เพิ่นมีแลก data นี่มี3ทางเลือกคุณได้เส้นว่าห้อยคะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กีบใส่ได้5มื้อจื้อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกรหัสมันเลข10ห้อยคะแนนแลก data 5กีบใส่ได้1มื้อรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กีบ3มื้อรหัสมันเลข12แล้วห้อยคะแนนแลก data 2กีบใส่ได้5มื้อรหัสมันเลข13จื้อแล้วเนาะวิธีแรกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านทางบริการ M Service ก็สามารถแลกได้

0: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลุขมลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทะลุขมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุขมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: Colorful Music, the best radio in town.
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะลุขมลาวทะลุขมทะลุขมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวทะลุขมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการทียังเดินทางพร้อมๆกันอยู่เพราะเขายังมีเวลาพุ่นละ14โมงวุ่นแล้วพวกเขาจึงเซกูดบายกันไปมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อสั้นกันข้อเป็นเพลงสากลมีรายการแยกจะฟังผลงานของเอจารันก็มีไลน์เพลงไลน์ซิงเกิลที่ติดหูแต่กิ่งไม้หยิบตัวนี้บ่ค่อยจะปล่อยมาฟังลำกันว่าจะทึ่งใจหรือบ่ใส่ซื้อว่าแคมเมอร์

ก็เป็นหนึ่งซิงเกิลของนักร้องสาวอังกฤษคนนี้เอชชารันนักร้องนักแต่งเพลงร้องเพลงนี้ไว้ท้ายปี2025สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่5ใช้ชื่อว่า Play เป็นซิงเกิลที่5เซนกันซึ่งอธิบายถึงความทรงจำเนื้อภาพถ่ายอธิบายถึงความทรงจำที่ได้ไปกับไพ่คนหนึ่งที่หูใจแล้วเห็นความสวยงามในตัวของเขาแม้นแต่ภาพถ่ายก็ยังบ่สามารถจะเก็บกรรมได้ทั้งหมด

อีกฝ่ายก็คิดว่าตัวเองก็บ่ได้สวยงามหรือว่าสง่าในสายตาของไผคนหนึ่งอ่ะเนาะแต่เพลงนี้เขียนว่า You think that you don't have it จะอาจจะคิดว่าเจ้าบ่มีสิ่งนั้น Beauty and abundance but you do แต่อยากจะบอกว่าความงามและคุณค่าต่างๆอ่ะความจริงแล้วมันเจ้ามีก็แล้วแต่เนาะคนเฮามันจะเห็นความงามของคนอ่ะมันแตกต่างกันบางคนก็เบิ่งเซ็กซี่เบิ่งความสวยงามของภายนอกหลายคนก็เบิ่งทางภายในเบิ่งนิสัยใจคอแล้วแต่ความมักหักของแต่ละบางแต่ละบุคคลนะขอบใจมีรายการที่ทูนินมาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่กิ่งไม้ทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งมีให้มีรายการได้ติดตามทุกเมื่อ13โมงถึง14โมงก็มีสนใจเนาะสนใจเรื่องการบริการของบริษัทลักที่ให้การสับสนนั่นก็เป็นบริษัทลาวโทรคมมีรายการก็สามารถทูนอินเข้ามาติดตามตอนนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนั่นก็คือเพิ่นแจ้งรางวัลขบฮอบวันสร้าง

0: เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: Colorful Music, the best radio in town.
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: หนี่ตุน
5: หึ
4: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

าขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังเมื่อกี้ก็ปล่อยให้ฟังแล้วว่าจะเป็นการแจ้งรางวัลครบรอบ30ปีของเราโทรคมหรือว่าบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมผู้ใดไปแถวนั้นก็สะดวกสบายสามารถเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคม

ไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การโฮมมือเพราะว่าจะเป็น AIS สะดวกสบายมีเป็นแพ็กเกจ1มือ3มือ7มือเอาสามารถสมัครได้กับราคาเป็นกันเองราคาที่สามารถจับต้องได้อะเนาะและสอบถามได้อีกตื่น 1101 หรือว่าติดตามรายการพวกเขาเดี๋ยวมาว่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มาฟังเพลงต่ออีกตื่นหนึ่งเสียงเพลง

นี่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดของอเล็กซ์วอลเลนซึ่งนักร้องคนนี้วางล่างๆมีเพลง Ordinary ถือว่าติดชาร์ตอันดับหนึ่งแบบถล่มทลายทั่วโลกอะและนี่ก็เป็นซิงเกิลตัวหนึ่งที่ตามมา Fever Dream จริงไหมเคยหยิบมาบ่อยไม่รายการได้ฟังแนะนำเป็นเพลงใหม่ไล่ครั้งแล้วมือนี้ก็หยิบมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็ขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาติดตามอยู่นครลงเวียงจันทร์ก็ดีเนาะผ่านทางวิทยุหรือว่าบางคนทูนอินไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถเข้าถึงโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่หอยซาวหรือจะติดตามผ่านคืน94ก็ยินดีต้อนรับอยากจะฟังเพลงแบบใดพวกเราก็สามารถสื่อสารกันผ่านเบอร์นี้0305 5787052นะเกี่ยวกับเรื่องโฆษณา10นาทีตอนต้นอย่างใดอยู่อย่างบล็อกไว้ให้อยู่ส่วนห้างหันได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาก็สามารถติดต่อได้ส่วน50ตอนท้ายนั้นเนาะ50นาทีตอนท้ายพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเพื่อให้การสนับสนุนจนถึงท้ายรายการหลายคนถามเข้ามาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีบ่มีนะรายการพวกเขาบริเวณเสาร์อาทิตย์ก็ทำหน้าที่มาโอมาหล่มมาปล่อยเสียงเพลงให้มีรายการได้ฟังกับเมื่อวันศุกร์พวกเราหยิบซาลาต่างแดนมาเบ้ามาว่าขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเรานั้นนำซาลาต่างๆหยิบเรื่องนี้มีรายการประเทศเพื่อนมิตรใกล้สิทธิ์พวกเรานี่แหละก็คือประเทศเวียดนามเนาะตอนนี้เพิ่นสนับสนุนให้มีลูกสองคนแล้วเพิ่นเพิ่มวันพักเกิดลูกอ่ะทั้งอีกนะพร้อมทางเงินและสวัสดิการด้านสุขภาพต่างๆก็ถือว่านี้เป็นแห่งจูงใจอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลเวียดนามเราเพิ่นประกาศให้ประชาชนนั้นมีลูกเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มกังวลว่าประเทศนั้นอาจจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนที่เศรษฐกิจจะเติบโตทันฉะนั้นนโยบายตัวนี้เนาะก็มีขึ้นภายหลังทีเพิ่นยกเลิกนโยบายตัวเก่าซึ่งมีการห้ามนะและมีพ้นบังคับใช้แม้นวันที่1เดือนนี้เป็นต้นไปเนาะก็มีพ้นบังคับใช้กันมาแล้วซึ่งแม่หรือว่ามารดาที่เกิดลูกผู้ที่2มีสิทธิ์ลาพักเพิ่มจาก6เดือนมาเป็น7เดือนแล้วพร้อมทางมีการสนับสนุนเงินด้านสวัสดิการต่างๆ

0: ดังนั้นก็ถือว่าประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งละที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสูงสุดในระดับโลกอีกได้เนื่องจากว่าอัตราการเกิดมีการหลุดหลงควบคู่กับอายุเฉลี่ยการแต่งงานเพิ่มขึ้นเบาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนาะฉะนั้นคนเขาก็เอาลูกน้อยลงประมาณนั้นแต่นักเศรษฐศาสตร์แต่น้องคนกระเตือนว่าเวียดนามอาจจะประเสริฐกับปัญหาขาดแคลนแรงงานและด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มสูงขึ้นคันท่าว่าบริเริ่มอันใดอันหนึ่งเนาะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงประกาศกฎหมายประชากรฉบับใหม่เพื่อสวยให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรช้าลงอันยืดออกไปว่าซั่นแล้วถ้าเทียบประเทศเวียดนามกับประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสาธารณรัฐเกาหลีเวียดนามก็ยังอยู่ในจุดที่ดีกว่าเพราะว่าสองประเทศนั้นแต่ละปีเพิ่นก็กังวลคนของการสำรวจนะอัตราการเกิดของประชากรปีได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะผิดหวังอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่หยิบมาเว้ามาว่าให้มีรายการได้หูฟังรายการไปแน่เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศใกล้เคียงพวกเขาเรื่องประเทศใดหนึ่งในโลกที่น่าสนใจก็หยิบมาเว้ามาว่าขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการบอกเลยบอกอีว่าพึ่งแจ้งรางวัลคุ้มฮอบ30ปีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาปฏิบัติตามเงินใครนั่นก็คือเวลาตื้มเงินอ่ะอย่าลืมตื้มโบลุด1แสนเด้อเพื่อเขาจะเข้าไปสิ่งรางสิ่งรางวัลท้ายเดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีเด้ลุ้นกันไปมิดรายการ
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุน
6: หึ
5: กูบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR data สําเร็จระบบจะเปิดให้นําใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
10: ลาวโทรคม
9: โทรคมของคนลาว
10: เพื่อสังคมลาว

0: Súbeme la radio.
1: เฮามาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการภายล่างชีฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมเนาะซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนลับรายการคาร์ลฟูนหยิบผลงานของเคทีเปเร่เนาะภายล่างที่พวกเราฟังเพลงไอ้น้องสายนักฮ้องศิลปินที่เป็นเพศสายส่งสามเพลงละเอามาฟังเคทีเปเร่เพลงนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะมาอยู่เคยหยิบมาปล่อยส่งสามเทือแล้วล่ะใส่ซื้อว่า Watch It Burn

กำลังฮิตฮอตอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงที่หยิบให้บริการได้ฟังแคทตี้เพอร์รี่ฮ้องเพลงนี้ใส่ซูเปอร์วอชอิตเบิร์นหวังว่าคงทึกใจมีรายการที่ติดตามหาฟังผ่านสองทางนี้กับมือวันศุกร์มือนี้ก็หูสูบังเงียบๆอยู่ได้แถวนี้สงสัยเลยน้องแม่หญิงหลายคนก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงน้องเพิ่นจัดเป็นการเริ่มฉลองวันสร้างต่างสหพันธ์แม่หญิงเลยวันที่สาวที่จะมาถึงเนาะเมื่อวันจันทร์นี้เองถ้าว่าก่อนหน้านั้นก็มีกิจกรรมต่างๆมาเข้าสาระอีกตึมเรื่องหนึ่งก่อนจะฟังเพลงทรงท้ายเกี่ยวกับเรื่องคืนขมฮ้อนนี่ละมิดรายการอันเบาเรื่องอากาศฮ้อนแถวบ้านเฮาอันถ้าว่าฮ้อนประมาณ 30-40 นี่ก็ถือว่าฮ้อนอีลี่เนาะฮ้อน30ปลายนี่ก็ถือว่าอยู่ยากแล้วแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าปัดมันอากาศอยู่แถวบ้านเฮามันก็มีเพื่อนว่าเป็นอากาศค่อนข้างจะฮ้อนนะสงสารฉะนั้นหลายคนก็มักลมกันว่าเออเพราะเขามีแต่ละดูฮ้อนฮ้อนกลัวและฮ้อนที่สุด Sorry, แต่อยู่ในเขตยุโรปมีรายการคืดพาเบิงยุโรปนี่ส่วนใหญ่ก็เจ้าจะคุ้นกับอากาศเย็นๆฉะนั้นแถวนั้นประเสริฐกับคลื่นความฮ้อนเพื่อถ้ามีผู้คนเสียชีวิตนะอันนี้เป็นข้อมูลจากรอยเตอร์เพิ่นเปิดเผยว่าเปิดเผยตัวเลขโดยที่อ้างอิงข้อมูลทางการของประเทศยุโรปและข้อมูลจากยูโรโมโมซึ่งเป็นเครือข่ายติดตามอัตราการเสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากความฮ้อนมิดรายการการติดตามสนับสนุนการติดตามนั้นเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆประวัติจะเป็นศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิแห่งยุโรปใส่ซื้อย่อว่า ECDC และองค์การอนามัยโลก WHO เพิ่นก็ระบุว่าประเทศต่างๆในยุโรปมีการรายงานผู้เสียชีวิตรวมหลายกว่ารวมทั้งหมดลายกว่า 10,000 กรณีซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติฉะนั้นระยะคืนขมฮ้อนหุนแหงอย่างที่บ่เคยเกิดมาก่อนในแถวนั้นส่วนใหญ่ก็เกิดอยู่แถวยุโรปตะวันตกในปลายเดือนมิถุนาปลายเดือน6นะท้ายเดือน6วันสันสาแล้วหนึ่งในจำนวน 10,000 คนที่เสียชีวิตแมนผู้ที่มีอายุ65ปีกว่าถึง 9,000 คนฉะนั้นข้อมูลตัวนี้ก็บ่ได้หมายถึงว่าตายย้อนข่มฮ้อนโดยกงอีลีเนาะอัตราตายย้อนข่มฮ้อนโดยกงเอิ้นว่าพยาธิลมแดดเอิ้นว่า heat stroke ก็มีจำนวนหนึ่งแต่โซนไล่อากาศฮ้อนแล้วเหตุให้ผู้ที่เป็นพยาธิเช่นว่าพยาธิหัวใจพยาธิระบบทางเดินหายใจมีความหุนแหงแล้วถึงขั้นเสียชีวิตถ้าว่าผู้ใดติดตามข่าวๆต่างๆก็คงจะเห็นคลื่นความฮ้อนส่งผลกระทบบอลหนาวอากาศก็ฮ้อนแห้งแถวอาซีพวกเฮาสัมผัสว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบวกกับเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าก็เป็นสิ่งท้าทายให้กับพวกเฮาเรียกเบิ่งเวลายังส่องนาทีว่าสิเราต่อแต่เวลาบ่เป็นใจก็ขอถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการเดอร์ที่ทูนอินเข้ามา
ติดตามรายการมื้ออื่นได้ใหม่เวลา 1:52 น.คือ9มาส่งท้ายด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเนาะเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ่งไม้ say goodbye กันไป Have a nice weekend bye bye

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกบูรณารักษาและซ่อมแปลงทั้งหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที109รวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครลมิงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทางสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อประสานงานกับสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงองค์การกวดการรัฐแต่ละขั้นเพื่อช่วยในการติดตามสุขยู่และกวดการบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่มีในแผนแล้วให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้และจะหีบฮ้อนค้นคว้าพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและมาตรการปรับใหม่ลงวินัยลงโทษต่อผู้ละเมิดบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะประกาศนำใส่ในมมนี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แม่ๆมื้ออื่นเช้าพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดการการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจรคมจรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ทานพื้นบ้านสำลานมวลสื
2: ่อเอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565999 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้
4: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์กันแล้วมื้อศุกร์สันหันษาศุกร์อุราพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเพลิดเพลินเจริญจิตเจริญใจวันศุกร์มัดมื้อได้มื้อนี้ได้มื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ17วันเต็มๆของเดือนกรกฎกันแล้วเป็นมื้อขึ้น3ค่ำเดือน8 82หนเด้อเดือนนี้นะปีนี้นะว่าซั่นซะ82หนเป็นมื้อขึ้น3ค่ำเดือน8พ.ศ. 2568มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปลายเฮาก็นำข่าวนำข่าวมาฝากมาตอนคือเก่าคือเดิมนั่นแหละเนาะเฮาระมัดระวังขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลใส่รถใส่ถนนก็อย่าประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุมอบพันธะเสียภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อผู้ค้าขายง่ายมือก็ดีค้าขายถือกฎหมายก็ต้องแม่นเสียภาษีให้แล้วเนาะเสียพันธะบ่ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าเสพติดฟินกัญชาเฮโรอีนบ่ค้าบ่เฮ็ดอันนั้นน่ะมันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเอาบ่เฮ็ดเฮ็ดแนวมันถูกต้อง ค้าขายก็ได้เนอะพี่น้องเนอะมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเด้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดแหละมันเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานเด้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากสิเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้ว่าซะดูนำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-5999 020-8856-5999ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะมาฟังนิทานมาฟังนิทานกันเรื่องลิงและตั๊กกะแตนโม

จะกี้แต่ก่อนว้าวก็สิกี้แท้กี้ว่าแล้วเนาะจนบ่ฮู้ที่ไปที่มาบ่ฮู้วันเดือนปีสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นพวกสัตว์ปีกเคยใส่ตักแตนโมนี่เป็นผู้ติดต่อโดยสารไอ้เนี่ยมันบินเด้เนาะหรือว่าส่งข่าวต่างๆระหว่างจําพวกสัตว์พวกอื่นๆและสัตว์ปีกด้วยกันเพราะอาศัยความว่องไวในตัวของมันเดย้อนตัวของมันน้อยไปใส่มาใส่ก็สะดวกเด้บ่มีใครสนใจต่อการไปการมาของมันเดวัสันสักตักแตนโมนี่ได้มื้อหนึ่งตักแตนโมก็ได้รับคำสั่งให้ไปส่งข่าวตามที่เคยเห็นมาแต่มื้อนั้นผัดคำเดสิฮอดมื้ออื่นจึงไปก็บ่ได้เพราะเป็นข่าวด่วนเด้ข่าวเรื่องไข่ลดดอกบุจักเลยเวลานั้นตะเวนใกล้จะตกดินแล้วตักกะแตนก็ฟ้าวเขี่ยวไปแต่บัดกลับมาก็พอดีฮอดกลางป่าตักกะแตนโมก็ทั้งคิดอยากไปหน้าทั้งคิดอยากกลับหลังเพราะมันบ้าขึดย่านเด้ไอ้นกตักกะแตนโมขึดย่านมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอดีเห็นหางนกกระจิบหางหนึ่งอยู่งาไม่ถึงหัวมันจึงบินขึ้นไปซองเบิ่งรับขึ้นไปแล้วก็อ้อนวอนตัวนกกระจอกนกกระจิบด้วยเสียงอ้อนหวานว่าโอ้ยป่านกกระจิบเอ้ยคอยขอผักเหื่อนนำเจ้าคืนนี่ได้บ่น้อมันค่ำมืดจืดตาหนทางแล้วเอ๋นกตะกะแตนโมพึนถามแม่นกกระจิบได้ยินเสียง

ฝ่ายตั๊กกะแตนโมก็บ่ยอมฟังเหตุผลมันชืบตออ้อนวอนว่ะโอ้ยต้นโตไข่น้อยๆข่อยก็ขอนอนขึ้นเดี๋ยวนี้นะสิบ่เน่งแห้งนะพอกไปใช้กับบ่ได้มันค่ำมืดแล้วมื้ออื่นข่อยก็ไปดอกว่าซะมื้ออื่นก็ไปดอกทั้งแม่นกกระจิบมันก็เลยแม่นกกระจอกก็เลยว่าคนน่ะโอ้ยบ่ได้บ่ได้ข้าเจ้าแห้งเหี่ยวเลยแข็งมีน้ำอีกซ้ำลูกของข่อยก็ห้าก็บ่ใหม่ๆได้แม่นกตอบซึ่งขอความเห็นใจแล้วทางไอ้นกเว้าจังซั่นตั๊กแตนโมก็ยังวนอีกว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกข่อยสินอนคดเอาดักเพราะยันถือข้อลูกเจ้าตั๊กแตนแสดงความเชื่อมั่นให้แกนกกระจิบเห็นเป็นนั่นว่าแม่นกก็จำใจให้ตั๊กแตนโมหันพักนอนเฮือนของตนโดยให้ข้อผูกมัดว่าต้องนอนคู่เขาบ่ให้เหยียดขาออกนะเอาตั๊กแตนนี่ให้นอนคู่เขานั่นตั๊กแตนก็หับเงินไข่แล้วก็ตั๊กแตนโมก็นอนรับอย่างแจ่มจมพอเพิ่นบินมาเมื่อยเด้พอเที่ยงคืนตั๊กแตนโมเมื่อยขาแล้วเว้ยมันคดหลายเนาะตั้งแต่หัวแรงพุ่นก็ลืมคำสัญญาแล้วก็ลงเหยียดขาหมดแรงแล้วไอ้นี่นอนละเมอพร้อมนะยาดขาไปรถขาของตั๊กแตนโมก็เลยไปเสียดเอาคอนกน้อยหาก็บ่หั่นโอ้แห่งมีหนามเว้ยไปเสียดเอาคอนกน้อยหาก็บ่มีไหมขาดไปซะแล้วโอ้เฮ็ดให้ลูกนกจิ๊บตัวนั้นตายเสร็จบัดนี้ซ้ำกับข้าลูกเขาตายทั้งเป็นพอตื่นเช้ามาแม่นกเห็นลูกตัวตายตัวหนึ่งก็คึดเครียดแค้นแหละแล้วก็บ่ยอมให้ตั๊กแตนกลับบ้านก่อนการเว้าจากกันจึงมีการทกเถียงกันโดยบ่มีไผยอมไผจึงพากันเข้าเพิงพญาลิงผู้เป็นศาลตัดสินว่าซั่นซะเพื่อแก้ไขปัญหาของตั๊กแตนและนกจิบโอ้ยเจ้ากระสางเห็ดเนาะลูกค่อยตายแล้วนี่นะป่านั้นว่าอีโบเย็ดค่ะค่อยเมาแล้วบ่อยากให้เจ้ามาอยู่นำเจ้าฮักเห็ดไปแล้วเนาะทางไอ้ตั๊กแตนก็โอ้ยก็ขอนำแล้วก็บ่เกียดตันหน้าเย็ดไปมันหักไปถึกคอห้อยขาดซะแม่เด้น่ะบ่ลงรอยกันเถียงกันอยู่ซะโอ้พอไปหาไอ้ลิงแล้วลิงเป็นผู้วินิจฉัยละเว้ยวินิจฉัยไอ้ลิงถ้าว่ามีนิสัยกระวอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้วไอ้นี่นะลิงนี่เป็นผู้มีนิสัยกระวอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้วจึงเว้าขึ้นว่าตั๊กแตนนี่เป็นผู้พิษมดท่านแล้วเจ้านี่ก็เฮ็ดแนวบ่เฮ็ดทับปากแล้วก็ยังไปเหยียดแข้งเหยียดขาออกให้ข้อลูกข้อลูกเขาตายนี่มันก็บ่เป็นติเจ้าก็ได้ว่าซะไหนว่าแล้วตั๊กแตนพิษตั๊กแตนนี่ก็ขออ่อนยอมแล้วว่าตัวบ่ได้พิษบ่ได้เจตนาพญาลิงก็ยืนยันแต่คำเดียวว่าพิษสุดท้ายก็เกิดพิษพลาดกันขึ้นเนาะระหว่างลิงกับตั๊กแตนโมพญาลิงใจให้จึงท่าสู้หบกับตั๊กแตนโมโดยวางกติกาสู้หบว่าให้แต่ละฝ่ายมีจำนวนพลพอกันคือฝ่ายลิงเป็นตัวแทนให้ฝ่ายนกกระจิบต่อสู้กับฝ่ายลิงโกกให้ฝ่ายลิงโกกมีจำนวน3ปลายต้นโพให้ฝ่ายตั๊กแตนมีจำนวน3ใบพุกคือกับใบทูนนี่แหละใบพุกนะมันเป็นใบใหญ่ๆเด้นี่ก็คือใบทูนนัดเวลาคักแน่มื้ออื่นเช้าแดดออกหมอกเพิกแล้วก็แม่นฟาดฟันกันรถโอ้ไอ้ลิงคันว่าจังท่านบ่ลงร้อยกันนี่มึงกับกูต้องเป็นศัตรูกันตลอดเฮ็ดซึกกันติเฮาเฮ็ดซึกติเฮ็ดซึกติทางไอ้ตั๊กแตนก็อ๋อคันว่าจะเฮ็ดก็เฮ็ดมันคือบ่ตัดสินบ่เป็นธรรมเว้ยบ่ได้เจตนายังสิมาว่าเฮาฆ่าลูกเขาอ่ะไอ้ก็เฮ็ดนะเงินใครมาว่าซะเงินใครก็คือเว้านะพอถึงตอนเช้าของมื้อต่อมาฝ่ายลิงเป็นผู้ห้าวหันว่องไวแดจึงมั่งมอแต่เช้าแล้วเต้นไปเต้นมาก็ๆๆๆๆๆอึ้งอักอึ้งอยู่แหละเอิ้นใส่กระตักกระแตนว่าเฮ้ยบักกระตักแตนหม่อมเอาละบ่เลยลงมือเถอะเว้ยกูห้าวแล้วเด้นี่ห้าวเด้ฝ่ายตะกะแตนโมในตอนเช้าก็ยังเปียกซุ่มอยู่ปีกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้ขมังขมอผู้ปานใดตะกะแตนโมนี่ตอนเช้ามันยังปีกเปียกเด้ถึกหมอกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้แข็งแฮงก็เลยเว้าขึ้นว่าอ๋อย่าฟาวเด้อท่านลิงถ้าแดดออกหมอกเพิกก่อนแม่เว้ากันเป็นเว้าแม่สิมาห้าวแท้การห้องขอของฝ่ายตะกะแตนก็เป็นจุดอ่อนหลายแล้วแต่ฝ่ายลิงบ่ได้คำนึงเลย

0: จึงเป็นอันว่าโอกาสดีของพวกลิงพลาดไปแล้วฉะนั้นเมื่อแสงแดดสาดซองลงมาดนเติบบรรดาตั๊กแตนโมก็พากันปีกก้าขาแข็งแล้วซึ่งไอ้ลิงบ่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ผือปีกดีดขาตับตับตับตับแทบแทบหัดกายพร้อมชู่หบและเริ่มต้นลงมือสู่หบกันเลยเพื่อไปลดตั๊กแตนบินปรุงไปลดไอ้ลิงสู้กันเลยแหละเมื่อตั๊กแตนบินจับหน้าผากของลิงตัวใดลิงตัวอื่นก็เอาไม้ค้อนฟาดใส่หัวหมดแหงแทนที่ตั๊กแตนชิตายกงกันข้ามไม่ค้อนผัดบ่ถึกตั๊กแตนมันดีดหนีมดฟาดลงใส่ตัวลิงตัวเองลงใส่บาดใดกบถึกแต่หัวหมูเจ้าของการต่อสู้ได้ดำเนินไปโดนสมควรจึงสิ้นสุดลงโอ้ยก็เมื่อยเต็นแล้วไว้เฮาก็ได
1: ้โอ้ยเด็กนี่ก็ทากันเองซ้ำนะค้อนถึกตัวเองซ้ำนี
0: ่นะลิงถึกค้อนหมูตัวเองตายละเนตละนองฝ่ายตั๊กแตนก็เลยได้รับไสยชนะการสู้หบระหว่างลิงและตั๊กแตนเป็นฝ่ายชนะเลยแม่นตั๊กแตนเพราะว่ามันเต้นดีขามันแข็งฝ่ายลิงเหลือเพียงแต่ตัวเดียวเท่านั้นทั้งย่านทั้งย่านทั้งอย่างแล้วไอ้ฝ่ายลิงนี่เนาะเดียวตัวเดียวเด้ทั้งย่านตายทั้งอิดเมื่อยบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดเลยแล่นไปลี่อยู่หิมห้วยแห่งหนึ่งนั่งหันใจหอบเหงาๆอยู
2: ่โอ้มันคือว่าพี่ลึกแท้อันตั๊กแตนตัวน้อยๆเดียวโอ้ยเหลือกูเดียวแล้วตายเมื่อละหมู่พวกอะไรโอ้ยโอ้ยเยื่องซะแล้ว
0: บังเอิญอยู่ลุมก้อนหินนั้นบ่อนเพิ่นนั่งหันพัดมีกบตัวนึงอาศัยอยู่โอ้หลายสัตว์ขนาดมันจึงห้องขึ้นหมดแหงเสียงดังแอบๆๆๆๆอยู่ซะแล้วโอ้คันกบห้องขึ้นลิงก็ตกใจหมดแหงพอหาก็ปบศึกมาลี่อยู่หันว่าซั่นซะหาก็ปบหนีปบหนีลี่ศึกอยู่หันพัดมีเสียงอีกแล้วพอดว่าเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็บ่เห็นหยังเพราะว่ากบมันลี่อยู่งนหินเหลียวลงลุมก็เห็นแต่ลูกอันทะของตัวเองจึงคิดว่าแม่นหน่วยอันทะของตัวห้องจึงคิดว่าย่านศึกยามเสือจังสิกูแห้งย่านบ่ได้มึงผัดชิมห้องม่วนชื่นอยู่นี่วะมันคิดแล้วก็กบสมบัติห้องอบอยู่ไอ้ลิงเห็นเสียงกบห้องซะแล้วโอ้มันแม่นเสียงหยังนี่เนาะส่องไปส่องมาโอ้เห็นลูกอันธาตัวเองแล้วก็จมมึงกูแห่งปบตายหรือมึงสิมาห้องม่วนเชิญอยู่มึงนี่ได้มึงนี่ว่าซั่นตอนแรกกบก็ห้องขึ้นอีกฝ่ายลิงอยากให้แห่งคิดว่าแม่นลูกอันธาใครห่ำตัวเองห้องก็จึงยกค้อนยกก้อนหินขึ้นมาทุบหน่วยใครห่ำตัวเองจนแตก ทับลูกอันธาตัวเองตับมันอ้ายแล้วก็ม้อยตายลงกับก้อนหินบ่อนนั่นนับแต่นั้นมาลิงตั๊กแตนจึงบ่ถือกันและเป็นปรปักษ์กันจนถึงทุกวันนี้โอ้ยก็โหนี่ได้ว่าตั๊กแตนบ่ถือกันกับลิงสมมุติตั๊กแตนมันบ่ไปจับลิงลิงก็บ่ไปม่นหาตั๊กแตนชวนหลายมีแต่คนละจับตั๊กแตนนี่จืนใช้น้ำมันหลายๆกอบขึ้นอย่างนี้ว่าเรื่องตั๊กแตนนี่โอ้เพิ่นก็ดื่มก็กินกันอยู่แต่อยู่ทางภาคเหนือเฮานี่โอ้ระบาดอย่างหนักเข้าปลูกเข้าหัวเข้าสวนเฮานี่เข้าให้เข้านานี่เกือบว่าบ่ได้กินฉะนั้นเพิ่นก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ตอบสนองอุปกรณ์ปราบตั๊กแตนโดยเฉพาะแม่นสปปจีนสปปจีนเพิ่นก็ได้ตอบสนองเครื่องปราบตั๊กแตนโอ้มีหลายเก็บมาขายบุญบังไฟเป็นคือจังซั่นเนาะว่าชุกันฟังบ่มีพี่น้องเฮานิทานเรื่องนี้ก็ได้ความสามัคคีมันจึงค่อยแม่นสำเร็จมันค่อยคมดีกันมีพิษพิเถียงกันมันก็เป็นจังซั่นละความผิดความเถียงกับมันบ่ดีก็คือกันกับเฮาอยู่ครอบอยู่ครัวอยู่งานอยู่ซ่านถ้าหักหาแพงกันเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวบ่ผิดบ่เถียงกันมันก็มีความสามัคคีกันอยู่ทางอยู่อยู่ทางไปอยู่ทางมาเกี้ยงแต่นอกทางในเป็นบักเดือหวานนอกเนื้อในส้มดังบักหนาวเกี้ยงปากไห้ทางในปากปลาแดกเกี้ยงปากบั้งขังคอปากกระทอเกี้ยงฮอดในใบใส่ฮอดดูกเกี้ยงฮอดข้าวปลูกเกี้ยงฮอดข้าวปัดหลาน
3: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอ้าโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่ เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี่นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดได้ดีสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขหมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจะสิใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนา
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่น เลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
4: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปีนี้แขวงอัตตปือมีแผนจะปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านโตในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎท่านซักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎคมแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟุดฟื้นพร้อมทางเน้นนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำขึ้นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุขโยส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารท่านซักบัณฑิตจันทรังสีได้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทางประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแนะใสฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับประชาชนภายในแขวงสิ่งสำคัญแม้นการยุติการหาปลาแบบดับศูนย์เส้นการสอดไฟฟ้าการเบื่อปลาหรือการหาปลาแบบดับศูนย์ในฤดูปลาวังไข่เคียงคู่กับการสุกยู่การเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในหนองในกระสังตามลำน้ำเสอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคปลาและสัตว์น้ำให้เพียงพอและกลายเป็นสินค้าส่งออกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
6: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
7: พลเมืองทุกคนล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายบุคคลใดได้ละเมิดกฎหมายระเบียบการของรัฐก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและบุคคลใดบ่ได้ละเมิดกฎหมายแม่นเด็ดขาดบ่ถูกลงโทษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมา ถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวเป็นต้นว่าความหมายของแอปกฎหมายลาวนี้มีคือแนวใดแอปกฎหมายลาวแม่นหยังและมีความสำคัญคือแนวใดและวิธีการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวนั้นเฮ็ดแนวใดซึ่งว่ารายการของพวกเราแม่นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นๆของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านวิกกี้บุพภาลิวัลห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าชื่อวิกกี้บุพภาลิวัลห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการเนาะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในการโฆษณาเผยแพร่แอปกฎหมายลาวในครั้งนี้
0: เจ้าก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าถึงความเป็นมาของแอปกฎหมายลาวว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะได้เปิดนำไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาปี2016โดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1753ทับหอสอนอยจำกมลงวันที่10พฤศจิกายนปี2016เห็นดีให้กระทรวงยุติธรรมเปิดนำไซต์คุ้มครองและพัฒนาแอปดังกล่าวในเบื้องต้นเนาะแม่นได้พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายที่ได้ประกาศไซต์แล้วลงในแอปกฎหมายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์เจ้า
1: เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวในระยะต่อมาเห็นได้ถึงความเฮียกห้องต้องการของผู้สมไซต์จึงได้พัฒนาแอปจากเมื่อก่อนที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายได้หันเปลี่ยนมาพิมพ์เผยแพร่บรรดานิติกรรมที่มีผลศักดิ์สิทธิ์และนิติกรรมประกอบคำเห็นได้เพิ่มฟังก์ชันประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลามีการลงนิติกรรมหรือห้างนิติกรรมใหม
0: ่เจ้า
1: ฟังก์ชันดาวน์โหลดนิติกรรมและสามารถแบ่งปันนิติกรรมให้กับบุคคลอื่นได
0: ้เจ้า
1: บรรดานิติกรรมเนาะที่เผยแพร่ลงแอปกฎหมายลาวแม่นบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่ได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการมาฮอดปัจจุบันแอปกฎหมายลาวได้พัฒนามาฮอดเวอร์ชัน4แล้ว
0: เจ้า
1: และได้ปรับปรุงให้แทดเหมาะกับความมีห้องต้องการในปัจจุบันและก็อนาคตให้ทันสมัยว่องไวและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิติกรรมพร้อมทั้งได้รวมเอาแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ในแอปเดียวเพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์กฎหมายปัจจุบันจำนวนนิติกรรมที่มีอยู่ในแอปกฎหมายแล้วมีทั้งหมด 1,341 ฉบับมีผู้สมใช้แอปกฎหมายแล้วหลายกว่า 300,000 ครั้งและผู้ดาวน์โหลดแอปกฎหมายแล้วหลายกว่า 10,000 ครั้ง
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีมาแต่ดุลแล้วได้นอท่านตั้งแต่ปี2016และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่นเวอร์ชัน4
1: แล
0: ้
1: ว
0: ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายตื้มว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีความหมายคืออะไรและมีความสำคัญคืออะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะแม่นมีความหมายและความสำคัญซึ่งแม่นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้แก่สังคมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อมีกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ทุกบ่อนทุกเวลาพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สังคมรับรู้เข้าใจมีสติในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศนับมือสูงขึ้นนอกนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบส่วนเข้าในการสร้างรัฐของสปป.ลาวให้กลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นแอปที่จะช่วยให้บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงนิติกรรมได้ไวขึ้นและเข้าใจถึงบรรดากฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวข้อมูลของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายแม่นเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมฉะนั้นบรรดาท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับแม่นถูกต้องและเป็นทางการ
0: เจ้า ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ท่านวิกกี้บุพาริวันอธิบายผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของแอปกฎหมายลาวซึ่งเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาไว้ใช้และเมื่อเว้าถึงวิธีการดาวน์โหลดจะมีวิธีการดาวน์โหลดแนวใดและนำใช้แนวใดรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านสืบต่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วและก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวว่ามีวิธีการแนวใดและสามารถนำใช้แนวใดทัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวได้ในระบบ iOS และ Android
0: เจ้า
1: ในระบบ iOS ให้ท่านเข้าไปที่ App Store
0: เจ้า
1: แล้วค้นหาคำว่าลาวลอโดยเป็นภาษาอังกฤษเนาะลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในระบบ Android ก็เช่นกันเนาะให้เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาคำว่าลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและก็ติดตั้งเนาะเพียงแต่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการดาวน์โหลดพร้อมทางติดตั้งไว้ถึงโทรศัพท์มือถือของท่านบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่จัดพิมพ์ลงในแอปกฎหมายลาวท่านสามารถเข้าอ่านได้โดยบ่เสียค่าและก็บ่จำกัดเวลา
0: จากนั้นก็แม่นวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้จะมี2ระบบเนาะขึ้นกับมือถือของท่านผู้ฟังว่าใช้ระบบใดเนาะจะมีทางระบบ iOS และระบบ Android ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือของท่านได้เมื่อเฮาฮู้วิธีการดาวน์โหลดวิธีการนำใช้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำใช้แอปดังกล่าวนี้จะมีผลประโยชน์แนวใดได้ท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวแม่นได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่
0: าน
1: ักเรียนนักศึกษาพนักงานรัฐกรในองค์การรัฐเอกชนและพลเมืองลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวได้รู้ถึงกฎหมายและความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายอย่างถูกต้องสามารถนำไปมูลไซต์เข้าในหน้าที่เวียกงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงนอกจากนั้นยังมีความสะดวกให้แก่พลเมืองลาวบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเห็นรู้กฎหมายและก็นิติกรรมใต้กฎหมายและยังสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะคำหนึ่งหรือว่าประโยคหนึ่งที่ท่านวิกกี้เว้ามาเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะอาศัยอยู่บนใดของประเทศก็คืออยู่ในทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านแอปกฎหมายลาวของพวกเราใดนั่นเองเนาะเห็นว่าผลประโยชน์นี้มีอย่างหลวงหลายเลยฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ฟังในการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายเหล่านี้ให้หลายขึ้นท่าน
1: เจ้าตอนท่านี้ก็ขอเรียนเชิญบรรดาท่านผู้ฟังเนาะ
0: เจ้าม
1: าดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวเพื่อเรียนรู้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ง่ายขึ้นพร้อมทางเรียนรู้ความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายในอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลเป็นจริงเพื่อสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกฎหมายแล้วบอกว่าท่านจะอยู่ใสอยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกก็สามารถเข้าอ่านและก็เรียนรู้กฎหมายและสอกหาความหมายของคำศัพท์กฎหมายได้ทุกบ่อนทุกเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
0: เจ้าแสดงว่าอยู่ในแอปกฎหมายนั้นบ่มีเฉพาะแต่กฎหมายเนาะที่ว่าได้รับรองประกาศใช้ยังมีห้างกฎหมายตื้มอีกและในนั้นยังมีแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายหรือว่าแอปคำศัพท์กฎหมายตื้มอีกเนาะท่านอยู่ในแอปเดียวกันเลยเจ้าและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเราและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเติมอีก
1: เจ้า
0: และขออวยพรใส่อันประเสริฐ ริญมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจ
1: จ้าขอขอบใจ
0: และมาฮอดนี้ก็ต้องขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิประภัยเพชรปฐุมาและท่านวิกกี้บุพภาริวันพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
1: สบายดี

ครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับด้วยกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพอๆกับสันติภาพเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาร FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. 1:00 น.เต็มทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการของพวกเราก็จะนำเอาประดาสิทธิผลประโยชน์เนาะที่เป็นหัวข้อสำคัญนำมาโอมาลมให้กับประดาทานได้รับฟังในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจให้กับทานที่เป็นสมาชิกได้รับรู้นะผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าบางทานก็เขาเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเนาะแต่อาจจะบ่ทันได้รับรู้ว่าผลประโยชน์ของตัวเองมีหยังแน่ฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอเท่านั้นเนาะแต่ว่าสิทธิผลประโยชน์อันอื่นเด้ท่านมั่นใจแล้วหรือยังว่าท่านอันน่ะสามารถอันน่ะรับรู้ผลประโยชน์ของตัวเองครบถ้วนเพียงพอแล้วหรือยังเนาะซึ่งรายการของเราจุดประสงค์เป้าหมายก็แม่นมาสร้างความเข้าใจเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะทหารตำรวจเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมรวมไปถึงพนักงานในหัวหน่วยวิชาคิดภาคสมัครใจเองก็ดีเนาะเพิ่นก็มีความสนใจหรือว่ามีคำถามหลายอันเนาะเวลาที่ทีมงานของพวกเราได้ลงไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะซึ่งเป็นเวียกงานปกติในการลงไปโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลประกันสังคมอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจองค์การจัดตั้งสากลรวมไปถึงบรรดาประชาชนที่เพิ่นมีความสนใจเพิ่นก็ติดต่อผ่านอำนาจการปกครองบ้านเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมนะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือทางประกันสังคมหลายพอสมควรนะบรรดาองค์การโครงการได้มีการลงไปเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่สมาคมนะบรรดาบ้านในเขตต่างๆก็เห็นว่าระบบสมัครใจประชาชนก็ให้ความสนใจหลายนะก็ได้มีการร่วมนะมือกับบรรดาคู่ร่วมงานเนาะในการสุขยุ่งพักดันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศท่านใดที่มีความสนใจโดยเฉพาะแม่นบรรดาสมาคมหรือว่าบ้านทางคณะบ้านเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกบ้านของท่านเนาะมีความสนใจจำนวนหลายก็สามารถติดต่อมาทาง1508พวกเขาได้เนาะเอาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะได้จัดให้มีทีมงานลงไปสร้างความเข้าใจตื้มหรือเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในมือดังกล่าวอาจจะมีการนัดหมายเต้าโฮมเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในมือนั้นอาจจะรับฟังแล้วก็มาขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่แต่ว่าอาจจะลักษณะอาจจะไปเผยแพร่ก่อนบ่หรือว่ามีผู้ที่อยากเข้าแล้วครับผู้ข้อมูลประกันสังคมมาถึงแล้วอยากเข้าแล้วสินี่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนาะเอาทีมงานเคลื่อนที่ลงไปเลยนะเพื่อนะออกบัตรประกันสังคมมีการสำหรับการจ่ายเงินประกันสังคมโดยที่สมาชิกจำเป็นต้องเข้ามาหาทางประกันสังคมเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในระยะที่ผ่านมา

ทีมงานเคลื่อนที่ของพวกเขาก็ได้ลงไปหลายแขวงเนาะในหลายบ้านแล้วก็บางแขวงก็ถือว่าว่ามีความพร้อมแล้วเนาะที่จะลงไปเคลื่อนที่เนาะอันนั้นเฮ็ดเวียกหมายความว่าไปขึ้นทะเบียนกับที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างทั้งแขวงหัวพันทั้งแขวงหลวงพะปางสินี่เนาะทั้งอันนั้นผมจริงก็มีหลายแขวงนั่นแหละเนาะก็มีเงื่อนไขหลังจากที่ทางศูนย์การได้ลงไปซุกยุ่งพักดันนะแล้วก็ทางภาคใต้เนาะทางหลายๆแขวงทางภาคใต้สาวละวันนะเสกองอัตปือตัวนี้ก็สามารถประสานกันได้นะภาคกลางก็มีเช่นเดียวกันก็ติดต่อมา1508ก่อนก็ดีเนาะเพื่อพวกเขาจะได้มีการโอลมนัดหมายเพื่อจะจัดให้มีทีมงานทันทีลงไปประดาบ้านต่างๆที่มีความสนใจเนาะขึ้นทะเบียนประกาศสังคมก็คือประดาสมาคมต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ในมื้อนี้นี่พวกเขาก็จะมีอีกหนึ่งหัวข้อมาอมรมให้กับอเมริกันได้ฟังเกี่ยวข้องกับอันนี้อาจจะติดพันกับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกประกาศสังคมมาแล้วเนาะน่ะเป็นข้อสงสัยอันนึงกับว่าแม่นั่นแหละเนาะที่พวกเขาไปลงเฮ็ดเวียกเคลื่อนที่อาจจะเวียกเคลื่อนที่แน่เวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์แน่ก็น่ะไปพบพ่อตัวจริงเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาเป็นข้อสงสัยของเพิ่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่เฮาเคยเป็นสมาชิกเฮาอันน่ะยุติจ่ายมาหลายปีแล้วอันน่ะเนาะเพิ่นว่าเงินที่เฮาเคยจ่ายมานี่เพิ่นจะโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้แน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสนใจอันหนึ่งสำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกเนาะสำหรับผู้ที่แบบยุติใจมาหลายปีแล้วอยากพูดว่าเงินนะนะเพิ่นยังรักษาไว้ให้บ่หรือว่าเพิ่นโมฆะแหละเมื่อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านเนาะได้รับฟังน้ำกันก็แน่นอนเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเพิ่นมีการย้ายเวียกอยู่ตลอดเวลาได้สำหรับภาคธุรกิจนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารโรงแรมสินี่โรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนแม่นแต่ว่าโรงเรียนเอกชนนะหรือว่าแล้วเป็นโครงเขตที่ว่ามีคนหลายๆเนาะผู้ให้บริการหลายๆกลุ่มนี้นี่แม่นจะมีการย้ายเวียกเป็นระยะระยะเนาะเป็นเวียกปกติอันแหละบ่ได้มีสวัสดิการที่ดีกว่าเพิ่นก็ครอบออกไปเนาะไปเฮ็ดอยู่กับบนใหม่เนาะไปเรื่อยๆแบบนี้บัดนั้นบางคนก็ออกไปเลยเมื่อยละเนาะเฮ็ดเวียกนําเอกชนโรงแรมฮัทอาหารออกไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องออนไลน์ก็ออกไปเลยแต่ว่าเพิ่นสนใจว่าอันเงินที่เฮาเคยสะสมมานี่นะเพิ่นยังรักษาไว้บ่นะเพราะว่าอายุก็บ่ทันได้ครบเกษียณเนาะยังหนุ่มยังน้อยนี่แหละบางคนก็อายุก็หลายแล้วเด้ก็มีก็สนใจว่าต้องเฮ็ดแนวใดอยากรู้ว่าเงินนี่เพิ่นโมฆะเลยบ่หรือว่าเพิ่นยังรักษาไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะมาตอบข้อสนใจข้อข้องใจให้กับประธานที่รับฟังอยู่ได้อันน่ะหาผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองในกรณีดังกล่าวนะซึ่งจะอันน่ะขออนุญาตตอบก็คือแม่นสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก่อนเนาะที่ว่ามีการย้ายเวียกตลอดก็คือเป็นเงินเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้อยู่นั่นแหละบ่ได้ไปใส่แล้วก็บ่ได้มีเงื่อนไขว่ายุติจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปีแล้วเงินของทานจะโมฆะบ่เนาะจะบ่ได้มีระเบียบการดังกล่าวหมายความว่าเงินของทานถึงว่าทานจะเข้าเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทเพียงแต่1ปีเพิ่นก็ยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าทานเดี๋ยวนี้อาจจะ20 30 40ปีแล้วบ่ได้จ่ายเมื่ออายุครบ60ปีเฮาก็สามารถกลับไปเอาเงินเฮาคืนได้เห็นบ่มันบ่ได้สูญเสียไปใส่เนาะเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะอายุครบ60ปีแต่ว่าก็จะได้น้อย
พราะว่าเฮาสมทบมาหน่อยแต่ว่าได้คืนบ่ได้แต่ต้องอายุครบ60ปีถ้าว่าทานบ่ได้มีการสำระจ่ายต่อเนื่องเนาะวันนี้อย่าลืมว่ากรณีที่ว่ามีการยุติจ่ายเนาะยุติจ่ายเกิน3เดือนนี่นะเกิน3เดือนสมมุติว่าท่านอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าท่านออกเวียกวันที่10เดือน12ปี2025นี่สมมุตินะเดือน12ปี2025เดือน1เดือน2เดือน3ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้อยู่ในการไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเนาะหมายว่าผลศักดิ์สิทธิ์ก็คือแม้เริ่มมันที่1เดือน1 2026เนาะท่านขาดจากการเป็นพนักงานแต่ว่าเดือน1เดือน2เดือน3นี้ท่านยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการปิ้นปัวสุขภาพได้อยู่พร้อมด้วยครอบครัวแต่คันว่ากาย3เดือนแล้วบ่มีการสำลักเงินเข้ามาเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้เนาะจะบ่สามารถใช้ได้คันว่ากาย3เดือนขึ้นไปแล้วบ่มีการสมทบเงินเข้ามาเนาะอันนี้มันต้องได้รับผู้เงินไขเนาะแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตสมมุติกาย3เดือนก็จะโมฆะเนาะตัวนี้มันจะโมฆะกรณีเสียชีวิตบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาเกิน3เดือนแล้วเนาะบ่ได้มีการสำลักเงินเข้ามาอันนี้ก็จะโมฆะเช่นเดียวกันถึงว่าท่านจะจ่ายมาหลายปีแล้วก็ตามเนาะและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของท่านไว้ดีที่สุดแมนให้ท่านถ้าว่าก็มีหลายกรณีเนาะคำว่าย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่แน่นอนบริษัทใหม่ก็จะแจ้งท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมบริษัทใหม่ก็จะแจ้งท่านมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็แปลว่าเป็นออโต้อยู่แล้วเนาะเป็นออโต้อันสองมาก็คือมันถ้าว่าท่านบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ว่าบริษัทเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งของรัฐก็แม่นดีที่สุดแม่นหลังจากออกจากเวียกให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจตามเงื่อนไขสามารถจ่ายได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของทานไว้คือเก่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนาะเพื่อป้องกันเวลาที่มีการเจ็บเป็นสามารถใช้บัตรได้ปกติเนาะก็คือแม่นสามารถรับการคุ้มครองได้ครบทั้งหมด7อุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจเพื่อป้องกันการเสียสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองกับที่สำคัญก็คือแมนสะสมให้ครบ15ปีอายุครบเกษียณเพื่อรับบำนาญ นั่นแหละอันนี้แมนว่าเรื่องของการยุติจ่ายมาหลายปีเนาะท่านบ่ต้องกังวลท่านบ่ต้องตกใจส่วนหลายแล้วเนาะที่สมาชิกบ่อยากมาต่อก็คือออกจากบริษัทแล้วเนาะมา5ปี10ปีตัวอย่างบ่อยากต่อตัวเก่าย้อนว่าหยังย้อนว่าย่านได้ถอกเงินประกันสังคมคืนหลังเนาะโอ้ถ้าว่าอะไรเป็นเงินนี่ก็หลายเนาะก็ย่านว่าตัวเองบ่มีความสามารถบ่มีเงินไขที่จะจ่ายได้ตัวอย่างว่ายุติจ่ายมาแล้ว5ปี6ปี10ปีสินะย่านว่าได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะท่านบ่ต้องกังวลนะอันนั้นท่านคิดเองเนาะท่านบ่ต้องกังวลเพราะว่ากรณีที่ออกจากบริษัทนี่พวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะออกมาแล้ว5ปี10ปีท่านไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนใหม่หรือว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะท่านก็ท่านอยากมาสมัครใจสามารถมาสมัครได้โดยที่บ่จําเป็นต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังนะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังนะกรณีที่ว่ามีการยุติจ่ายนะมาหลายปีนะบ่ต้องตกใจนะมาสมัครโลดเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของเฮาไว้นะเพราะว่าเป็นห่วงยันว่ากาย3เดือนแล้วท่านบ่ได้มีการสำรองเงินเข้ามานะท่านจะเสียสิทธิ์นะเวลาไปห้องหมอหรือว่าเจ็บเป็นอย่างต่างๆรวมไปถึงอุดหนุนอันอื่นเนาะแม้แต่ว่าเสียชีวิตสินะกาย3เดือนถ้าบ่ได้มีเงินสมทบเข้ามานี่
ก็ถือว่าโมฆะเลยอันเงินที่เคยจ่ายมา5ปี10ปีนี่บ่ได้มีความหมายเนาะทานต้องอันน่ะเอิ้นว่ามาสืบต่อจ่ายหรือบ่จ่ายก็เป็นเงื่อนไขสุดท้ายหั่นแหละทานต้องยอมรับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือทานต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนอายุครบ60ปีแล้วจึงกลับมาเอาแต่อย่าลืมว่าถ้าว่ากาย3เดือนแล้วเนาะท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วท่านจะบ่สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้แล้วเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นแม่นยุเงินเพิ่นรักษาไว้ให้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาเป็นหยุดจ่ายกาย3เดือนนี้นะเนาะท่านจะต้องได้ใช้เงินของท่านเองในการชำระค่าใช้จ่ายและก็บ่สามารถมาเคลมมาถอนคืนได้เนาะอันนี้แม่นเป็นเงื่อนไขที่ท่านต้องได้ยอมรับและก็กรณีที่มีเหตุการณ์อื่นๆเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าเสียกำลังแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองถ้าว่าเฮาบ่ได้มีการจ่ายเงินประกันแบบต่อเนื่องนะก็คือขั้นว่ากาย3เดือนแล้วก็จะบ่ได้คุ้มครองในจุดนี้นะคุ้มครองแต่เอิ้นว่าอุดหนุนระยะยาวเท่านั้นเนาะเมื่อท่านอายุครบ60ปีเพิ่นรักษาไว้ให้ก็คือแม่นถ้าว่าครบเงื่อนไขบำนาญเวลาครบอายุ60ปีก็จะไล่เป็นบำนาญให้ถึงว่าจะบ่จ่ายต่อหนึ่งก็ตามแต่ก็จะได้หน่อยเพราะว่าปีการบ่หลายนะและก็ถ้าว่าบ่ครบเงื่อนไขบำนาญเพิ่นก็จะไล่เป็นบำเหน็จส่งคืนให้แต่ว่าอย่าลืมว่าท่านต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจนฮอด60ปีได้เนาะอันนี้แม่นแต่ว่าคันว่าแม่นสันติภาพแนะนำก็คือแม่นให้มาต่อแบบสมัครใจหั่นแหละเนาะเฮาบ่มีเงินไขเฮาก็จ่ายตัวต่ำได้ปัจจุบันนี้ก็แม่น 144,000 กีบหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนสำหรับไปครบ15ปีก็ได้บำนาญเนาะแต่สำหรับผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะสะสมปีการมาหลายแล้วอันนั้นออกจากเวียกแนะนำเนาะคันว่าอายุเพิ่นได้ฮอด60ก็หมายความว่ายัง5ปี4 3ปี2ปีใกล้สิบำนาญแล้วนะเนาะให้รักษาวงเงินเก่าที่สูงไว้เนาะเพื่อบ่ให้เงินบำนาญของท่านตกถ้าท่านไปเลือกวงเงินต่ำในระยะที่ว่าใกล้สิบำนาญไปแล้วมาต่อสมัครใจนะเนาะเงินบำนาญของท่านจะดึงลงเพราะว่าการรับเงินบำนาญ นี้เพิ่นจะเอาเงินเดือนประกันตนในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วมาเฉลี่ยนะมาบวกกันแล้วมาเฉลี่ยจากที่เคยจ่ายสูงๆมาเลือกต่ำมันก็จะดึงลงนะดีแท้มันให้รักษาระดับเก่าถ้าระดับเก่ามันต่ำเฮาก็สามารถเพิ่มระดับสมัครใหม่ก็คือเป็นเพดานเก้าส่วนห้อยของ2,700,000สูงสุดสำหรับผู้สมัครใหม่แต่สำหรับท่านใดที่เงินเดือนสูงเคยจ่ายเงินสมทบใกล้สิบำนาญแล้วเงินเดือนแจ้งมา4,500,000ท่านควรจะรักษาระดับเก่าหันไว้จ่ายเติมอีกบ่พอ5ปีก็จ่ายเติมอีก5ปีบ่พอ2ปีก็จ่ายเติมอีก2ปีให้มันครบแล้วเงินบำนาญของท่านก็จะหมายความว่าบ่ลดลงนะบ่ลดลงจากแต่ก่อนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะฝากไว้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีแล้วเนาะกรณีที่ว่าใกล้สิบำนาญเพิ่นมาจ่ายสมัครใจต่อเมื่อก่อนนี่เคยจ่าย4,500,000อยู่นำบริษัทวันนี้ออกจากบริษัทแล้วยังอีกประมาณ2ปีก็จึงได้บำนาญเพิ่นก็มาจ่ายต่อแต่เพิ่นผัดเลือกวงเงินต่ำลดโตเงินเดือนที่เคยจ่ายเวลาบำนาญมาเงินเดือนก็ลดลงลดลงความจริงแล้วพนักงานเฮานี่ก็อาจจะมีการแนะนำเนาะว่าใกล้สิบำนาญแล้วบ่ควรรักษาไว้เนาะตัวระดับที่สูงไว้เพื่อบ่ให้เงินบำนาญลดแต่ว่าก็ปัดสจากบ่ได้เนาะปัดสจากบ่ได้บางเทื่อก็อาจจะเป็นบ่ได้ถามละเอียดบ่นะพนักงานบ่ได้ถามละเอียดหรือว่าผู้ประกันตนมาแล้วก็เลือกเองเลยว่าสิเอาวงเงินเท่านี้นะ
เฮาก็ตามความสมัครใจนะแต่ว่าด้วยหลักการโดยพื้นฐานแล้วถ้าว่าผู้ที่ใกล้จะบำนาญแล้วพนักงานเฮานี่จะแนะนำนะว่าให้เลือกระดับวงเงินประกันตนในระดับเก่าที่สูงไว้นะบ่ให้เลือกลดลงนะเพื่อป้องกันบ่ให้เงินบำนาญของทานลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มาโอมาลมให้กับประธานได้รับฟังเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมีรายการก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือย้ำว่ากรณีที่ทานยึดจ่ายมาหลายปีเนาะเงินของทานประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ถึงว่าจะยึดจ่ายมาแล้ว5ปี10ปี20ปี30 40ปีแล้วก็ตามที่สุดมาสมัครใจต่อแต่คณะทานบ่สมัครใจต่อก็คือไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทมันก็จะเป็นออโต้บริษัทก็จะแจ้งมาอยู่แล้วมันก็จะต่อกันอยู่แล้วเนาะหรือทานบ่ได้เข้าเลยสู่ระบบดังกล่าวออกเวียกไปบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทอย่างต่างๆเป็นอาชีพอิสระอย่าลืมว่าให้ชื่อว่าทานเคยเป็นสมาชิกประกันสังคมถ้าว่าอายุครบ60ปีแล้วให้กลับคืนมาหาประกันสังคมพร้อมด้วยถือปึ้มสมโนครัวเข้ามาถ้าว่าบัตรของทานสูญเสียไปแล้วเนาะบัตรบ่เห็นบัตรเสียถือปึ้มสมโนครัวของทานเข้ามาเมื่ออายุครบ60ปีแล้วพนักงานจะกวดข้อมูลถ้าว่าเงื่อนไขของทานบ่ครบบำนาญก็จะไล่เป็นบำเหน็จแต่คันว่าปีการครบบำนาญพวกเขาก็จะไล่เป็นบำนาญให้ทานได้รับไปตลอดชีวิตถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินมาต่อเนื่องก็ตามเนาะแต่ว่าเงินบำนาญก็จะน้อยเพราะว่าปีการเฮาบ่หลายปีสมทบนี่บ่หลายก็จะได้ตามที่เฮาได้มีการสมทบเข้ามาเนาะก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นความรู้ให้แก่สมาชิกประกันสังคมก็แล้วกันเนาะกรณีที่มีการยึดจ่ายเงินต่างๆเนาะอย่าลืมว่าเงินเพิ่นยังคงรักษาไว้ให้คือเก่าจนกว่าอายุจะครบ60ปีเนาะก็บ่สามารถขอก่อนได้ถ้าว่าอายุยังบ่ทันได้ครบ60ปีเนาะต้องแม่นเพศหญิงเพศชายต้องครบ60ปีถ้าว่ามีการยึดจ่ายมาหลายปีต้องครบ60ปีจึงจะสามารถขอเงินคืนได้แต่ว่าคันว่าคันมีการสมทบมาเงินตามปกติก็คือแม่นเพศหญิงก็แม่น55เพศชาย60ปีเนาะสำหรับภาคหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจก็สามารถขอได้ตามระเบียบการเนาะก็ขอขอบใจในการติดตามฟังรายการของพวกเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค้าขายก็ขอให้ขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันหมดสุขสุขกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาไปก่อนสบายดี

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออบส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: าพระปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพาะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ชมเชยวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎอย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผู้ปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันศุกร์ไทยสัปดาห์และวันที่17กรกฎ2026เนาะมื้อนี้ก็แม่นขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ไทยที่กะว่าแม่นเนาะเอาถ้าใดที่มีแผนเดินทางไปลินไปเที่ยวกับบ้านกับซองขึ้นเหนือลงใต้หรือว่าไปปล่อยป่าขึ้นสู่ธรรมชาติไปหนองบ่หนองส่วนตัวบ่หรือว่าหนองธรรมชาติก็ดีเนาะในโอกาสวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติก็หากผ่านไปบาง 3-4 มื้อเนาะหลายบ่หลายที่ก็มีการได้หดขึ้นมุ่นเสื้อแล้วก็ได้ปล่อยป่าขึ้นสู่ธรรมชาติเนาะมื้อนี้นี่มีข้อมูลข่าวสารการปล่อยป่าสัตว์น้ำบ่เพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงแล้วจบไปเท่านั้นเพิ่นว่ามีข้อมูลเนาะในโอกาสหวนขึ้นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและวันปล่อยป่าแห่งสัตว์ก็คือพวกเขาได้เว้าไปหลายยามนี่แม่นฤดูที่สัตว์มันวางไข่เด้นะออกลูกก็ว่าแม่นเพพันธุ์ก็ว่าแม่นเนาะเพื่อหยังเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ได้กินและว่าไงซะถ้าว่ารักษาการล่าแบบธรรมชาตินะบ่แม่นล่าเพื่อขายเป็นสินค้าเด้คือเพิ่นเว้าหั่นแหละเนาะเป็นห่วงห้ามเป็นสั่งหยุดสั่งเซาสั่งห้ามหาก็ต้องได้หยุดได้เดี๋ยวสุดเป็นละเมิดถ้าว่าละเมิดก็คือว่าแหละถือกฎหมายก็คือเมื่อวานนี้บอกเขานำเสนอไปเนาะห้าอาหารอยู่ขอบเขตบ้านจอมมณีเมืองเชษฐาดีเพิ่นก็ได้ไปกวดกะลงติดตามโอ้สัตว์ห่วงห้ามมีทั้งงูมีทั้งตีนมีทั้งตัวลิ้นมีทั้งตัวลิ้นเป็นตัวลิ้นดิบตัวลิ้นสุกพูดนะสมบูรณ์งูอีกแต่บุฟังเบิ่งแม่สัตว์ห่วงห้ามโอ้อันตรายนี่แหละผิดกฎหมายเพิ่นบ่ให้เฮ็ดบ่ให้ฆ่าบ่ให้ขายก็ต้องได้ปฏิบัติได้ทุกท่านได้ละเมิดกฎหมายสากลบ่แล้วเพิ่นว่าสัตว์ห่วงห้ามเด้อันนี้ขอฝากไว้แจ้งไว้เอาแล้วยะน่ะจึงมาฟังเติมว่าวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาตินี่การปล่อยป่าและสัตว์น้ำบ่เพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงแม่น้ำแล้วจบไปเพิ่นว่าเนาะผ่านมามันก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมื้อนี้ก็สลับสับเปลี่ยนในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสัตว์ร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพักฟังเพลงก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือเมื่อวานได้แจ้งไว้แล้วเด้อพี่น้องเอ๋ยมีรายการทุกท่านเนาะถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพังออกอากาศขึ้นใหม่และการปกป้องรักษาป่าไม้จากวันพฤหัสและวันศุกร์นี่นะก็จะได้ย้ายไปเป็นมื้อวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่รักษาเวลาเก่า 16:00 น. ถึง 16:30 น.ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะได้แจ้งมีรายการเลยพอเพิ่นได้แจ้งมาแล้วถ้าว่ามีการปรับปรุงเห็นดีก็จะได้ประกาศในการจะตั้งปฏิบัติกันซะสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เอามาฟังการปล่อยป่าและสัตว์น้ำบ่เพียงแต่เอาลูกป่าปล่อยลงแล้วจบไปเท่านั้นเพิ่นว่าเพิ่นมีบทเดเอาจะเว้าสู่ฟังเติมลาวนี้เป็นประเทศที่อุดมหังมีเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีชนิดป่าพื้นเมืองหลายกว่า500ชนิดโดยเฉพาะแม่นชนิดป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นว่าป่าบึกป่าฝ่าไล่ป่ากั้งและชนิดอื่นๆซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของชาติลาวเฮาในแต่ละปีได้ระดมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและอนุชนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมนี้ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใส่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติผู้รักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงซึ่งภาครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎของทุกๆปีแม่นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติซึ่งมาฮอดเวลานี้แต่ละบ่อนได้กะเกียมและลงมือจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมนี้ปล่อยป่าและกับสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางเพื่อร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวนาพันธุ์และก็เพื่อความยืนยงตลอดไปการจัดกิจกรรมในแต่ละปีก็มีมวลชนของร่วมกิจกรรมอย่างเป็นขบวนฟื้นในปี2025ที่ผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมวันปล่อยป่าแห่งชาติสั่งรวมได้มีจำนวนประมาณ71ล้านกว่าตัวสำหรับปี2026นี้ทางแขนงการที่เกี่ยวข้องได้สืบต่อสมทบกับคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นกำหนดแผนปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมด72ล้านตัวแนวใดก็ตามสำหรับกิจกรรมปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าในแต่ละปีก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างในรัฐบาลก็ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาครัฐและก็เอกชนนี้พร้อมทางประชาชนจัดพิธีอยู่แต่ละบ่อนให้อิงใช้เงินไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นโดยเน้นใส่เนื้อในการปลุกระดมเป็นต้นต่อบนพื้นฐานการประหยัดพันธยัติต้านการฟุ่มเฟือยบ่ได้มีเงินไขก็ให้เริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปโดยบ่ต้องรอถ่ายให้ฮอดวันที่13กรกฎจึงปล่อยในแต่ละปีเนาะก็คือว่ามีสะดวกก็จัดก่อนลดแหละหรือวันหลังก็ได้ถือว่าเอาได้มื้อใดเฮาสะดวกก็จัดลดแล้วแต่บ่ฟังเอ้ยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกสังคมมีจงพร้อมกันพัฒนาอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำให้หลายขึ้นจงพร้อมกันปล่อยป่าสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปการปกป้องป่าและสัตว์น้ำแม่นพันธะของปวงชนทั้งชาติปัจจุบันนี้ประเทศของพวกเขามีศูนย์สถานีผลิตลูกป่าของรัฐและกว่า50แห่งฟาร์มผลิตลูกป่าของเอกชนและกว่า140แห่งและการผลิตลูกป่าแบบครอบครัวมีหลายกว่า400แห่งสามารถตอบสนองแนวพันธุ์ป่าให้สังคมโดยพื้นฐานประมาณ 73% ของแผนการและในทั่วประเทศมีวังสงวนหลายกว่า 1,100 วังในนั้นมีคณะคุ้มครองวังสงวนแล้ว890วังบรรดาศูนย์และสถานีได้ค้นคว้าทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ป่าและสัตว์น้ำพื้นเมืองได้หลายชนิดเป็นต้นแม่นปลาเค็งปลากดปลาเหม็นปลาเค็งและก็ปลาอื่นๆอีกหลายชนิดตามบทฟังสำหรับการปล่อยป่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าในวันที่13กรกฎ2566นี้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงพร้อมกันในความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่เพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงแล้วแล้วก็จบไปเพิ่นว่าแต่มันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็เพิ่มแรงอาหารที่มันคงให้ประชาชนการปล่อยป่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นเป็นการยุติพฤติกรรมหาป่าที่เป็นการทำลายแบบดับศูนย์เช่นว่าการใช้ไฟช็อตบอกการเบื่อป่าการปล่อยน้ำเปื้อนน้ำปนสารเคมีหรือว่าการหาป่าในฤดูป่าวางไข่นี่ยังจากว่าป่าและสัตว์น้ำเป็นทรัพย์สินของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันเบิ่งแยงอนุรักษ์พวกปักหักษาไปเคียงคู่กับการชุกยู่การเลี้ยงป่าและการสัตว์น้ำในหนองและกระสังตามลำน้ำลำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้า
นะและอ่างเก็บน้ำส่วนรับประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกสร้างความสมบูรณ์บนสุขให้ประชาชนยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นบทที่มันได้เว้าถึงว่าการปล่อยป่าและสัตว์น้ำบ่เพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงน้ำและจบไปเท่านั้นเนาะคือบนบ้องอะไรต้องได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษามันเป็นพันธะของวงศิลาทางศาสตร์อันบ่ฟังเด้อเอาช่วยกันก็คือว่าแหละการหาอยู่หากินเอาแบบธรรมชาติเดี๋ยวจุไปใช้ไฟสอดผ่านมานี่ไปสอดแล้วสอดตัวเองเสียชีวิตก็มีได้เนาะหรือว่าไปใส่ปืนหน้าบ่ยิงป่าอย่างนั้นนะผ่านมามีได้เห็นข่าวนี่อยู่ทั้งแขวงของพันบ่อันนี้ก็คนรู้จักโคศกเลยแหละเพิ่นไปหาอยู่หากินไปน้ำกันเพิ่นกันว่ากันคักแน่เลยเออแย่กันซะแย่กันค้นหาคนละบ่อนสุดท้ายยังมาพ่อกันจนได้เนาะลงไปเบิ่งขึ้นว่ามันหาปูหาปลาน้ำคุณก็คือป่าใหญ่แล้วสุดท้ายใช้ปืนใช้หน้ายิงป๊อบถูกหมู่ตนเองไปน้ำกันเบิ่งแม่ขนาดว่าบอกได้ว่าห้ามมาหาเขตนี้แบ่งกันไปหากันซะก็ยังพลาดจนได้อันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เนาะเรื่องการหาอยู่หากินเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้มีความปลอดภัยเรียกเว้นกันหาป่าแบบดับศูนย์แท้ๆท่านผู้ฟังเอ้าเหงาเถิบเนาะให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาสู่ในตอนท้ายรายการพบรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

เลียวเบิ่งเวลาแล้วหยับจมมาขอมาขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เอาเวลานี่ไว้ไว้เนาะมื้อนี้ขอมื้อข้าวสารและยันนี้ก็ขอนําเสนอขอมื้อข้าวสารเพื่องานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะโดยเฉพาะแล้วและยันนี้ก็หลายกระทรวงบ่ว่าภาครัฐเอกชนองค์การต่างๆทั้งสังคมสากลนี่บ่ได้เห็นได้ความสําคัญในการปล่อยปลาปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติเอาและเห็นข่าวก่อนหน้านี้นี่เห็นอยู่ทั้งต่างแขวงท่านผู้ฟังว่าสร้างนี่นะเข้าเฮือนเข้าซานเข้าหัวเข้าส่วนเด้อ้าโทเบิ่งจากภาพนี่บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปได้จังได๋ไปจังได๋สัตว์เข้าหัวเข้าส่วนเนาะทําลายผลผลิตผลปลูกเห็นสร้าง2ตัวย่างอยู่ตามแคแม่น้ําก็บ่ฮู้ว่ามันอยู่แขวงใดเนาะเพิ่นก็บ่ได้ระบุว่าแขวงใดแต่ว่าเห็นแล้วโอ้เนาะอันตรายเด้แต่คนผลิตปลูกหัวเฮานี่ล่มมัดสร้างไปทําลายซั่นซะเจ้าของสวนจะว่าโอ้เมื่อยอดแล้วเด้อว่าซั่นดิเอาอันนั้นก็แม่นสิว่าละสร้างออกหาอยู่หากินเนาะระยะนี้แล้วดูหาอยู่หากินเด้ของสัตว์สาวาชิงถือว่ายังมีสร้างป่าเห็นความอุดมสมบูรณ์นะท่านผู้ฟังได้อันนี้ก็เห็นข่าวอยู่ทั้งโลกออนไลน์ Facebook นี่แหละเนาะก็เห็นข่าวๆเป็นข้อมูลข่าวสารก็ได้มาเว้ามาว่าเป็นรายการฟังจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเวลานี่ก็จังแม่นไว้ปุ๊บปั๊บบ่เดียวเนาะบ่อยากจากเวลาผัดมาไล่และพี่น้องเอ๋ยเวลามีค่าแท้ๆตอนศิลามีเลิกการเวลาหยับจบกับวันนี้ก็ได้ติดตามข่าวเติมอีกว่ามีพิธีวางศิลาลึกสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าและการมอบบัตรประจําตัวสร้างบ้านท่านผู้ฟังเพื่อให้รัฐบาลมีสถานที่สําหรับห้องรับกักกันกวดสุขภาพปินปัวเบิ่งเยียงรักษาฟื้นฟูสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงหางยาวนี่ที่ถูกยึดและอาญัติจากการกระทำผิดฉะนั้นในวันที่10กรกฎาคม2026ที่ศูนย์ฝึกอบรมป่าไม้และยั่งยืนป่าไม้แห่งชาติห้วยป่าม่อมเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีพิธีวางศิลาลึกสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าและการมอบบัตรประจำตัวสร้างบ้านนะให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านหัวหน้ากรมป่าไม้ท่านประธานมูลนิธิอนุรักษ์สร้างและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้หัวหน้าห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหินเหิบและแขกรับเชิญพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านเขาห่วมในพิธีท่านเปลเอกสมบังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้ได้กล่าวว่าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าจะเป็นสถานที่เบิ่งเยียงสัตว์ป่าที่เป็นระบบทันสมัยและตามมาตรฐานของสากลมีขั้นตอนและมีการแยกเขตการนำใช้อย่างชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบมีเขตรับสัตว์เขตกักกันพยาธิเขตกวดสุขภาพและปินปัวเขตฟื้นฟูและติดตามอาการเขตปรุงแต่งอาหารและโภชนาการสัตว์พร้อมทั้งเขตจัดเก็บข้อมูลบันทึกประวัติของสัตว์และเอกสารการคุ้มครองภายในศูนย์จะมีห้องกวดพยาธิห้องผ่าตัดห้องยาสั่งเก็บรักษายาห้องฆ่าเชื้อและห้องปรุงแต่งเครื่องมือการแพทย์สำหรับการออกบัตรประจำตัวสร้างบ้านของประชาชนลาวแม้นเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยสปป.ลาวเฮาเป็นประเทศทำอิฐที่มีระบบนี้ขึ้นมานอกจากนี้ทั้งศูนย์ยังสามารถคุ้มครองกักกันกวดสุขภาพฟื้นฟูและจัดเก็บข้อมูลตามระเบียบการเพื่อนำใช้เป็นฐานข้อมูลทางการสำหรับการคุ้มครองติดตามกวดสอบและออกเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายตามระเบียบขององค์การไซเตสและสากลโดยเฉพาะการจัดการคุ้มครองสัตว์ป่าที่ถูกยึดหรือว่าอาญัติจากผู้กระทำผิดในให้มีระบบกวดสอบได้มีหลักฐานอย่างชัดเจนตามระเบียบการในระยะเวลาในการสร้างศูนย์ประมาณ1ปีซึ่งได้รับทุนช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์สร้างและสิ่งแวดล้อมจากประเทศไทยในตอนท้ายพิธีท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านหัวหน้ากรมป่าไม้ประธานมูลนิธิอนุรักษ์สร้างและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้หัวหน้าองค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหินเหิบได้ร่วมกันตัดแถบผ้าเพื่อเปิดการก่อสร้างศูนย์อย่างเป็นทางการจากนั้นทางคณะก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่จะสร้างศูนย์ดังกล่าวสมเสริญเนาะสัตว์ถ้าว่ามีได้รับการบาดเจ็บบ่หรือว่าถูกยิงอะไรต่างๆนี่นะเพิ่นก็สิได้ครับการศูนย์ปินปัวเบิ่งแยงนั่นแหละให้ถูกต้องตามระเบียบการ
เอ้าอันนั้นก็เป็นข้อมูลในมื้อนี้จากรายการปกป้องป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวเวลาหมดแล้วสมมาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสร้างของคุ้มเสียงไว้ใช้พรทุกโชคดีมีความสุขให้ประหยัดโลคาสำหรับวันนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.laมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่17กรกฎาคม พ.ศ. 2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเราจะไปที่แขวงขมวนไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและกระทั่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงซึ่งในปัจจุบันนี้ที่ท่านผู้ฟังก็คือท่านผู้ชมได้เห็นในปัจจุบันนี้ครับผู้ขอบคุณข่าวสารในปัจจุบันนี้เห็นว่าสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนหลายเมืองในฤดูฝนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายเมืองอยู่แต่ว่าตอนนี้จะฮู้ว่ารายละเอียดว่ามีเมืองใดแน่และปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือขึ้นได้ใดแล้วตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านเดชศักดามณีคำสบายดีท่านเดชศักดา
2: จ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: จ้าสบายดี
1: เจ้า
2: และท่านผู้ชมและผู้ฟังจ้าสบายดีฮัลโหล
1: เจ้าเป็นเจ้าได้เนาะสภาพน้ำท่วมอยู่ทั้งแขวงขมวนมีเมืองใดในที่ได้รับผลกระทบเจ้า
2: อ๋อสภาพน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนเนาะก็ระยะประมาณที่ได้รับผลกระทบเลยกงจากพายุไมซักกับพายุบาวีก็เห็นให้สภาพน้ำต่างๆเนาะสระน้ำสาขาต่างๆของแขวงขมวนพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าแหละเนาะก็นักน่วงก็หมู่ก็แม่นน้ำท่วมอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายเนาะในระยะพายุไมซักครับแต่มาพอปัจจุบันนี้ก็หลายๆเมืองก็เริ่มมีน้ำท่วมเกิดขึ้น

0: ยากโดยเฉพาะแม่นทางเลขแปดคือพวกเราเห็นข่าวนำกันเมื่อเช้านี่ก็เมื่อคืนนี่มีฝนตกหนักเมื่อเช้านี่ก็สภาพเส้นทางการจราจรเส้นทางยุ่งยากอะไรอยู่เมืองคุณคำจะเส้นทางไปสู่ชายแดนเวียดนามจะ
1: เจ้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นมีพื้นฐานโครงร่างเป็นต้นก็เป็นเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่อย่างทานที่ได้รับผลกระทบหลายกระมงจากน้ำท่วม
0: ผลกระทบจากน้ำท่วมนี่ก็โอ้ก็หลายสมควรเนาะผู้ที่ถูกกระทบนี่ก็มีหลายกว่า 3,485 ครอบครัวนะก็หลายเติบส่วนเนื้อที่ที่ผลกระทบนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อที่สวนเนาะแล้วก็เนื้อที่นาจำนวนหนึ่งที่ถูกกระทบมาแต่เดี๋ยวนี้พวกเรากำลังติดตามแล้วก็เพื่อเก็บกรรมผลเสียหายกันตื่มอยู่บทท่านผลเสียหายแท้กันยังบทท่านได้ถือคำฮองเถื่อเพราะว่ามันท่วมแล้วก็ลงแล้วก็เริ่มท่วมอีกมันเป็นลักษณะที่บทท่านได้อยู่ตัวไปแล้วเท่าที่ควรแล้วทางแข่งพวกเราก็ได้มีการประชุมคณะปฏิบัติรวมทางสิบตัวเมืองและเอิญบรรดาประธานคณะปฏิบัติการเมืองสิบตัวเมืองมาเพื่อปรึกษาหรือวางแผนเบี่ยงโครงการก็เลยแล้วก็ได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้เมืองลงไปกันไว้ติดตามมาสูงอยู่และแก้ไขภัยพิบัติอันในเบื้องต้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่การแก้ไขสุขเสริญนี้ทางแข่งก็ได้จัดหาแรงทุนจำนวนหนึ่งถือว่าได้มอบให้ทั้ง10ตัวเมืองประมาณ700กว่าล้านกีบ700ล้านกีบจะได้เพื่อให้ห้องรับแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำกินและก็ปัญหาข้าวสารอาหารแห้งที่เมืองที่กระทบโดยเฉพาะเมืองคุณคำกำนากายแล้วก็บางเมืองไซบุทองนะส่วนหนึ่งเนาะจะ
1: อัน
0: นี้ก็ถือว่าได้ลงเคลื่อนไหวในนั้นเนาะ
1: เจ้าและปัจจุบันนี้สภาพอากาศเป็นขึ้นได้ไหนฝนยังสืบต่อตกบ่ทัน
0: สภาพอากาศปัจจุบันนี้ฝนก็ค่อยๆเบาบางลงแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เห็นแดดแล้วเนาะเมื่อนี้เห็นแดดแล้วแต่กลางคืนก็มีฝนน้อยหนึ่งแต่กระบอกบัวลายรู้สึกว่าฝนก็สิหยุดละมันในเมื่อนี้นะกระบอกมีสภาพฝนตกแล้วอยู่ในเทศบาลเมืองสะแก้วนี้เจ้า
1: และปัจจุบันนี้ก็เป็นทั้งองค์การปกครองแขวงและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะท่านเนาะได้ลงไปกวดกาแล้วก็เบิ่งความเป็นอยู่ของประชาชนว่าเป็นขึ้นอะไรแน่แล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างรีบด่วนและปัจจุบันนี
0: ้
1: เว้าเรื่องนอกจากการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วบ่เรื่องติดพันขาดบ่ได้ก็แม่นในในระยะนี้ก็คือเว้าเรื่องสุขภาพนี่แหละเนาะท่านได้มีแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือเวียกงานสาธารเอาใจใส่แนะนำประชาชนคือในใดในแต่ละเมืองเจ้า
0: เฉพาะอยู่ในเพื่อรักษาสุขภาพแต่โดยเฉพาะแม่นหลังจากน้ำลดหรือว่าในช่วงน้ำท่วมนี้เนาะเฉพาะคะแนนสาธารณสุขนี่พวกเราก็หนึ่งในคณะกรรมการของแข็งในการแก้ไขภัยพิบัตินี่พวกเราก็มีการมอบหมายให้ลงประชาสัมพันธ์ให้แต่ละเมืองและโดยเฉพาะแม่นช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกทางแข็งพวกเราก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อยกยาเพื่อต้านและสกัดกันพยาธิไข้ยุงลายนี้เพื่อให้มันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้นพร้อมกันนั้นก็ได้มอบหมายให้สุขแผนกสาธารณสุขลงไปซุ้มยุ้งบรรดาสุขศาลาเขตเมืองน้ำท่วมมาเพื่อสร้างแผนทำห้องในกรณีเกิดมีการระบาดของปัญญาคนนะอันนี้พวกเราก็ได้มีการปรึกษาหรือแผนกสาธารณสุขก็มีการเคลื่อนไหวติดตามสภาพการเฝ้าระวังการระบาดของปัญญาที่เป็นปกติอยู่เนาะในแต่ละเมืองครับเนาะก็มีการรายงานทุกวันทุกมือเข้ามาอยู่ในขณะอภิสอบปัจจุบันนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีสภาพระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นเนาะก็บ่มีปัญหาอย่างเรื่องด้านสุขภาพเสีย
1: เจ้าเรื่องการสนองน้ําให้แก่ครอบครัวที่นั้นอยู่ไกลเนาะที่ว่าน้ําท่วมเข้าบ่ถึงอย่างระบบน้ําประปาไฟฟ้านี่เฮาได้มีการแก้เกี่ยมขึ้นได้ใดในเจ้าแล้วก็สนองให้แก่ประชาชนขึ้นได้ใดนี่
0: สำหรับการสนองน้ำกินในเบื้องต้นในการแก้ไขสุขเสริมในนอกคณะภัยพิบัติขันเมืองก็ได้อันหนึ่งก็เป็นได้ก็เก็บน้ำดื่มถุงน้อยไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาสภาพในเบื้องต้นนั้นก่อนเนาะแต่อันที่สองนี้เราก็ในเขตน้ำท่วมที่ยังมีน้ำบาดาลที่สามารถดูดได้ในทั้งเมืองก็ได้โดยเฉพาะเมืองคุณคำพวกเราก็ได้สนองจับปั่นไฟฟ้าเพื่อไปนำไซต์เขาในการดูดน้ำบนที่บทท่านได้ท่วมมันเขตน้ำบาดาลก็เจ้าฮันมีห้าหมู่บ้านก็สามารถแก้ไขได้เราและอันที่สามมานี้พวกเราได้ให้มอบหมายให้กระแดงคงแข็งกับแผนกสาธารณสุขแข็งได้จับ

0: สารลดผลิตน้ำดื่มสะอาดนะไปตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนอยู่เมืองคุณคำกับเมืองนากายอันนี้พวกเราก็สามารถแก้ไขอาการสนองน้ำดื่มให้ประชาชนได้เมื่อกี้นี่ก
1: ็
0: ประมาณ28ผลิตอยู่เมืองคุณคำเนาะก็และ1,800ลิตรอยู่เมืองนากายนี่ก็เพิ่นทางกระแดงครับสถาก็ได้แยกกันไปตามเงื่อนไขตัวจริงที่ประชาชนต้องการน้ำสะอาดนะอันนี้ก็ถือว่ามาพอปัจจุบันนี้อยู่เมืองนากายก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะในยังแต่เมืองคุณคำจำนวนหนึ่งพอปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราจะประเมินเบื้องอีกวันหนึ่งว่าจะส่งรถเข้าไปสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนได้แบบใดตื่นนะเพราะว่าพวกเราก็มีความพร้อมจำนวนหนึ่งในการสนองรถผลิตน้ำสะอาดนะ
1: เจ้าส่วนใหญ่เมืองคุณคำนี่ก็เกือบทุกปีเนาะท่านเนาะที่ได้รับผลกระทบนี่เนาะ
0: แม่นๆเมืองคุณคำเป็นเมืองที่มีภูมิสันฐานที่ค่อนข้างห้องหับน้ำโดยกลุ่มจากน้ำเหนือโดยเฉพาะแม่นหับจากเมืองนากายลงมาเป็นเขตอ่างตงตอนถึงของน้ำหินบุญเนาะแล้วก็ในเวลาอ่างตงน้ำลดช่ำของลอมาก็แม่นมาใส่เมืองคุณคำอันนี้เห็นได้เกิดน้ำท่วมสัมพันธ์ค่อนข้างหลายเพราะว่าปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่ก็ตกเสมือนคุณคำเฉพาะปีนี้เนาะแต่ติดตามเบื้องนี้ก็เกิน150มิลลิเมตรนี่มี3มือ4มือที่ตกใส่เฉพาะอยู่เมืองคุณคำมันก็เห็นได้น้ำท่วมขังบ่สามารถระบายได้ทันเนาะจากนั้นเป็นเนื่องจากสภาพฝนตกแดดและก็สภาพภูมิสันฐานของเมืองคุณคำแดดเห็นได้น้ำค่อนข้างกระจายไปไวเราเห็นได้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ทั้งท่วมไว้แล้วก็ปัจจุบันยังบ่ทันลงเทื่อบางบ้าน
1: เจ้าแต่ประชาชนเพิ่นก็เห็นทุกวัดทุกเป็นทุกปีเนาะประชาชนก็สิมีมูลเสื้อในการนั่นน่ะกะเกียมความพร้อมในการยกย้ายสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าเครื่องต่างๆเอาไว้ที่สูงนี่ปกติอยู่แม่นบ่ประชาชนนี่ฮู้แล้วว่ามันเป็นข้าวยามฤดูฝนนี
0: ่ภายหลังที่พวกเราได้รับแจ้งการของทางกรมอุตุกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในส่วนเดือนวันที่4เดือน5วันที่6ของกรกฎนั้นว่าทางคณะปฏิบัติของเขตก็ได้สมทบกับประธานคณะปฏิบัติของเมืองแจ้งหาประชาชนให้มีการนั่งหากระเทียมโดยเฉพาะแม้การย้ายสัตว์เลี้ยงและกุญจักเกษตรกรรมของเจ้าท่านไปอยู่ปลอดภัยแต่พอปีนี้พวกเราก็ได้เริ่มถึงวันที่ก็เห็นได้บ่มีการสูญเสียสัตว์เลี้ยงกับทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหลายส่วนใหญ่ก็แม่นสูญเสียแต่เนื้อที่การผลิตก็เจ้าผลผลิตโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ส่วนครับนาแหละเนาะอันอื่นๆก็คือว่าประชาชนมีความพร้อมในการรับมือพอสมควรปีนี
1: ้อือฮึเจ้าได้เห็นสภาพเส้นทางอยู่ทางเมืองคุณคำเป็นบ่ท่านที่ว่าเกิดดินเจือนมาลงกันเส้นทางอย่างต่างๆเป็นคุณคำเป็นบ่ที่เห็นปัจจุบันนี้
0: แม่นแหละเมืองคุณคำเส้นทางหมายเลข8ก็คือหากสำเร็จเนาะแต่ว่าย้อนอุทกภัยหลายและปริมาณน้ำฝนมันหลายเห็นให้เส้นทางมีการยุบตัวจำนวนหนึ่งเนาะจะเห็นได้การจราจรค่อนข้างลำบากแต่ปัจจุบันนี้บริษัทที่ฮับพิซอมในการซ่อมแปลงก็ได้กำลังคุณเคี่ยวซ่อมแปลงแล้วก็เริ่มระบายรถได้จำนวนหนึ่งแล้วเราก็ระบายเสื่อและเส้นทางทั้งขึ้นทั้งลงเนาะก
1: ็
0: ทางเจ้าหน้าที่จราจรของเมืองคุณคำเรากำลังเฮ็ดเวียกอยู่ปัจจุบันเพื่อระบายการสัญจรระบายรถขนส่งต่างๆที่เริ่มติดแต่ตอนเช้ามื้อนี้ฮะก็ถือว่าค่อยๆสามารถเคลื่อนรถได้จำนวนหนึ่งแล้วตามการรายงานของคณะปฏิบัติของเมือง
1: เจ้าและเส้นทางของเมืองคุณคำตูเส้นทางเลข8นี่มันมีความหมายความสำคัญในใดทีในการขนส่งการเสื่อมโตอย่างต่างๆเส้นทางตัวนี้มันขึ้นในใดท่านยายท่านว่าสู่ฝั่งนึง
0: เส้นทางเลข8นี่ก็โดยรวมแม่นขึ้นครับความรับผิดชอบของแขวงบริคำไซแต่เป็นไปผ่านเมืองคุณคำของแขวงขมวนเพราะฉะนั้นเมืองคุณคำของแขวงขมวนก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยกองในการคุ้มครองดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรของพาหนะต่างๆแล้วก็เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางหลักแหละเป็นสายเลือดหลักของการขนส่งสินค้าจากขั้วมิตรภาพแห่งที่ภาคของบริคำไซนั้นออกสู่สายแดนเวียดนามวันนี้การสัญจรของรถนี่ก็ถือว่าหลายแต่ละเมื่อหลายโดยเฉพาะรถขนส่งสินค้านี่ออกทางขนส่งบางไม้ทางขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆล้วนแต่ออกทางเลข8ไปด้านน้ำเผาเกาแก้วนี่ถ้าเส้นทางนี้ถูกตัดขาดก็จะพบความยุ่งยากที่สุดในแก่การขนส่งอะไรแต่ละวันแต่ละมื้อนี่ก็รถติดก็บ่ธรรมดาอยู่ในเขตภูผาม่านที่ผ่านเข้าไปเมืองคุณคำเลยก็เกิดผลกระทบจาก ดินเจือนของผู้ให้นี่ก็กระทบต่อกับการขนส่งโดยตรงแล้วเนาะอันนี้มันต้องได้เร่งแก้ไขโดยไวฉะนั้นทางแข็งก็คือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้มอบหมายบริษัทเล็ก8นี่แหละเป็นผู้แก้ไขปัญหาการจราจรในกรณีเกิดเหตุดินเจือนหรือดินถล่มหรือเพื่อแก้ไขปัญหามันทันเนาะก็คิดว่ามื้อนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาก็คิดว่าจะแก้ไขได้ส่วนนึงเพื่อระบายรถที่ติดค้าง
1: เจ้าเจ้าแบบคันบ่ระบายก็แฮงยุ่งยากในการขนส่งสินค้าเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าระวังอ่ะดาแขวงต่อแขวงออกไปหาต่างประเทศต่อพร้อมเน
0: า
1: ะท่านเน
0: า
1: ะเจ้าและคันแม่นเป็นเจ้านี้พวกเขาจะพวกเขาได้มีการสมทบกับคมนาคมก็คือพนักงานราชการและขนส่งแขวงโดยได้แจ้งการให้เพิ่นแนะนำผู้เดินทางขึ้นได้ใดในเจ้าในการสัญจรเส้นทางนี้
0: ก็ทางโดยเฉพาะแม่อำนาจการปกครองเมืองคุ้มค่ำก็ได้ประสานสุทบกับทางบริกรรมไซต์ได้ก็ได้ออกแจ้งการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแหละส่วนใหญ่เพื่อบรรเทาแล้วก็เพื่อให้รถบางคันจะย้ายเส้นทางไปก่อนในช่วงนี้นะบางคันเขาเจ้าก็ได้รอท่าเพื่อขับเคลื่อนไปแหละแต่ก็คิดว่าจะพยายามสู้ซนให้มันได้ในระบายเนาะถึงจะไม่มีความยุ่งยากทางคณะอภิสรเพิ่นกำลังเฮ็ดเวียกกันอยู่ในสนามบัดจ้ะ
1: เจ้าก็ยังได้เฝ้าระวังต่อตื่มอีกเนาะเพราะว่ายังบ่เบิดฤดูกาลเนาะท่านเนาะการเดินทางเนี่ยก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันที่ว่าที่ไปกับคันมาระยะนี้เขาบ่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนว่าซั่นซะเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าดินสิเจือนลงมาเมื่อใดเพราะว่าถ้าว่าฝนตกแล้วดินก็อาจจะเจือนลงมาเส้นทางก็กําเกิดการเกิด
0: ความ
1: อันตราย
0: อยู่ในเส้นทางเลข8ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะดินจะเจือนจะเพิ่มผลกระทบต่อเส้นทางเจ้า
1: และสำหรับในตัวหน้านี้แผนการในตัวหน้านี้เฮาสิมีการกะเกียมแผนฟื้นฟูขึ้นได้ใดได้ทันเพื่อรองรับ
0: ภายหลังที่ในปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังบ่ทันได้เก็บกรรมข้อมูลรายละเอียดผลเสียหายได้เพราะว่ามันกำลังเริ่มต้นเข้าฤดูกาลพายุเนาะแต่ว่าการแผนการฟื้นฟูในคณะภัยพิบัติพวกเราก็ได้มีการนั่งหากะเกียมกันโดยเฉพาะแม่นให้มีการติดตามประจําการแล้วก็เบิ่งแต่ละเมืองประสานสุขกับแต่ละเมืองกันว่าเกิดผลกระทบน้ําท่วมในช่วงใดช่วงใดเพื่อเบิ่งผลเสียหายแล้วก็จะได้สังรวมผลเสียหายเสนอต่อคณะภัยพิบัติศูนย์กลางและในการแก้ไขในต่อหน้าเพื่อแต่พร้อมกันนั้นก็แข่งพวกเราก็ได้จัดสรรงบแก้ไขสุขเสริญจํานวนนึงเพื่อในกรณีว่าเส้นทางขาดขั้วขาดหนึ่งต่างๆนี่พวกเราก็จะมีแผนฟื้นฟูไว้อยู่เพื่อแก้ไขเป็นแต่ละจุดเพื่อช่วยพ่อแม่ประชาชนเนาะสามารถไปมาหาสู่กันได้ครับอันนี้แม่นพวกเราก็ได้กําหนดไว้อยู่ในงบประมาณของแข่งแล้ว
1: อือฮึเจ้าและการจะตั้งปฏิบัติในระยะนี้พบความยุ่งยากอย่างบ่ทันมีสิ่งข้อยุ่งยากอย่างบ่ในการแก้ไขหรือว่าเก็บพร้อมรับมือนี
0: ่ในการเก็บพร้อมรับมือปัจจุบันนี้ก็คันว่ายุ่งยากแท้มันก็บ่ทันประเทศแต่ว่าเฮาก็พร้อมพากันก็เก็บเต็มที่ก็บางอันก็ได้แก้ไขไปได้แล้วบางอันก็ได้สมทบครับภาคส่วนบริษัทพวกเราได้ร่วมกันในที่แบบเมืองใดที่มีบริษัทที่ประจำอยู่เมืองก็ให้ประสานกันไว้กันมีการแก้ไขสุขเสริมกันแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรางที่ถูกกระทบปัญหาไฟฟ้านี่ก็ได้มอบหมายให้บริษัทไฟฟ้าลาวสาขาขมวดนี่ก็ระวังติดตามอยู่แต่ละส่วนก็ได้ลงไปแก้ไขยุ่งยากก็เป็นยุ่งยากการเข้าถึงเส้นทางยุ่งยากของแม่ประชาชนการเข้าหาพ่อแม่ประชาชนบางเขตมันได้ใช้เรือบ่สามารถสัญจรได้ทางรถได้เนาะได้นั่งเรือแล้วก็ขนส่งข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ใช้เรือปัจจุบันนี้พ่อแม่ประชาชนเอากันยังได้ขี่เรืออยู่เพราะเส้นทางถึงตัดขาดโดยเฉพาะแม่นตอนเหนือของเมืองคุ้นคำอ่ะจ้ะ
1: จ้า
0: อย่างสภาพนึงอ่ะ
1: เจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงประชาชนอยู่ทางแขวงขมวนเฮาให้เอาใจใส่ก็เป็นเจ้าการเตรียมพร้อมรับมือขึ้นได้ใดแน่จะโดยเฉพาะเป็นเฝ้าระวังสภาพน้ําที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เป็นระยะนี้แหละเนาะ
0: จ้าช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็ถ้าช่วงเบื้องต้นเฮาก็แรงแดเนาะสภาพไฟแรงๆกับกระทบปีนี้ถ้ามาเจอพายุไมซักกับบาวีนี่ก็จะได้เกิดน้ําท่วมจํานวนนึงฉะนั้นนี่ในระยะต่อไปนี่ก็ยังสึกส่วงเฝ้าระวังอยู่ฉะนั้นนี่ให้พ่อแม่ประชาชนชาวแข่งขมวดเอาทุกท่าหน้าและได้เอาจะใส่ติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะแม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางการบ่ได้ออกไปการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็คือแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านคณะ ภัยพิบัติขั้นเมืองจะได้แจ้งไปหาองค์การจะตั้งตะแสงกับบ้านนะอันนี้ก็จะได้อยากเสนอพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่ในการติดตามข่าวสารเนาะอะไรที่พวกเราแจ้งก็ให้ปฏิบัติตามทางการที่ได้แจ้งเพื่อบ่ให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนในตอนนั้นอันนี้พวกเราก็มีเครือข่ายประสานสนทบกันอยู่กับขั้นเมืองขั้นตะแสงเจ้า
1: เจ้าถามท่านตื่นได้นึงว่าปีนี้นี่เห็นว่าสภาพฝนฤดูกาลคือสภาพฝนตกนี่เนาะเทียบ10ปีผ่านมานี่เป็นขึ้นอะไรแตกต่างกันฮะมื้อนี้คือก่อนคือเก่าบ่หรือว่าผ่อนคลายก่อนปีผ่านมา
0: ปีนี้ถ้าเทียบปริมาณน้ําฝนกับปีผ่านมามันก็ยังบ่หลายแต่ว่ามันตกเป็นจุดนะมันตกเป็นจุดแต่ตกหลายเป็นจุดก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ําฝนบ่เฉลี่ยแล้วก็คิดว่าปริมาณน้ําฝนก็ยังน้อยอยู่ในประสงถ้าเทียบสัดส่วนเมื่อปีนะสัดส่วนในเดือนเดียวกันของปีครับแต่ว่ามันตกเป็นจุดเฮ็ดให้กระทบโดยกลุ่มต่อเขตที่มันตกนั่นแหละเพราะว่าปริมาณน้ำฝนบางเมืองบางมื้อแท้งได้ถึง230มมต่อมื้อบางเมื่อก็180มมต่อมื้อนี่มันตกเป็นจุดเนี่ยนะจึงเห็นให้สภาพนี้ไปน้ำท่วมถือว่าน้ำท่วมเกิดขึ้นเนาะเจ้า
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าสักก็เป็นทั้งองค์การปกครองแขวงก็คือการน้ำของแขวงก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะแบ่งความรับผิดชอบกันลงกวดกาแล้วเบิ่งทำข่าวคาประชาชนแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจุดแต่ละบอนที่ถูกผลกระทบเนาะท่านเนาะ
0: จ้าแม่นแหละ
1: เจ้า
0: แม่นแหละทางอำนาจการปกครองก็คือคณะภาคคณะนำนี่ทางโดยสปอร์ตสายเลขาปากแข็งเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยก็ได้แต่งคณะประจำลงไปทรงอยู่ติดตามในละเมืองใน10ตัวเมืองถือว่าได้ลงมีการเคลื่อนไหวทรงอยู่ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นในบางเมืองโดยสปอร์ตประชาชนได้ไปเข้าไปหาติดตามนําพ่อแม่ประชาชนที่ถูกกระทบโดยกรุงเพิ่นก็ได้สายเลขาปากแข็งก็ได้ลงไปอย่างใกล้ชิดนั่นแหละเพิ่นได้ลงไปสินําโดยกรุง
1: อือฮึเจ้าประชาชนกายอุดเอียงทุ่นเทียงเนาะในการในระยะนี้อันใดที่ว่าบ่ทวงบ่ทันก็ค่อยเป็นค่อยไปให้แหละเพราะว่าการน้ําเพิ่นก็สิหาวิธีการช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นแล้วก็เป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอยู่เพื่อต้านภัยพิบัติเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นทุกๆปีนั่นล่ะเนาะมันมีปีแห้งป
0: ี
1: ค่อยอันนี้ก็ค่อยๆไปนํากันสู้ไปนํากันแล้วก็มีสตินํากันเพราะว่าผู้ใดที่นอนอยู่เฮือนที่ว่าอยู่กองผู้กองอันนั้นแน่อาจจะเฮ็ดให้ดินเจือนลงมาก็ได้อันนี้ถ้าว่าจุดใดที่เป็นความเสี่ยงก็ไปยกย้ายไปก่อนเนาะยกย้ายไปอยู่นําครอบพี่น้องบ่หรือว่าไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินทั้งส่วนตัวและก็ส่วนรวมพร้อมเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้กระทั่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือรายการฮอบบ้านผ่านเมืองก็ขอเป็นกำลังใจและก็สิขอติดต่อหาทั้งท่านโดยเฉพาะก็เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงเฮานี่แหละว่าจะเป็นสภาพคือแนวใดและการช่วยเหลือในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวคือแนวใดขอบใจหลายเด้อท่านเดชศักดามณีคำ
0: ร
1: องประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติหลายเจ้าเจ้าเจ้าเป็นจังได๋พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าเจ้าบ่เป็นหยังครับ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าโชคดีท่านผู้ฟังนี้ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงซึ่งท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับว่าปัจจุบันนี้ผลกระทบจากน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่เฮ็ดให้ประชาชน80กว่าบ้านอยู่ใน9เมืองยังเมืองหนองบกที่ยังบ่ได้รับผลกระทบปานใดแต่ว่า9เมืองในจํานวน10เมืองนี่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วโดยรวมก็เป็น 3,000 กว่าครอบครัวในนี้ก็มีเนื้อที่ทําการผลิตกสิกรรมแน่สวนแน่หนองปลาแน่แล้วก็เส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางของทางเมืองคุณคํานี่ที่เพิ่นได้เว้าว่าเมืองคุณคํานี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหับของน้ำเฮ็ดให้สภาพน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าแต่ละปีนี่สิแห้งสิคอยจะเป็นเมืองคุณคำนี่ปัจจุบันนี่กับเมืองคุณคำนี่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางการน้ำของแขวงเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจลงไปกวดกาแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างรีบด่วนเป็นต้นก็แม่นเครื่องอุปโภคบริโภคนอกนั้นก็แม่นน้ำสะอาดและก็ติดตามไปด้วยเมนสาธารณสุขสุขอนามัยในการสนองน้ำสะอาดให้ประชาชนแน่แล้วก็ว่าเรื่องพยาธิที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้ เนาะนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้มีการแนะนําภาคส่วนเกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการในการแก้เกี่ยมในการระบายเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลข8ที่เพิ่นได้เว้าว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้หรือว่าสภาพภัยน้ําท่วมทั้งครั้งนี้เนี่ยมันอยู่เส้นทางเลข8ทางเมืองคุณคํานี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่งสินค้าการคมนาคมต่างๆจากบริคําไซมาหาทางแขวงคํามวลนี่แล้วก็สิออกไปทางเวียดนามตัวนี้เป็นบริษัททางเลข8เพิ่นก็ได้มีการประจําการอยู่หั่นตลอด24ชั่วโมงในการระบายการสัญจรแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เพิ่นได้ระบายแน่แล้วในการเดินทางแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังก็คือนักขับขี่ที่ว่าสิมีบ่มีเป้าหมายหรือว่าสิมีเป้าหมายไปโดยที่ว่าบ่ได้ด่วนบ่ได้รีบด่วนซําใดก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนในระยะนี้ถ้าว่าบ่แม่นเหตุฉุกเฉินแท้ๆเนาะเพื่อความอย่างเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าดินนี่คันแม่นฝนยังตกอยู่นี่สภาพดินเชื่อนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเส้นทางทั้งเส้นนั้นก็ยังมีความเปเพพอหากว่าแล้วได้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เพราะว่าสภาพภัยพิบัติก็คือฤดูกาลมาฮอดแล้วก็ต้องได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับปรุงปัวแปลงไปตามน้ํากันเนาะเอาอันนี้ก็พวกเขาก็ติดตามไปน้ํากันว่าสภาพน้ําท่วมอยู่ทั้งแขวงคํามวลเป็นคือหน้าใดตอนนี้พวกเขาไปหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจักหน่อยเขาค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการฮอบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะมาเว้าข้อมูลข่าวสารของเวียกงานศึกษาหน่อยนึงเนาะโดยเฉพาะก็แม่นแจ้งการเกี่ยวกับการสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาติศกศึกษา2026-2027ซึ่งจะมีการสอบเสียงในไวๆนี้โดยเฉพาะก็เป็นกำหนดวันสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่แม่นเพิ่นจะแม่นวันที่8สิงหาคม2026เดือนสิมานี้ท่านผู้ฟังกำหนดวันสอบเสียงและจะได้มีการเปิดลงทะเบียนออนไลน์เริ่มนับแต่วันที่6กรกฎาคมไปว่าผ่านมานี้6กรกฎาคมผ่านมาจนถึงวันที่5สิงหาคมนี้และการนำโดยที่ว่าเฮาสิเอาไปลงทะเบียนนี่เฮาได้เอาเอกสารอย่างแน่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารที่จะมาเสนอแล้วก็รับเอาบัตรเข้าห้องสอบเสียงแม่นเริ่มแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็จนฮอดวันที่5สิงหาคม2026เนาะซึ่งกรณีผู้ที่บ่สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้เองหรือบ่เข้าใจในการลงทะเบียนออนไลน์นี้แม่นให้มาลงทะเบียนออนไลน์กับที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกนี่จะมีแผนกทะเบียนนักศึกษาเพิ่นจะเป็นผู้แนะนำให้ลงแบบใดลงจังใดเพิ่นจะแนะนำให้เพื่อการลงแล้วบ่ให้กะมีรายชื่อตกเหี้ยเนาะผู้สมัครสอบเสียงนี้ซึ่งการสอบเสียงแล้วเพิ่นจะมีการติดรายชื่อนักสอบเสียงอยู่สถานที่จุดสอบเสียงภายหลังที่ลงทะเบียนแล้วจะมีการตัดติดเนาะติดรายชื่อนักสอบเสียงนี้อยู่สถานที่จุดสอบเสียงในวันที่7สิงหาให้ติดตามนำกันเด้อให้ติดตามนำกันซึ่งเอกสารติดคัดที่นักเรียนต้องประกอบใส่สมัครใบสอบเสียงนี่ประกอบมีสำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงจบชั้นม.7นี่สำหรับนักเรียนจบศกเรียน2025-2026 1ฉบับสำเนาประกอบ สำเนาใบประกาศนียบัตรจบม.7สำหรับนักเรียนจบก่อนศกเรียน2025-2026 1ฉบับและการรูปท้าย3x4 2ฉบับบัดนี้รูปแบบการสอบเซ็งจะมีรูปแบบแบบใดแน่มันจะมีรูปแบบสอบเซ็งแบบปรนัยเซ็งแบบเซิงหน้าโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกับกลุ่ม B กลุ่มสอบเซ็งเขาจะออกมาเป็น2กลุ่มเนาะ ก็คือกลุ่ม A นี่ก็จะมีเวลาสอบเซ็งนี่มันตอนเช้าเวลา 9:00 น 11:00 นระยะเวลากับ120 นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับคณิตศาสตร์ A และกับฟิสิกส์ศาสตร์มานี่ตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90 นาทีจะมีวิชาสอบเสียงกับเป็นภาษาวรรณคดีเคมีศาสตร์ชีวศาสตร์ภาษาอังกฤษและกับกลุ่ม B ตอนเช้าเวลา 9:00 น 51:00 นใช้เวลา120 นาทีมีวิชาคณิตศาสตร์ B และกับภาษาวรรณคดีตอนบ่ายเวลา 14:00 น 15:30 นใช้เวลา90 นาทีมีวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษรายละเอียดในการสมัครหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะแจ้งผ่านทาง Facebook ของข้อมูลข่าวสารของมศซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ในช่องทางต่างๆของมศเนาะโดยเฉพาะกับแมนเว็บไซต์ใน Facebook ในและก็ข้อมูลเพิ่มเติมพัวพันของการวิชาการและก็คุ้มครองนักศึกษาในวันและเวลาราชการเข้าไปพัวพันได้เด้อและก็ติดตามทางส่งทางของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮาเนาะเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
7: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ฉลองเหลาฉลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่17กรกฎาคมคศ2026กงกับมือขึ้น3คำเดือน8แล้วปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตัตลางของรายการเนาะนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมสนทนาก็แม่นอาจารย์แสงฟ้าหลนุภาพหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685มีหลายคู่คำเนาะมีรายการเริ่มต้นมีคำว่าสัจจะสัจธรรมและสัจวิภาคกลยุทธแล้วก็ยุทธวิธียังให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายของคำทั้งสองมีคำว่าคล้องคล้อยท่าและล้อเงื่อนกับเงื่อนเนาะเอียงเอียงแล้วก็เงียงคือสิเป็นคำเล้าเดิมได้ชุมนี้มีรายการติดตามเฮาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามหับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนได้ติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าแล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงเฮาแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดีได้ยินดี
0: เจ้าพบกันเมื่อสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วที่ออกอากาศรับไซเพิ่นมีรายการของพวกเฮาก็ได้เริ่มต้นนี้มี3คําซะก่อนอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายอย่างละเอียดมีคําว่าสัจจะสัจธรรมแล้วก็สัจวิภาคอาจารย
1: ์สบายดีบรรดามีรายการและท่านผู้ฟังที่นับถือมีอาจารย์ก็ได้มาพบกับพวกเราอีกแล้วเนาะและอาจารย์จะเริ่มต้นในการอธิบายเกี่ยวกับคําศัพท์ทั้ง3คำดังที่ดอกจอนได้เสนอมาเนาะสัจจะสัจธรรมและสัจจะวิภาคทั้ง3คำนี้เป็นคำที่เข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตโดยมีคำว่าแมนสัจจะที่แปลว่าความจริงหรือมีการผสมคำแบบสมากกับคำอื่นความหมายก็ขยายออกไปในทางปรัชญาเนาะและตรรกศาสตร์ที่ลึกซึ้งดังนี้สัจจะนี่เป็นคำศัพท์ที่สูงส่งและก็มีความหมายครอบคลุมทั้งในด้านจรรยาบรรณสังคมและปรัชญาเป็นคำนามจากเข้าปาลีหมายถึงความจริงความซื่อตรงสิ่งที่แท้จริงการเว้าแนวใดเหตุแนวนั้นนี่เป็นสัจจะเนาะสัจจะนี่บ่เพียงแต่หมายถึงการเว้าความจริงเท่านั้นเนาะยังหมายถึงความซื่อสัตย์เนาะหรือว่าความซื่อตรงซึ่งหมายถึงความสอดคล้องกันระหว่างความคิดคำเว้าและการกระทำและก็ความแท้จริงซึ่งหมายถึงสิ่งที่คงตัวบ่เปลี่ยนแปลงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความเป็นจริงพร้อมกันนั้นยังเน้นถึงความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการยึดมั่นในคำสัญญาหรือพันธะที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดก็หมายถึงว่าเว้าคำใดคำนั้นเนาะตั้งตัวอย่างว่าพ่อค้าที่มีสัจจะยอมบ่ตั๋วขายสินค้าด้อยคุณภาพให้ลูกค้าอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนรักษาสัจจะเมื่อนัดหมายแล้วต้องมาให้ทันเวลาแล้วความในอีกตัวอย่างหนึ่งการมีสัจจะต่อตนเองจะช่วยเฮาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคำว่าสัจจะเนาะสัจจะแม่นความจริงใจที่แสดงออกด้วยการกระทำซึ่งเป็นหัวต่อที่สร้างความไม่วางใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันจริงป่ะอันนี้แม่นสัจจะโดยง่ายก็แม่นสัจจะความจริงกันแล้วสัจจะแม่นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: คือความจริงการเว้าความจริงเห็นป่ะทั้งนี้อันความซื่อตรงความแท้จริงความรับผิดชอบบ่คําใดกับคํานั้นเด้ถ้าว่ามันมีสัจจะเป็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าคิดแนวใดก็เว้าแนวนั้นแล้วก็เฮ็ดแนวนั้นอีกได้อาจารย
1: ์แม่นๆๆอันนั้นแหละมันสัจจะบ่มีสัจจะมีมุ่งโจรดอกซ้อนเคยได้ยินบ่
0: แม่นแท้เคยได้ยินอาจารย
1: ์นึงอันนั้นวันนี้มันเทียบใส่กับคำว่าสัจธรรมแบบนี้มีคำว่าธรรมเข้ามาเนาะคือว่าสัจธรรมนี่เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งกว่าคำว่าสัจจะทั่วไปเนาะเพราะมันเป็นการรวมเอาความจริงและกฎเกณฑ์ธรรมชาติเข้าไว้นำกันสัจธรรมนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสัจจะที่หมายถึงความจริงและธรรมะที่หมายถึงสภาวะและการ องคำดังกล่าวผสมเข้ากันเป็นสัจธรรมก็หมายถึงความจริงอันเป็นมิตรหรือว่าความจริงนิรันดรมาสัจธรรมหรือว่ารักความจริงที่คงตัวตามธรรมชาติซึ่งบุญไผ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่บอกรักความจริงที่คงตัวตามธรรมชาติซึ่งบุญผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจะอธิบายอย่างละเอียดเนาะสัจธรรมแม้ความจริงที่บ่ผันแปรไปตามกาลเวลาสถานที่หรือความคิดเห็นของมนุษย์และสัจธรรมนี่แม้นสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของธรรมชาติและอยู่ในปัจจัยสัจธรรมก็หมายถึงความจริงสูงสุดที่มนุษย์ควรเข้าใจเพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดังตัวอย่างว่าการเกิดแก่เจ็บและตายแนนสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบมีบอกคนเขาเกิดมาแล้วบ่เจ็บบ่แก่บ่เฒ่า
0: เป็นไปบ่ได้อาจารย์
1: ตายเป็นไปบ่ได้เนาะดังนั้นทุกคนบ่ว่าผู้ใดต้องเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันสัจธรรมของชีวิต
0: ของมนุษย์โลกมาศีรษะอาจารย
1: ์แน่ของมนุษย์โลกและอีกตัวอย่างหนึ่งเฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดซัวได้ซัวถือเป็นจะสัจธรรมทางด้านกฎแห่งกรรมเห็นบทสอน
0: เจ้า
1: สัจธรรมทางด้านกฎแห่งกรรมเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดซัวก็ได้ซัวเห็นบอกถึงอีกตัวอย่างหนึ่งทุกสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คือสัจธรรมที่เขาต้องยอมครับเห็นบอก
0: เจ้า
1: จากที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเห็นบอกมันเกิดมีแล้วมันก็ต้องมันมีสิ่งใหม่ตลอดมีหมดตอนมันจะเก่าไปก็เช่นเดียวกับประสาทประสาทเจ้าไส้นี่นะบางคนเดี๋ยวจะคักษาให้มันคือเก่าเก่าเปลี่ยนไปบ่ได้เลยมันเปลี่ยนแปลงเห็นบอกเทียบภาษาเขาในเจ้าไส้นี่ชุดมือนี่10ปีก่อน20ปีก่อน50ปีก่อน100ปีก่อน
0: บ่คือ
1: ต่างกันหลายบ
0: ่ต่างเมื่อวานนี้ดกซ่อนกันนําเสนอทัศนะของมื้อลางอาจารย์แสงจันทร์ดิเพิ่นเว้าเรื่องการเป็นแปลงนี่นะอาจารย์แม่นความอาจารย์ว่าเจ้า
1: เนี่ยตัวนี้ชื่อว่ามันเป็นสัจธรรม
0: เจ้าบัดนี
1: ้บัดนี้อาจารย์จะเว้าต่อถ้าสัจจะคือการที่เฮาบ่ตั๋วแม่นบ่ถ้าสัจจะคือการที่เฮาบ่ตั๋วสัจธรรมก็แม่นการที่ธรรมชาติบ่ตั๋วเฮาเห็นบ
0: ่
1: สัจธรรมนี่แม่นการที่ธรรมชาติบ่ตั๋วเฮามันเป็นความจริงที่มันคือแนวนั่นเองมันเป็นแนวนั่นเองนะเห็นบ่ธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นสัจธรรมอันนี้ละแม่นสัจธรรมจะมีความหมายคือแนวนั้นเนาะบอกสอน
0: เจ้าสัจธรรม
1: มันนี่มาเทียบใส่กับคําว่าสัจวิภาคสัจวิภาคนี่เป็นคําศัพท์ทางปรัชญาทางปรัชญาและตรรกะที่ลึกซึ้งที่ถูกนําใช้เพื่ออธิบายกฎเกณฑ์แห่งการเคลื่อนหนิงและการพัฒนาของสรรพสิ่งเห็นมั้ยสัจวิภาคเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าสัจหมายถึงความจริงและวิภาคจากเข้าสันสกฤตมาจากคำเดียวบาลีวิวัคษาเนาะวิวัคษาเป็นวิภาคก็หมายถึงการแจ้งแง่หรือการพิจารณาอย่างละเอียดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสัจวิภาคก็หมายถึงวิธีการเบิ่งโลกและสิ่งต่างๆทานการวิเคราะห์ความคัดแยงการเปลี่ยนแปลงและการพัวพันซึ่งกันและกันเพื่อซอกหาความจริงที่พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าว่าเราอธิบายให้กว้างออกสัจวิภาคแม่นวิธีการพิจารณาโลกและปรากฏการณ์ต่าง ในสภาวะที่มีการพัวพันกันมีการเคลื่อนหนีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งมีบทออกสอดอันนั้นสัจจะภาคในทางปัจญามาติมินคือว่า สัจจะภาคเนี่ยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกฎเกณฑ์รวมในการเคลื่อนหนีและการพัฒนาของธรรมชาติสังคมและจินตนาการเรียนบทออกสอดเวลาของเรียน
0: วิชาปัญญา
1: คือเขาจะได้ขึ้นจะนิยามขึ้นอย่างนี้ในตัวอย่างหนึ่งหัวใจสำคัญของมันหรือของสัจจะวิภาคแม้นการเบิ่งความขัดแย้งการต่อสู้ระหว่างด้านสงครามกันแม้นกำลังดันที่จะให้เกิดการพัฒนาจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่เห็นบ่
0: เจ
1: ้
0: า
1: อันนี้และพร้อมกันนั้นสัจจะวิภาคเน้นๆอยู่บนว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการพัวพันกันและทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณไปสู่คุณภาพเห็นบ่และความขัดแย้งภายในตัวของมันเองนะแม้นกำลังดันให้เกิดการขยายตัวเด็กอันนี้อันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่หนึ่งการหันเปลี่ยนจากเศรษฐศาสตร์จากเศรษฐกิจธรรมศาสตร์ไปสู่เศรษฐกิจสินค้าแมนขบวนวิบัติทางจับจับวิภาคที่เกิดจากการสะสมกำลังการผลิตในระยะยาวอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ควรใช้ทัศนะสัจจะวิภาคในการตีราคานักเรียนโดยเบื้องทั้งทายแห่งบุญซ่อนและการพัฒนาของพวกเขาในแต่ละระยะอันนี้อันนี้ในการตีราคานักเรียนก็ต้องใช้ทัศนะสัจจะวิภาคเขาในการตีราคา
0: หมายความว่าเป็นอย่างหอบด้านเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมนแมนแมนแมนในตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีลักษณะสัจจะวิภาคเพื่อให้เห็นถึงสายตัวพันธุ์เหตุและผลที่ตัวพันกันอยู่อย่างสลับซับซ้อนเป็นบทซับซ้อน
0: ใช่
1: อันนี้เลยเป็นบทเรียนทางด้านปรัชญาเด็ดแท้อันนี้นะบางเชื่อฟังแต่มีรายการฟังอาจจะงงในที่หมายเพราะว่าอันนี้มันเข้าใจอยู่ในขงเขตวิชาปรัชญา
0: เออเนื้อวิชาการแต่ว่าแม่นได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: วิชาการเด็ดแท้ฉะนั้นมันสัจจวิภาคเนี่ยจริงเหรอวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมคำว่าสัจจะสัจธรรมและสัจจะวิภาคมีจุดคือกันและต่างกันคือนี้จุดที่คือกันทั้ง3คำล้วนเป็นมี5ฐานเดียวกันคือการเน้นใส่ความจริงเป็นแกนกลางของความหมายเห็นไหมตัวที่นั้นสัจจะสัจธรรมและสัจจะวิภาคล้วนแล้วจะเน้นมีคำว่าความจริงอยู่ในนั้นมีบทซ้อน
0: เจ้าแมน
1: วันนี้จุดที่ต่างกันสัจจะนี่มันเน้นนักใส่พฤติกรรมของบุคคลเป็นความซื่อสัตย์และการรักษาคำมั่นสัญญาซึ่งจัดอยู่ในระดับบุคคลและสังคมมีคำว่าสัจธรรมเป็นเน้นนักใจรักการหรือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่ตายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจัดอยู่ในระดับจักรวาลและธรรมชาติเห็นบ่
0: เจ้า
1: เปลี่ยนแปลงบ่ถูกต้องคือว่าคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายนี่บอกตายแล้วเกิดบางทีมันจะบอกเปลี่ยนแปลงเนาะมันจะเป็นแบบนี
0: ้แมนเป็นแบบนี้ตลอดไป
1: แมนเป็นแบบนี้ตลอดไปเห็นบอกส่วนสัจจะวิภาคมันแน่นนักใส่วิธีคิดในการแจ้งแง่ขอขัดแย้งต่างๆเพื่อให้เห็นการพัฒนาของสิ่งวัตถุและปรากฏการณ์จึงจัดอยู่ในระดับวิทยาศาสตร์และปรัชญาเป็นมรดกซ้อนคือสัจจะวิภาคมีวิธีประจำวันพวกเขาใช่ป่ะ
0: บ่ใช่อาจารย
1: ์บ่ใช่เขาจะใช้เป็นคำว่าสัจจะกับสัจธรรมมันบ่
0: แม่น
1: อืมส่วนสัจจะวิภาคเขาจะได้ยันมาคำตอบนี่มันจะไม
0: ่วิสาปัสสนาแม่นก็จะเป็นเอิ้นว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะเนาะคำศัพท์วิชาการ
1: แม่นคำศัพท์วิชาการ
0: เราจะบ่ใช้ในทั่วไป เพราะว่าสัจจะกับสัจธรรมนี่ก็คิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้อยู่ในสังคมอ่ะนะสัจจะมันจะเน้นใส่ความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อกงเว้าแนวเว้าแนวคิดแนวใดก็เว้าแนวนั้นแล้วก็เฮ็ดแนวนั้นเนาะหมายความความจริงแท้นะคงตัวบ่เปลี่ยนแปลงและมันก็พิสูจน์ได้แม่นบ่อาจารย์
1: ความจริงเนี่ยความจริงมันพิสูจน์ได้
0: แล้วคนเฮานี่คันผู้ใดเว้าแล้วมีสัจจะนี่ไผก็มักเพราะว่าเราเว้าไว้แนวนั้นเราก็เฮ็ดได้แนวนั้นถ้าเว้าบ่ถ้าเฮ็ดบ่ได้เราก็จะบ่เว้าซี่หั่นนะโอ้คันหมดทุกคนในสังคมนี่มีสัจจะหมดนี่ก็สิเฮ็ดให้สังคมนี่เป็นแต่อยู่ขี้ลักบ่โจรบ่นี่ก็บ่มีแหละอาจารย์เอ้ย
1: เพราะว่าสัจจะไม่มุ่งจวนจะบุมีสัจจะ
0: แม่นนั่นแหละฉะนั้นแล้วนะสัจจะบ่มีในหมู่โจรคันโจรมีสัจจะก็แปลว่าบ่มีโจรอาจารย์เลยสังคมสิเป็นตาหน้าอยู่เพราะว่าบางเทื่อนี่อันนี้แม่นตามที่ได้ยินมาว่าโจรเว้าว่าบ่เอาเอ้าบางเทื่อเอาก็มีเด้อาจารย์เอ้ยฉะนั้นบ่มีสัจจะ
1: ฉะนั้นแม่นแล้ว
0: ส่วนสัจธรรมรักความจริงที่คงตัวตามธรรมชาติคืออาจารย์ว่าแหละในอันมนุษย์โลกเนาะมันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายซึ่งว่าหลีกบ่ได้สิว่าขอแต่เกิดกับแก่เอาขอบ่ตายซะอาจารย์เอ้ยมันก็สิยุ่งว่าสิบ่มีการเปลี่ยนหุ่นคนหุ่นคนจ้างหุ่นนี้ไปหุ่นหน้าหุ่นโตๆไปอันนั้นแบบนั้นบ่เอิ้นสัจธรรมนะเนาะส่วนสัจวิภาคคืออาจารย์เว้าแหละว่าในชีวิตประจําวันก็น้อยนักน้อยหนาดอกแท้เฮาเจ้าข่อยก็บ่เว้ากันก็มีแต่ผู้ใดที่เฮ็ดเวียกงานทางด้านการเมืองนักทฤษฎีเฮียนวิชาปรัชญาแม่นได้ยินโลดได้ผ่านได้ค้นคว้าโลดคําศัพท์พวกนี้เจ้าบ่คือกันมีรายการเอ่ยใส่ให้มันก่อนถึกกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้วอาจารย์บัดนี้กลยุทธ์กับยุทธวิธี
1: กลยุทธ์กับยุทธวิธีเป็นคำนามที่มีความเกี่ยวข้องกันย่านชนิดเนี่ยเนาะกับการวางแผนการต่อสู้หรือว่าการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุไสยชนะและเป้าหมายแต่เดิมมีสองคำที่มักใช้ในทางการบริทางการทหารเนาะในการสู้รบแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ขึ้นมาใช้อย่างกว้างขวางในทางธุรกิจและการดำเนินชีวิตถึงว่าทั้งสองคำนี้จะสื่อถึงวิธีการเอาชนะคือกันแต่ในทางภาษาต่างและความคิดของการนำใช้เนาะมันมีความแตกต่างกันคือในนี้กลยุทธ์นี้เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่ากะละเนาะคำเดิมกะละแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวากลละคนล่านี้หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมแผนการอุบายและคำว่ายุทธะและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวไว้ยุทธก็หมายถึงการพบการต่อสู้หรือว่าสงครามก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาทเข้ากันเป็นกลยุทธความหมายเดิมก็หมายถึงอุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมในการสู้รบใช่ไหมอุบายหรือว่าเลียมในการสู้แต่ว่าความหมายในปัจจุบันเน้นหมายถึงแผนการระยะยาวที่มีขอบเขตกว้างขวางและเป็นภาพรวมมันเน้นการกำหนดทิศทางลักกว่าพวกเขาจะไปใสและจะชนะในภาพรวมได้แนวใดโดยเน้นการบริหารทรัพยากรทั้งหมดดังตัวอย่างว่าบริษัทได้วางกลยุทธ์ระยะยาว5ปีโดยเน้นการขยายฐานลูกค้าไปสู่ต่างประเทศและการลดต้นทุนการผลิตเป็นตัวอย่างหนึ่งคู่ฟึกได้วางกลยุทธ์หลักในฤดูกาลนี้คือการเน้นตั้งหับสีเหนียวเนี่ยเพื่อเก็บคะแนนในนัดที่จะออกไปแข่งขันอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ของตนเพื่อหันเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกของประเทศเนาะอันนี้มันกลยุทธ์ดอกซ่อนเคยได้ยินเรื่อยๆบ่คำว่ากลยุทธ์
0: เจ้าเคยได้ยินใช่แต่ว่าในชีวิตประจำวันก็บ่สู่ บ่สุดใส่ดอก
1: บ่สุดใส่โดยเฉพาะวงการธุรกิจมันใส่หลายคำนี่นะ
0: แม่น
1: มันใส่หลายกลยุทธ์บางเทื่อใหญ่เห็นปึ้มเนาะ
0: แม่น
1: สี่กลยุทธ์ในการเก็บธุรกิจจริงสินะ
0: อืมแม่น
1: หนึ่งลายอืมหนึ่งใส่ส่วนนิทวิธีนิทวิธีนี่เป็นคำผสมแบบสมาประเภทคำนามอยากเข้าปาลีคือกันประกอบด้วยคำว่ายุทธะก็หมายถึงการพบการต่อสู้หรือว่าสงครามในคำว่าวิธีวิธีก็หมายถึงแบบแผนขั้นตอนเมื ่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นยุทธวิธีซึ่งความหมายตามเข้าคำแมนแบบแผนหรือว่าขั้นตอนในการพบเบสยุทธวิธีนะทุกท่านความหมายเดิมแบบแผนหรือขั้นตอนในการพบนะแล้วความหมายที่ใช้ในปัจจุบันนี้นั่นหมายถึงวิธีการหรือการกระทำเฉพาะหน้าในระยะสั้นเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ซึ่งเน้นถึงการลงมือปฏิบัติตัวจริงในภาคสนามว่าจะเห็นแนวใดในสถานการณ์แบบนี้เพื่อให้กลยุทธ์ลับประสบผลสำเร็จดังตัวอย่างว่าอันนี้ในบริบทการตลาดเนาะเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหญ่ฝ่ายการตลาดจึงใช้ยุทธวิธีลดราคา 50% ภายในอาทิตย์นี้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่เห็นบ่ยุทธวิธีในการขายลดคอดครึ่งหนึ่งจะมีลูกค้ามาซื้อบ่ดอกซ้อน
0: มันก็ดึงดูดความสนใจได้อาจารย์
1: แ
0: น่บางบ่อนนี่ก็เก็บ 10-80% พุ่นได้เออแต่ว่าเพิ่นก็สิบวกราคาเพิ่นนั่นแหละวิธีการเพิ่น
1: แน่
0: แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็สิบ่เป็นไปบ่ได้ดอกแนวนั้นเนาะอาจารย์เนาะเออมันก็สิขาดทุนแล้วแต่ว่าแม่นวิธีการ
1: ตําเชื่อเพิ่นก็สิยอมขาดทุนซะก่อน
0: อือ ขณะสมมุติเธอทํา
1: ผ
0: ิดเออดึงดูดลูกค้า
1: ต้องขาดทุนซะก่อนแต่ว่าจะสิเอากําไรโลดมีตําเชื่อคนบ่ซื้อแล้วจะขายแพง
0: เออแม่น
1: ต้องขายที่ชื่อเพื่อดึงดูดลูกค้าดิ
0: เป็นวิธีการยุทธวิธีมันวิธีการ
1: อะไรตัวอย่างนึงเนาะอันนี้มันบริบทการแข่งขันกีฬาเนาะในครึ่งเวลาหลังกองหน้าได้เปลี่ยนยุทธวิธีมาเป็นซุ่มบานแง้วข้ามหัวแง้วหักเพราะคู่ต่อสู้ยืนตำแหน่งสูงเห็นป่ะหมายว่ายุทธวิธีในการแข่งขันบานเตะพอดีระยะที่มันเตะบานโลกเนาะดอกซ้อนก็เห็นว่าแต่ละทีมก็มีใส่ยุทธวิธีในการเห็นยังไงจ
0: ะสามารถต่อสู
1: ้เห็นว่าแมนอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการแก้ไขบริบทการแก้ไขปัญหาก่อนหน้าเนาะเจ้าหน้าที่มอดไฟหรือว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนาะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมเพลิงหรือควบคุมไฟที่ใหม่นั่นเพราะมีกระแสลมเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันดังนั้นเวลาเจ้าหน้าที่มอดไฟนี่นะ

0: เนื้อใดเพื่อจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายเห็นป่ะนั่นงานสองคำมันเกี่ยวข้องกันหมายกลยุทธ์ว่าเป็นแผนการไงส่วนมิตรวิธีเน้นเป็นวิธีการในการเห็นป่ะ
1: เจ้ามันพัวพันกันอย่างสนิทแน่นได้อาจารย
0: ์แน่นแน่นแน่น
1: กลยุทธ์นี่มันแผนก็แม่นผู้คิดเนาะอาจารย์เนาะว่าสิเฮ็ดแนวใดบัดคิดออกมาแล้วกับยุทธวิธีสิเฮ็ดแนวใดบัดนี้นะมีรายละเอียดว่าเฮาต้องเฮ็ดแนวนี้คืออาจารย์ว่าจัดการขายลด 50% หรือมีแถมอีกมีอันนี้รุ่นโซกอีกสั้นที่1สั้นที่2ก็ว่ากันไปมันสิอยู่ในยุทธวิธี
0: กันสั้นมีเพราะว่าปัจจุบันมีหลายบริษัทเนาะ
1: แม่น
0: แต่ว่าบริษัทของเจ้าในการเตือนว่าเป็นห้างห้างก็ได้แต่ว่ามันมีหลายห้างเด็กขายคือกัน
1: สินค้าประเภทเดียว
0: แต่ว่าเจ้ามีกลยุทธ์ดีมียุทธวิธีกลยุทธ์และยุทธวิธีดีนะเจ้าก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายเป็นบ่
1: แม่นแท้แม่นแท้ขายสินค้าประเภทเดียวกันปัจจุบันมีหลายผู้ขายหลายผู้ประกอบการฉะนั้นผู้ใดที่ว่าจะสามารถมียุทธวิธีที่ดีกว่าหมู่ว่าสิซะก็สิสามารถคล้องใจลูกค้าได้ก็สิได้ขายดีเท่านั้นแหละ
0: แม่นแล้วแม่น
1: ซื้อเครื่องแถมถุงยางสิก็บ่ได้เด้ ยุทธวิธีนี้ใช้บ่ได้ สิบ่ได้ขายดีปานใดแนวนี้อาจารย์บ่มีการลงทุนจักหน่อยนี่ก็ได้สองคำนี้มันคนละความหมายมีหลายการใช้แทนกันบ่ได้แต่ว่าพัวพันกันอย่างสนิทแน่นตัดแยกออกจากกันบ่ได้ในธุรกิจ1ๆการเฮ็ดธุรกิจ1ๆจะต้องประกอบมีทั้งกลยุทธ์และยุทธวิธีเนาะเคียงคู่กันไปจึงจะเฮ็ดให้ธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จ
0: แน่นอาจารย์ขอสรุป
1: เจ้า
0: โดยย่อเนาะเพื่อให้เข้าใจแจ้งถึงกลยุทธ์แน่นแผนการใหญ่หรือเป้าหมายปลายทางเน้นความคิดทิศทางและการบริหารภาพรวมส่วนวิธีทีแน่นวิธีการย่อยหรือเครื่องมือเฉพาะหน้าเน้นการลงมือเฮ็ดเทคนิคและความคล่องตัวเพื่อให้บรรลุแผนการใหญ่เด็ก
1: แท้พัวพันกันอีลีพัวพันกันแท้ๆบ่สามารถตัดแยกก
0: ัน ได้มีกลยุทธ์นี้ส่วนมันยุทธวิธีบ่ดีเป็นแนวใด
1: ก็บ่ตอบสนองเด้อาจารย
0: ์แน่น
1: ๆหรือว่าโกงกันข้ามกันอาจารย์ว่าเมื่อกี้มียุทธวิธีที่ดีแต่ว่ากลยุทธ์บ่ดีมันก็บ่ตอบสนองคือเก่า
0: แน่นๆมันต้องได้สอดคล้องกันทั้งกลยุทธ์และยุทธวิธี
1: หรือว่าผู้คิดกลยุทธ์มานี่บ้าคักๆบ้าใหญ่ๆบาดผู้มาเฮ็ดยุทธวิธีน้อยๆนึงโอ้มันก็บ่สอดคล้องคือกันอาจารย์หรือว่าผู้อันบัดจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี่ป้าที่โทเฮ็ดบักใหญ่ๆบาดกลยุทธ์ผัดน้อยๆก็บ่ตอบสนองอีกแนวใดก็บ่ได้ต้องได้สอดคล้องกันคิดมาได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: ได
1: ้แล้ววันนี้4คำคือสิแม่นคำลาวพอได้ยินมาแต่ใดคองคอยท่ารอ
0: เจ้าคำว่าคองคอยท่ารอจัดอยู่ในกลุ่มคำกริยาที่มีความหมายเกี่ยวกับการใช้เวลาหรือตั้งจิตตั้งใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังจะมาฮอดมาถึงหรือกำลังจะเกิดขึ้นถึงว่าในชีวิตประจำวันเขามันจะนำมาใส่ซ่อนกันเป็นบทซ่อนส่วนหลายเป็นว่าคองคอยรอท่าคอยท่าเห็นปะ
1: แ
0: ต่ในทางนั้นภาษาศาสตร์และบริบทการนำใส่ติดจริงแม้มีจุดนี้นะที่แตกต่างกับที่นั้นคองเป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงอาการมุ่งหวังตั้งใจรอท่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความหวังคำนี้เน้นนะถึงความหวังความผูกพันความคิดฮอดมักใส่ในทางจิตใจที่ล้อท่าด้วยความหักหรือความต้องการอย่างแรงกล้าบอกสังเกตเวลาฟังอาจารย์อธิบายเวลาอธิบายมันคือคล้องหรือจะมีคำว่าล้อท่าม
1: ัน บอกว่
0: าเพราะมันเป็นคำเป็นแบบคำพ้องคำหมายมาทั้งสี่คำนี้นะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างสำหรับคำว่าคล้องเนาะพ่อแม่อยู่บ้านย่ามใดก็ตั้งตาคล้องหาอยากให้ลูกกลับมาเยี่ยมยามย่ามบุญปีใหม่เห็นปะอันนี้มันคล้องหาตั้งตาคล้องหาคล้องอยู่นั่นแหละเห็นปะอันนี้มันมีความหวังเนี่ยมันมาจากซ้อนแล้วกับความผูกพันระหว่างคน

0: แปรรูปแล้วก็ด้วยความคิดออดเป็นบอกพร้อมนี่ตัวอย่างหนึ่งนางคำนั่งอยู่แคมป์ปองเยี่ยมคล้องหาคนหักที่เดินทางไปเห็ดเบี้ยทางไก่เนาะคล้องหาคนหักบางเชื่อจะเห็นมันนักแน่นแต่ว่าคล้องคอยหาคนหักได้บทจอน
1: ได้ได้อาจารย์แห่งนักแน่น
0: ได้มันจะมีคล้องหาคนหักเล็กตัวอย่างหนึ่งสาวนาทุกคนล้วนไปคล้องอยากให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลเพื่อจะได้เริ่มเก็บนาอันนี
1: ้
0: อันนี้เนี่ยคำว่าคล้องเห็นปะคำหมายก็ว่าอาการมุ่งหวังตั้งใจรอท่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความหวังเนี่ยใส่ถึงความหวังความผูกพันความคิดอ่อนอันนี้มันคล้องไปคอยเด็กคอยนี่เป็นคำเล่าเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงอาการเป่าเบิ้งระวังหรือตั้งตาดึงสิ่งที่กำลังจะมาคำนี้เน้นนับถึงการเฝ้าระวังการตั้งตาดึงหรืออาการที่ติดไปเรื่อยๆเน้นการติดตามดึงสถานการณ์ดังตัวอย่างว่าในระยะที่คนเจ็บยังบ่ทันฟื้นนั้นพยาบาลต้องคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเห็นบ่คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นตัวอย่างหนึ่งเวลาเห็ดเหี้ยให้เจ้าคอยสังเกตและเก็บรายละเอียดบ้านใดบ่เข้าใจให้เฝ้าถามลูกเด้ออันนี้เนาะเป็นหนึ่งคอยสังเกตอีกบริบทหนึ่งแล้วคอยประคับของธุรกิจขนาดน้อยนี่ให้ผ่านพ้นระยะติดอิดฝืดเคืองเห็นไหมคอยประคับของเขาห้องมักใส่บอกเราคอยคนหัก
1: กระโบกคอยคนหักโบกระโบนิยมปัจจัยได้อาจารย์
0: นิยมนิยมจะขาล้อขา
1: หรือว่าคองคอย
0: ใส่คองคอยคองคอยมันคอยเสียงของกระสุนใส่แต่ไม่ได้ใส่ในบริบทนี่แหละมันเฝ้าระวังคือว่านางพยาบาลต้องคอยติดตาม
1: อ
0: าการยางไกลชิดมักคอยติดตามเป็นมีความหมายในแบบนี้อันนี้เป็นคำว่าคอยบัดนี้คำว่าท่านี่เป็นคำลาวประเภทคำกริยาที่นิยมใช้เป็นคำลักษณ์ในภาษาลาวปัจจุบันเนาะเพื่อสื่อถึงการยึดอยู่กับทีหรือการใช้เวลาเพื่อรอบางสิ่งคำนี้เน้นนักถึงการยึดอยู่กับทีบริบทเวลาและสถานที่เนาะเป็นคำที่ใช้ชั่วไปใส่หลายเด็กเป็นบทสอนก็มาอ่าน
1: เจ้าแม่
0: เนี่ยการกระทำทางกายภาพดังตัวอย่างว่าเจ้าเป็กอดก่อนให้นั่งท่าคอยอยู่บ้านกับเปเดอร์อีก10นาทีคอยจะเป็กอดหรือว่าท่าอยู่บ้านเด้อท่าอยู่บ้านกับเปเดอร์อีก10นาทีคอยเป็กอดอันนี้ในบริบทการนัดหมายหรือว่าบริบทเวลาพวกเขาต้องท่าเป็นผลการปวดวิเคราะห์ออกมาก่อนจึงจะสามารถสรุปได้นะเดชะอีกตัวอย่างหนึ่งกรุณาท่าที่รถไฟฟ้าจอดก่อนจึงคอยยางก้าวลงถ้าว่ารถไฟมันจอดอยู่ลงได้บ่ดอกซ้อน
1: อุ้ยบ่ได้เด้ออาจารย์อันตราย
0: บ่ได้ต้องจอดก่อนกรุณาท่าบางเชื่อบางผู้โดยสารอาจจะใจก้อน
1: อ
0: ันนี้ส่วนหลายที่รถเมล์ดอก
1: เ
0: มื่อรถมินแดดแรงอย่างนี้ต้องกระโดดลงอันนี้สมัยก่อนดอกเดี๋ยวนี้ก็ที่บุ้มนี
1: ้หรือว่ารถสองแถวสินะอาจารย์รถตุ๊กๆสินะมันตำตำเน่โอ้แต่ว่าอันตราย
0: อันตรายแน่นั่นเงินเงินค่าเนาะวันนี้คำมาล้อล้อนี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อนที่จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเฝ้าเบิ่งหรือคาดหวังเหตุการณ์หรือว่าบุคคลที่ต้องการมาถึงถ้าว่าเขาเปิดอยู่ในวจนานุกรมนะคำว่ารอนี่เพิ่งจะอธิบายรวดค่ะคอยคอยเป็นบทสอน
1: อืมแม่น
0: เนี่ยเป็นเจ้าว่าเนี่ยนั่นก็แสดงว่าทั้งสี่คำมันความหมาย
1: ห่วมกัน
0: หมายว่าใกล้เคียงกันโดยความหมายกัน
1: เจ้า
0: บัดนี้คำว่ารอนี่มักจะปรากฏตัวในคำซ่อนตัวอย่างรอทาจริงปะเพื่อเพิ่มน้ำหนักของคำคำว่ารอนี่มันแน่นนักถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการคาดหวังที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นดอกซ่อนเคยฟังเพลงรอหักจดหมายป่ะ
1: ห้องมันได้อาจารย์ขึ้นต้นมันได้บางเธอเคยฟังตะมูยินเสียง

0: เพลงของท่านบ่มันตาปวงเป็นแปลงรอขับจุดหมายถึงของเรารอขับจุดหมายเหมือนกำผ้ารอขานมเหมือนตาบอดงมรอแสงสว่างที่บอกเป็นจุดไปคำมารอแล้วนี่ตัวอย่างที่พวกเขาจะใช้ในชีวิตประจำวันเนาะนักศึกษาที่คนพ่วงรอฟังการประกาศผลสอบเสียงสิ่งพิมพ์อย่างตื่นเต้นแต่ในตัวจริงเขามักจะได้ยินว่านักศึกษาที่คนพ่วงรอชาฟังการประกาศผลสอบเสียงสิ่งพิมพ์อย่างตื่นเต้นเป็นบทสอนจะมีน้ำใจคำเป็นคำสอนรอชาแต่ละนี่ตัวอย่างหนึ่งโครงการนี้ได้รับการอนุมัติแล้วตอนนี้เหลือเพียงแต่รอท่างบประมาณงวดทะยิบถึงโปรดมาอันนี้ก็มักใส่คำว่ารอบางเครื่องเขาก็ใส่อยู่แต่ว่าเทียบใส่กับคำรอท่าก็ได้ใส่หลายกว่ากันดับซ้อน
1: ร
0: อกับรอท่าร
1: อท่าอาจารย์รอท่าใส่หลาย
0: ยอมจะขึ้นกันกับตัวอย่างต่อไปเนาะระบบพวงประเมินผลระบบพวงประมวลผลกรุณารอท่าบิดนึงยาเฝ้าปิดหน้าจอบอกหรือว่ารอบิดนึงจะว่ารอประท่าจะได้ใส่หลายกว่ากันในกรณีแบบนี
1: ้ท่าอาจารย
0: ์ท่าเนาะแล้วถ้าว่ามันเด็กแน่นแต่มันเอารอมาไว้ข้างหน้ากรุณารอท่าบิดนึงเห็นบอกอันนี้จะแสดงว่าทุกทีคำความหมายเป็นคำรวมความหมายสามารถใส่แทนกันได้ในทุกกรณีบทสอน
1: โอ้คำถามทุกกรณีนี้อาจจะบ่ได้แต่ว่าบางกรณีนี้คิดว่าได้อาจารย
0: ์เจ้าแน่นตัวอย่างคืออ่านคำคอยนี่นะนางพยาบาลต้องคอยติดตามอาจารย์อย่างใกล้ชิดมาเปลี่ยนเป็นนางพยาบาลต้องคล้องติดตามจริงจริง
1: ก็บอกเข้าได้ฮะบอกเข้าความหมายได
0: ้หรือว่าท่าติดตามได้บอก
1: ได้
0: นางพยาบาลต้องท่าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
1: ได
0: ้หรือว่ารอติดตาม
1: ก็บอกเข้าปานใดก็เข้าใจยุว่าอยากซื้อถึงปัญหาใดแต่ว่ากระบวน
0: นี้แต่ว่าเขาจะนิยมใส่คำบอกคอยกันบอกมันจะมีลักษณะการใส่ของมันแต่ละคำนะ
1: มันซีเทนกัน
0: คืออันนั้นคำว่ากรุณาถ่ายรถไฟว่าให้รถไฟจอดก่อนถ้าเขาเปลี่ยนเป็นกรุณารอให้รถไฟจอดก่อนได้บอก
1: ก็ได้ทั้งสองแต่เพิ่นจะใส่ว่าโลท่าได้อาจารย์บัดนี
0: ้เพิ่นจะเน้นตอนโลท่าบัดนี้จะใส่ว่ากรุณาคล้องท่า
1: เ
0: น้นไ
1: ปก็บ่เข้าอีกมาสิได้ความหมายใหม่แล้วได้บัดนี
0: ้
1: เข้าความหมาย
0: หรือว่ากรุณารอคอยเน้นไปจอด
1: โอ้เห็นว่าอันนี้นี่เป็นมูสิหัวขวัญแท้ๆบ่เข้าเนาะกันโลท่านี่เข้าอยู่
0: ก็แสดงว่าทั้งสี่คำนี้เป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใส่แทนกันได้ในทุกกรณี
1: เจ้า
0: ก็ไม่มีได้บ่ดอกซ้อน
1: ได้คิดว่าถูกต้องเด้อาจารย์ถามว่าใส่ได้บ่ได้บางกรณีซื่อๆคือว่าถ้าแม่มาแต่ตลาดโลแม่มาแต่ตลาดคงแม่มาแต่ตลาดคอยแม่มาตลาดแม่มาแต่ตลาดความหมายอยากต่างนะได้แบบนี้นะคันว่ามันเน้นบ่ถูกสั้นแทนกันบ่ได้ใส่กรณีเฉพาะเนาะคิดว่าจะเหมาะสมกว่าหรือว่าอยากให้นักแน่นก็จับคู่ใส่กันคล้องคอยคล้องก็ไปกับคอยคอยคล้องนี่ก็บ่มีผู้เว้าได้โลท่าได้ท่าโลก็บ่มีผู้เว้าท่าคล้องจังซี่ท่าคอยอุ้ยมันก็จับคู่กันบ่ได้มันบ่เหมาะสมเนาะคิดว่าคือสิได้แหละอาจารย์วันนี้เงื่อนกับเงื่อน
0: เงื่อนกับเงื่อนเนาะสองคำนี้เสียงกับอ้าวค่ายคือกันเนาะแต่มีความหมายคือได้ต่างกันทีนี้เงื่อนนี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาที่มีหลายความหมายเนาะเงื่อนที่หนึ่งนี่หมายถึงปรสาตื่นพยายามต่อไปดังตัวอย่างว่าการเงื่อนหู้สิ่งใหม่ๆต้องอาศัยความปรเงื่อนและพยายามอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบผลสำเร็จและก็อยู่ในคำสุภาษิตเขาจะว่าว่าเก้าบดเก้าเงื่อนหากที่ได้ทอนคำมันบดซ้อน
1: เจ้าแมน
0: สมัยเงียนอยู่เงียนประถมเนาะอาจารย์ได้เขียนงามเลยก็แถวแถวย ตัวใหญ่แถวหนึ่งตัวกลางสองแถวแล้วตัวน้อยสามแถวทั้งนั้นเป็นพวกแถวนี่เก่าเงื่อนอาจที่ได้ทอนคำตัวจะซ่อนเคยเขียนบอก
1: เคยอาจารย์แมนเคยวิสาหะ
0: เล็กตัวอย่างหนึ่งนอกตัวอย่างหนึ่งปศสาเงื่อนกินขิงตามคาคิดบอก
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ยังอยู่ในคำพยานเนาะปศสาเงื่อนซึ่งหมายก็ว่าปศสาตื่นพยายามต่อไปเข้ามาเงื่อนหนึ่งบัดนี้เงื่อนสองหมายถึงง่ายเลือนผัดเนาะดังพยายามว่ากองประชุมเงื่อนไปใส่วันศุกร์อาทิตย์หน้าอยู่อีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นเงื่อนการแสดงคอนเสิร์ตไปเดือนหน้าอันนี้เงื่อนที่หมายถึงง่ายหรือว่าเลื่อนนอกจากนั้นเนาะเงื่อนยังมักใส่ในบทประวีเนาะซึ่งมีความหมายว่าย่างหรือว่าเดินดังตัวอย่างว่าพระคอยเงื่อนฮอดห้องหอราชอาหามหลวงอันนี้ขับมาจากนิทานเรื่องสินไซเนาะก่อนเรื่องจิตไซและนอกจากนั้นเงื่อนยังมีความหมายว่ายื่นให้ดังตัวอย่างว่านางคานเงื่อนคันคีงอสงนี่บอกอันนี้มันอยู่ในบทก่อนนิทานกากไก่อันนี้มันเงื่อนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเงื่อนเงื่อนจะเป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาที่มีความหมายว่ายาวออกไปเลื่อนเวลาไปเพิ่มเวลาให้ยาวเติมดังตัวอย่างว่าเวียดนี่บ่แล้วกินได้เงื่อนออกไปอีกเงื่อนออกไปอีกนอกจากนั้นเงื่อนยังใส่เป็นประเภทคำวิเศษมีความหมายว่าซาซาขึ้นกับบุญแหงเนาะดังตัวอย่างว่าเล่าเมื่อยหลายเลยยางบาดเงื่อนเงื่อนเห็นปะหรือตัวอย่างหนึ่งเล่าเว้าเสียงเงื่อนเงื่อนขึ้นกับคนคุ้นแหงเห็นปะเสียงเงื่อนแล้วพร้อมกันนั้นเนาะเงื่อนประเภทคำวิเศษยังหมายถึงยาวไกลเกี่ยวกับโดนซึ่งมักใส่ในคำก่อนดังตัวอย่างว่าทุกวันได้ปากต้านดอมสะพีสายตนสองคนพากันเดินดุงเที่ยวทางเงื่อนอันนี้มันมาจากเรื่องนางแต่งก่อนและพร้อมเดียวกันนั่นอยู่ในคลินิกแคลดับซ้อน
1: เจ้า
0: ก็ใส่กันเนี่ยการดักแคลช่วยปัญหาทางเงื่อนได
1: ้อืมแม่นแท้ๆเนาะ
0: เคยได้ยินบ่
1: เคยเคย
0: โอ้ละคือบางคนมีทางเงื่อนอยากให้แก้ปัญหาทางเงื่อนต้องไปหาท่านหมอหัวแคลให้เป็นดักแคลไงอันนี้เป็นเงื่อนเนาะแล้วสรุปรวมแล้วเงื่อนเลยเงื่อนในกรณีเป็นคำกริยานี่สามารถใส่แทนกันได้เพราะมีความหมายคือกันอยู่บนว่าเลื่อนเวลาออกไปเช่นว่ากองประชุมครั้งนี้ขอเลื่อนไปวันพุธหน้าหรือว่ากองประชุมครั้งนี้ขอเลื่อนไปวันพุธหน้าได้บทละคร
1: ได้อาจารย์เทนจ
0: ะได้ได้ก็คือว่าสองคำนี้ก็เป็นคำรวมความหมายจึงใส่แทนกันได้เพียงในกรณีว่าเป็นคำกริยาส่วนเป็นคำอื่นนี่ก็คือว่าใส่แทนกันบ่ได้คางเงื่อนแปลว่าคางเงื่อนได้บ่ได้ซ
1: อยบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้
0: ว่าเงื่อนเงื่อนจริงๆแปลว่าว่าเงื่อนเงื่อน
1: บ่ได้บ่ได้กรณี
0: บ่ได้เห็นบ่แต่ว่าเป็นคำพิเศษมันบ่ได้แต่ว่าเป็นคำกริยาจริงได้เนาะเงื่อนเวลาออกไปทีนี้คือนั่นหลบซ่อน
1: เ
0: งื่อนกับเงื่อน
1: แทนกันบ่ได้เงื่อนนี่มันเป็นหลายประเภทคำเลยคันกิริยานี่ห่วงกันอยู่คันคำพิเศษแล้วก็หัวบ่ได้เพื่ออาจารย์ทดลองใส่บางทีแหละบ่สอดคล้องคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย
0: ์
1: ยัง3คำสุดท้ายเอียงเอียงเงียงอันนี้ก็สระเอียงทั้งหมด
0: ทั้ง3คำนี่เป็นคำโดดเนาะ
1: เจ้า
0: และก็เป็นคำลาวเดิมทั้งหมดโดยมีการผันเสียงวรรณยุกต์หรือเปลี่ยนพยัญชนะแกน พื่อสร้างความหมายและกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปจะสลายมันก็มีลักษณะจะคล้ายๆกันสามารถเป็นคำรวมความหมายได้แต่พอสามารถใช้แทนกันได้ในกรณีเนาะแต่ว่าอาจารย์จะมาแก้การสะกดคำเนาะสำหรับเงียงนะตกซ้อน
1: เงียง
0: เงียงมีตำแหน่ง
1: ตรง
0: งอเด็ก
1: ตรงงอเนาะ
0: เงียงตรงงออักษรสูงอักษรผสมงอเงียงคำว่าเงียงบ่ใช่อัน
1: ตรงง
0: อ
1: ตรงห
0: องงอนะมีจะงองูตื้อๆ
1: เจ้า
0: เงียงเงียงตัวนั้นแหละแม่นมันเป็นติดคำนามเด้เป
1: ็
0: นคำนามตัวนี้มันเป็นคำกริยาเห็นบอกเงียงปลาดุกคะเนี่ย
1: เงียงเงียงปลาดุกเงียงปลากุดเนาะตัวนั้นน
0: ่
1: ะ
0: เงียงเด็ดจริงๆนะเงียงเด็ดเนาะจะใส่ตัวงอส่วนมันเงียงหองอหรือว่าตัวงอนี่ให้ชื่อว่าเป็นคำกริยาเนาะจึงว่ามีความหมายคล้ายคือกับเอียงเอียงนะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายแต่ละคำเอียงเนาะเอียงมีเป็นคำแล้วเดินประเภทคำกริยาหมายถึงสภาพที่บุซือเซบตั้งซาคำนี้เน้นนักถึงสภาพหรือลักษณะทางกายภาพที่เสียการทรงตัวหรือบตั้งซาดังตัวอย่างว่าเสาคือนั้นต้นนี้เริ่มเอียงไปทางข้างแล้วต้องเฝ้าให้สร้างมาแปลงเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าเสาเอียงมันเป็นได้ใดแบบซ้อน
1: อุ้ยมันก็สิเงี้ยไปเนี่ยอยู่ขบคันได้อาจารย
0: ์มันเพื่อดีกว่าดีงั้นลมจะมีเด้
1: แม่แม่แท้มันแท
0: ้เป็นตัวอย่างหนึ่งเจ้าแขวนปลูกไฟฟ้าเอียงโคตรกรุณาปักให้มันซื่อและเพียงกันแดด
1: อ
0: ืมบอกมันเอียงมันเอียงเนาะผู้ถ้าว่าแขวนผู้เอียงมันเป็นอะไรดอกซ้อน
1: บ่งาม
0: น้ำบ
1: ่บ่งามผู้เบิ่งก็สิได้เงียงได้พอดีนะ
0: เลยตัวอย่างหนึ่งเนาะเราผู้ติดเจ็บคอจึงต้องนั่งเอียงหัวนอนไปทางเดียวตลอดคืนเอียงหัวเอียงหัวนอนเนาะอันนี้เลยแมนคำใบเอียงอยู่ว่าสภาพที่บุตรเซบตั้งตามันนี่เอียงด้านแค่ว่าเอียง
1: ตา
0: ไม่หยุดคือชื่อว่ามีไม่เอกอาจารย์ไปเปิดเบิ้งวัจนานุกรมนะเพิ่งจะอธิบายแต่คำใบเอียงเทียบุญนี้เองส่วนใบเอียงนี่ให้ไปเบิ้งเอียงเด็ดจบ
1: ก่อนก็แสดงว่าเสียงที่เพี้ยนไปคำลักเม็ดเอียงอาจารย์
0: แต่ว่าอาจารย์จะอาจารย์ก็พยายามซอกหาบอลมันต่างเน
1: า
0: ะและอาจารย์จะอธิบายที่นี้เอียงเรามีเอกนี้เป็นคำเล่าเดิมประเภทคำกริยาหรือว่าคำวิเศษก็ได้ก็หมายถึงท่าชี้หรือว่าท่าโน้มหรือการค่อยตามทางจิตใจและสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงท่าชี้หรือว่าความคิดความคิดในทางนามธรรมมักใช้ในคำซ้อนหรือว่าคำผสมเส้นวาเอ็นเอียงอันนี
1: ้
0: เอ็นเอียงหรือว่าทาเอียงเห็นปะทาเอียงมันมีอาจารย์จะยกตัวอย่างคณะกรรมการมีทาทีเอ็นเอียงไปเลือกเอาบริษัททำยิบเพราะบริษัทดังกล่าวเสนอราคาที่สมเหตุสมผลกว่า
1: เจ้า
0: อีกตัวอย่างหนึ่งดัชนีราคาสินค้าในท้องตลาดมีท่าเอียงที่จะลดลงในท่าเดือนนี้เห็นป่ะมีท่าเอียงมันก็มักใส่เรื่อยๆอีกตัวอย่างหนึ่งอีกแล้วพยายามวางตัวเป็นกลางโดยบทแสดงท่าทีเอียงไปหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยบทแสดงค่ะเอียงไปหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบทเอียงซ้ายบทเอียงขวาเป็นบทละคร
1: เจ้า
0: อันนี้มัน
1: เอียง
0: เอียงเนาะ มันอยากลงใครจะ
1: ได้
0: แต่ยอดแน่นเลยได้ว่าจะนั้นกลุ่มเพื่อนจริงให้เบิ่งกันสอบคำนี้
1: เจ้า
0: อืมเห็นปะ
1: แบบนี
0: ้มันนี่เกียรติคำมันเงียงเงียงถึงคำลาตื่นประเภทคำปริญญาก็หมายถึงอาการที่เอ็นเอียงเห็นปะเอียงเนื่องไปทั้งข้าง
1: เจ้า
0: เนาะเซลล์บอสซือตามแนวตั้งคำนี้เน้นนักถึงอาการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่เอ็นเอียงเนื่องไปข้างหนึ่งหรือว่าเซลล์ที่อักเสบเกินไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าวัตถุสิ่งของดังตัวอย่างว่าย้อนอยากได้ยินเสียงกระซิบอย่างชัดเจนเราจึงเงี่ยงหูฟังและเนื่องตัวไปทั้งข้างเล็กน้อยเห็นบอกมักใส่คำว่าเงี่ยงหูอีกตัวอย่างหนึ่งเนื้อหางยาวลำนั่นได้ยินลืมเงี่ยงไปข้างหนึ่งย้อนบรรทุกเครื่องนักเกินไปต้องเฝ้าจัดแจงใหม่บอสั้นชิลมมันบอกมันคำว่าบรรทุกเดี๋ยวมันอันที่ห้ามันเงี่ยงเลยจะไม่ได้ถ้าว่าเอาขนาดนี้บนจัดแจงใหม่กันเงี้ย
1: มันก็สิลม
0: เลยจะลมนี่ตัวอย่างหนึ่งอีกต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างเงินคือลมพายุพัดจนมีอาการเงี่ยงเซี่ยวไปทางหลังคาเจ้าของเงินก็เลยเฝ้าตัดกิ่งงาออกเพื่อบอกให้ต้นไม้นั้นลมทับสิ่งนั้นเห็นบอกเขาว่ามันเงียงมันจะทีนี้ปัญหาอันนี้เป็นคำมันเงียงตัวเขามักจะว่าเงียงหัวเงียงหูเงียงคอเป็นบอดฟาดเขามักจะใส่เนี่ยนั่นคำมันเงียงผ่านการอธิบายทั้งสามคำนี้จะต้อนกันไม่ได้คล้ายคือกันบอก
1: มันคล้ายคือกันอาจารย์แต่ว่าคันบาซีให้ใส่แทนกันนี่ก็คือสี่โบโมสุ่มปันใดอาจารย์มีสรุปให
0: ้หูจริงสินะชื่อว่าไอ้เอียงหู
1: เอียงได
0: ้ก็ได้มันนี่ทายเอียงนี่ที่ว่า
1: ทายเอียงกับบ่ได
0: ้ทายเอียงคือสิมันกับบ่
1: ตามที่โบโมสุ่มเนาะ
0: มันก็โบโมหูปันใดเนาะสรุปรวมแล้วเอียงบอกสภาพของวัตถุทางกายภาพที่บดซึมเอียงบอกถึงท่าทีหรือท่าโน้มทางความคิดและสถานการณ
1: ์
0: ส่วนเอียงแสดงกิริยาอาการของคนตัดหรือวัตถุที่กำลังนอแคบกำลังเอ็นเนื่องหรือว่าเซลล์ไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะ
1: คิดว่าคือสิได้แล้วพร้อมๆกับเวลาขอบใจอาจารย์อาทิตย์หน้าแล้วพบกันเติม
0: อาทิตย์หน้าที่พบกันใหม่เจ้าโชคดี
1: แสดงความขอบใจไปยังสูงนะอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพละเอียดสมควรดร.จะบัวเว้าคืนอีกพอเวลาหมดแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของมีรายการทุกๆท่านลาก่อนสบายดี
2: นอกจากส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิสาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
3: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.สร้างขึ้น เพื่อเป็นบอระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบล้มศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.lao.smefund.org

ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีข้อมูลข่าวสารจากทางโทสวว่าวาสุกมิเลการนะครับฟังน้ำกันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาระยะหนึ่งแล้วเป็นอย่างคือผู้เห็นทางรายการพวกเราได้ล้มต่อตอนนี้กลับมาแล้วและในอาทิตย์ต่อไปท่านก็สามารถติดตามพวกเราไว้ได้ว่าจะมีภายแน่มาร่วมสัมภาษณ์ในรายการจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่รับผิดชอบเวียกงานวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมบรรดาจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ติดตามน้ำกันได้เนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมามาพวกเขาก็ได้ล้มกันกับทางท่านปอมาลัยคำเนาะถึงเพิ่นก็ได้หาพิซซอบเรียกงานเรื่องนวัตกรรมพวกเขาก็ได้ฮู้หลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลใหม่ๆและก็หวังว่าถ้าเพิ่นพร้อมแล้วพวกเขาก็ยังสิไปยามห้องของเพิ่นอยู่ได้เนาะเรื่องของการอุปกรณ์กันไลฟ์สดหรือว่าการขายทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆถึงซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ดีหลายให้กับบรรดาภาคหัวหน่วยที่เป็นธุรกิจ MSME กับติดตามรายการของพวกเราได้เป็นประจำหรือว่าท่านจะเข้าไปเบิ่งข้อมูลโดยกลุ่มทั้งกองทุนก็สามารถเข้าไปได้ใน Facebook ก็มี TikTok ก็มีหรือว่าจะเป็น YouTube รวมไปถึงแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางมือถือเพิ่นก็มีคือกันเนาะพิมพ์คำว่าลาว SME Fund ก็ได้หรือจะใช้แฮชแท็กทาง Facebook กับพิมพ์คำว่าทสวหรือจะเขียนเป็นตัวเต็มเลยก็ได้เนาะอยู่ที่ห้องซอกหาพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลหลายอย่างว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องงานสินเชื่อถึงโครงการวิสาหกิจหรือว่าและอย่างนี้กำลังขุ่นเคี่ยวในการซีเมนเรื่องของการแข่งขันอีโกตอนเนาะซึ่งหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นนักศึกษาปี2ปี3สิเนาะที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีรูปแบบการแข่งขันรูปแบบธุรกิจกะติดตามกันไว้สำหรับงานการแข่งขันอีโกตอนในปี2025นี้ซึ่งก็มีหลายอย่างที่เป็นทั้งรางวัลมีทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็สิได้ร่วมทุกกิจกรรมถ้าหากได้ผ่านเข้าไปแต่ละรอบของการคัดเลือกเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้สมัครได้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ในน้ำผู้แข่งขันเนาะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จบ่ว่าจะเป็นทีมใดก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าถ้าว่าเฮามีไอเดียที่ดีไอเดียธุรกิจที่ดีมีการนำไส้หรือว่าอิงไส้เงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดในปีนี้เรื่องธุรกิจที่มีความยืนยงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการไส้นวัตกรรมหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีเนาะเข้ามาในธุรกิจนี่ก็แน่นอนคิดว่าหลายๆคนสิมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจกรรมการได้กะสอขอส่งกำลังใจให้เนาะพวกเราพบกันตอนต้นรายการเว้ากันยาวเลยเป็นจังไดทำข่าวพี่น้องคนลาวทุกทวนหน้าบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยู่ทุกพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอยู่ในตอนนี้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็ขอให้วิกฤตการเกิดน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยไวโดยไวเลยเนาะขอส่งกำลังแห่งใจให้ก็เสื่อว่าหลายๆภาคส่วนกับบริเวณนิ่งน้องใจก็กำลังระดมกันบ่ว่าจะเป็นวัตถุปัจจัยหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้และก็มันติดตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะเสื่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนก็ยังจะสืบโตตกต่อเนื่องอยู่บางเทือกได้รับอิทธิพลเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาทางประเทศลาวซึ่งก็จะเฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันน้ำป่าไหลสุซึ่งก็เป็นอันตรายกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามเลียบแม่น้ำหรือว่าบนพื้นที่ต่ำที่จะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้น้ำท่วมได้พบกันตอนต้นรายการเอาจักสองเสียงเพลงเนาะฝากต้อนให้กับมีรายการมวลซืนกับเพลงที่เกี่ยมาไว้อยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มถึงจะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจหรือว่าเรื่องที่ต้องการกำลังใจก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับเสียงเพลงอยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิ้มและก็ติดตามด้วยเสียงเพลงภาพแห่งความหลังมวลซื้อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังหรือว่ารับชมอยู่ในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของอนุรักษ์เองหรือว่าในหน้าเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้0305787052กับ2เสียงเพลงฝากให้ตอนต้นรายการ

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซียวซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
1: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
0: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
2: รายการฮอบฮู้

าวกับเสียงเพลงสองเสียงเพลงที่ฝากต้อนให้กับมิเลกาหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมวลซื่นในบรรยากาศของแรงวันศุกร์หรือหลายคนมักจะให้สัญญาว่าวันเสาร์น้อยเนาะกับเสียงเพลงพาท่านผู้ฟังมวลซื่นคิดฮอดอดีตคิดฮอดความหลังกับเพลงภาพแห่งความหลังเป็นศิลปินของทั้งแม่ดาราเพชรเนาะเพิ่นฮ้องไว้ฟังจากน้ำเสียงแล้วโอ้คิดฮอดแท้ๆเรื่องราวอดีตที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นความหลังที่มีความทรงจำที่ผูกพันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมกดโทรศัพท์มาหาพวกเราได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการก็ได้รายการฮอบฮู้เด้อหรือว่าเข้ามาในเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้พิมพ์คำว่าลาว National Radio เมื่อกี้นี่ก็มีผู้สาวทางหลวงพระบางแฟนรายการประจำเลยอาจจะเป็นแฟนรายการของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพิ่นอาจจะโทรมาหลายรายการซึ่งรายการฮอมฮู้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เพิ่นโทรกันเข้ามาเมื่อกี้นี้ขอฟังเพลงสาวนาแก้วบ่เนาะของศิลปินกิโตเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานให้ทางติงนิงเฮาซอกเบิ่งให้สำหรับเสียงเพลงนี้แต่กันถ้าบ่มีอาจจะเป็นเพลงอื่นแทนให้เนาะสาวนางเนาะเพิ่นขอฟังร่วมกับหมดทุกคนเด้อพิเศษกับแมนโคโซกขอบใจหลายๆเด้อนอกจากทางหลวงพระบางแล้วทางแขวงอื่นๆเด้เป็นจังได๋ฝนตกอากาศแบบนี้สัญญาณแจ้งดีอยู่บ่หรือว่าเสียงคาดๆเสียงได้แน่เสียงบ่ได้แน่บ่หรือว่าเป็นจังได๋กระท่วงมหาโคศกได้ตื่มอีกบ่ได้ยินเสียงมีรายการทางอัตปือแดนใต้ดนแล้วเด้อเป็นจังได๋น้อพี่น้องทางอัตปือถามข่าวทางอัตปือแล้วก็ยับขึ้นมาทางสารวันเซกองทางปักเซจำปะซากเนาะหรือว่าทุกพื้นที่ทุกบอนที่สามารถหับฟังแล้วก็หับสมรายการของพวกเฮาได้ถ้าว่าสะดวกในการเข้ามาหับสมในการออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ก็ยิ่งเป็นการดีพวกเฮาได้โอ้ล้มกันสนทนาแบบเวลาโดยกงเลยแต่ว่าถ้าบ่ทันแท้ๆอาจจะมาหับสมหับฟังคืนหลังก็ได้พวกเฮาก็มีการบันทึกไว้ทาง Facebook ออนไลน์เนาะหรือว่าถ้าว่าฟังอยู่วิทยุบ่สะดวกในการโทรมาฟังซื่อๆก็บ่เป็นหยังก็สุขขอบใจเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าฟังไปแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใดอยากประกอบส่วนข้อมูลส่วนไหนกับพวกเราแลกเปลี่ยนกันได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางรวมทั้งธุรกิจแบบครอบครัวเนาะที่นอนในจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะมีเวทีในการมาสนทนาแนะนำตัวเองอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าการบริการของพวกเราก็ลองติดต่อมาได้เนาะพวกเราก็พร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่าเป็นจนก.เนาะธุรกิจ MSMEได้เลยและพร้อมเดียวกันนั้นก็อยากฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรายการที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะ30นาทีต้นที่พวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลส่วนใดที่ท่านอยากติดตามบ่ว่าจะเป็นกระดานข่าวหรือว่าเว็บไซต์บรรดาระเบียบการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมภาพธุรกิจที่ว่าเป็นMSME เนาะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเพื่อนได้พิมพ์คำว่า www.lao.smefund.org หรือจะเข้าง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic แล้วเข้าไปหรือจะพิมพ์ภาษาลาวก็ได้อยู่ใน Google ซอกหาเลยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวลาเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็จะเห็นกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเข้าไปในนั้นเราจะเห็นกระดานข่าวจะเห็นบรรดาตัวอย่างวิดีโอผู้ประกอบการที่เพิ่นเข้าถึงทุนที่เพิ่นได้บอกว่าวิธีการเข้าถึงทุนเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นดำเนินธุรกิจแนวใดหรือว่าเพิ่นเป็นผู้นึงที่รับทุนจากทสวแล้วเพิ่นไปช่วยในเวียกงานใดอาจจะเป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าเป็นเพื่อซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคนอกจากทุนที่เป็นสินเชื่อที่ทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นสนองผ่านบรรดาคู่ร่วมมือที่เป็นธนาคารธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินจุลภาคแล้วเพิ่นยังมีทุนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจที่จะช่วยจัดกองประชุมหรือว่าเป็นการจัดสัมมนาเนาะหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่เป็น FSME หรือว่าเวียกงานการพัฒนาการห่มห่อเวียกงานการส่งเสริมการตลาดผ่านๆมาก็มีหลายหัวหน่วยที่เข้าถึงทุนของทสวในรูปแบบทุนสินเชื่อและก็ทุนสมทบทุนวิสาหกิจเนาะเพื่อไปช่วยในธุรกิจของเพิ่นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าได้หมดทุกครอบครัวหรือว่าทุกหัวหน่วยธุรกิจบ่ที่ทสวสนองมาก็ตอบได้เลยว่ายังเถื่อเนาะแต่ว่า
แต่ละปีผลงานเพิ่นก็แม่นสามารถช่วยผู้ประกอบการได้มีทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกสิกรรมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการค้าการแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมและก็อีกหลากหลายหัวหน่วยที่เพิ่นสามารถช่วยผู้ประกอบการนั้นได้แต่ว่าในปีนี้2025ต่อหน้าเพิ่นก็ยังมีแผนที่จะยกระดับหลายๆอย่างรวมไปถึงบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเนาะบรรดาธุรกิจที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบ่ครบถ้วนทางบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี่เพิ่นก็จะยังเข้ามาช่วยเติมอีกรายละเอียดนี้ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์ #วทสวเข้าไปก็ได้หรือจะติดต่อปัวพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่นก็ได้021 4 021 4164เนาะ021หรือว่าจะเข้าง่ายๆก็นั่นท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีเบอร์โทรเข้าไปใน Facebook ก็มีเบอร์โทรเช่นเดียวกันติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวเพิ่นหรืออยากจะเข้าไปพัวพันโดยกงก็ได้ห้องการของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแม่นตั้งอยู่ทางหลังของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเลยหรือว่าเข้าไปทั้งสำนักงานตึกของกรมส่งเสริม SME หั่นก็ได้เนาะก็จะมีทั้งกองทุนเพิ่นอยู่หั่นคือกันอาจจะถามเรื่องงานสินเชื่อการเขียนแผนธุรกิจขอคำปรึกษาทางด้านสินเชื่อแล้วแล้วก็ทุนโครงการวิสาการเด้เป็นแบบใดอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองสอบถามเพิ่นเบิ่งได้เนาะหรือว่าเฮาบ่ครบเงื่อนไขใดเพิ่นมีวิธีหรือคำแนะนำแนวใดที่จะช่วยผู้ประกอบการได้ก็ขอความช่วยเหลือกับเพิ่นขอคำแนะนำกับเพิ่นได้เลย021-414-064 021-414-064 30นาทีต้นของพวกเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักฟังเพลงม้วนๆกันก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้อยู่กับ FM 103.7 MHz อยู่กับโคสุกอนุรักษ์ตอนนี้เอาเป็นเสียงเพลงตามแห้งใจเนาะสาวนาแก้วสาวนาอ๋อน่าจะเป็นสาวนาแก้วหรือนาแก่สาวนาแก้วสาวนางมันขอเพลงนี้มาเออคือซิเมนเพลงเดียวกันสาวนาแก้วเนาะไปมอบเสียงเพลงนี้ให้ม้วนๆน้ำกันแล้วก็ต่ออีกหนึ่งนาหนึ่งเสียงล้ำพาไปล้ำฟังล้ำทั้งสวรรค์เขตดีโบล้ำตังหวายเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันหรือว่าทางภาคเหนืออยากฟังเป็นก่อนล้ำได้เพิ่มเติมล้ำคันล้ำในทางใต้ได้เนาะคันทางเหนือนี่ซิเมนครับครับทุ่มหลวงพระบางครับเสียงขวางครับอย่างแน่ไม่ใช่ครับลื้อเนาะก็ขอคันเข้ามาเพิ่มเติมได้อาจจะปิ่นผ่านทั้งคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าจะโทรศัพท์มา030 5787052แล้วพวกเราพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้

0: ริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้รับคูปองลุ้นรับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายนี่พากันมาพักประจำนำกันหลายๆเด้อ
1: ตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ที่พวกเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนาหรือ

ADB ฝากหลายยิ่งมีโอกาสลุ้นหลายเพื่อนว่าโชคใหญ่ท้ายปีไปกับธนาคารห่วมพัฒนานั่นก็คือโชคใหญ่รุ่นรถโตโยต้าปราโดเพียงแต่ฐานฝากเงินกับเพิ่นซึ่งเพิ่นก็จะมีเงินไขในวงเงินการฝากเนาะรายละเอียดสามารถติดต่อที่หมายเลขสายด่วนเพิ่นได้1499หรือจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเพิ่นพิมพ์คำว่า JDB บ่จะเป็น TikTok หรือว่า Facebook กับผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากลับเข้ามาสู่30นาทีหลังนี้ก็มีแฟนรายการทาง Facebook แน่เนาะเพิ่นว่าก็ฟังเพลงเซละน้องบ่เนาะกำลังขับรถอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ยเนาะคันหาว่าขับรถนี่ก็บ่เฝ้าพิมพ์มาก็ได้เด้อจอดรถซะก่อน ย่านเป็นอันตรายในระหว่างของการขับขี่หรือว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่เดินทางไปทางใดทางใต้บ่หรือว่าทางเหนือขับขี่ด้วยความปลอดภัยเด้อนอกจากเซละน้องแล้วก็ยังมีรายการเพิ่นทักทายมาเนาะทางอันน่ะคำพรบ่เนาะแล้วก็มีไผตื่มอีกเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปอ่านเห็นข้อความท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านทางเพจ Facebook และก็มีแห้งใจจากแฟนรายการประจำเฮาประตูแสงจันเนาะเพิ่นฟังปิดประจำเพิ่นว่าเมื่อนี้เพิ่นก็โทรมาขอฟังเพลงเย็นสบายซาวนาเด้อเนาะซาวนานี่ดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนาะคันต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนมาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่บางบ่นี่ก็เป็นเข้ากำลังเขียวงามละใกล้ละเจ้าหน่อยปลายฝนต้นหนาวต้นท้ายๆเดือนตุลานี่ก็มันสิเริ่มเข้าทอกห่วงสิเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วได้เนาะก็ขอให้ผลผลิตเข้านาปีในปีนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสาวนาหรือว่าสาวกสิกรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกบอนที่กำลังอยู่คุณเขียวเรื่องของการปักดำนาอยู่บนใดบางพื้นที่นี่อาจกันยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะอาจจะไปได้ครึ่งนึงแล้วหรือว่าการกสิกรรมการเกษตรพื้นที่ใดปลูกอย่างแน่ระยะนี้หลายคนก็อุ้ยราคาผักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินข่าวว่าหอมป้อมราคาดีแฮงเป็นบ่ระยะนี้ราคาขึ้นสูงหลายอาจจะเป็นย้ำฝนฤดูกาลที่ปลูกยากแดเพราะว่าผักหลายชนิดนี่น้ำฝนหลายหลายปุ้นก็เฮ็ดให้หากผักนี่เน่าเปื่อยฉะนั้นแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ผักมีราคาค่อนข้างว่าสูงได้ในช่วงฤดูฝนเนาะแต่พอหมดฝนแล้วก้าวเข้าสู่อันปลายฝนต้นหนาวแล้วผักผัดทึกราคาทึกย้อนมาปลูกง่ายละไผ่ก็ปลูกได้ก็จึงเฮ็ดให้ราคานั้นก็ค่อนข้างบ่ถ้าเทียบใส่ฤดูฝนนี่ฤดูฝนราคาผักจะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่มีหัวมีสวนหรือว่ามีผลผลิตในฤดูฝนเอาตอนนี้พวกเราไปฟังเสียงเพลงตามแห่งใจมีรายการขอกันเข้ามาสักก่อนเนาะกับเพลงเซละนองเนาะจากบ่าวอุลานโพสีที่มันขอกันเข้ามาสบายดีเด้อทางไอชานนอยู่ทางรัฐฮาวายเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการอยู่เด้อเพิ่นว่าเอาก็ขอบใจหลายๆเนาะถึงว่าจะอยู่แดนไกลแต่เพิ่นก็ยังมารับชมรับฟังรายการของเฮาเป็นกำลังใจกับพวกเฮาก็ขอบใจหลายๆตอนนี้มาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงกันก่อน2 เสียงเพลงแล้วจึงโอลุมกันระยะต่อไป

่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงกระทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ยินสบายยินสบายซาวนะขอบใจเด้อประตูแสงจันทร์ที่เป็นคนเป็นคนแนะนำเสียงเพลงนี้มาก็ให้บรรยากาศคลายแรงแบบนี้มีความเบิกบานมวลซื่นตื่มอีกและก็มีหนึ่งแห้งใจเบิ่งขอฟังเพลงยามแรงบ้านเฮาเด้อโกโซขอกันเข้ามาผ่านเบอร์โทรศัพท์0305787052จักหน่อยพวกเฮาจะกล้าเกี่ยมซอกให้น้องกับเสียงเพลงที่เบิ่งขอกันเข้ามาหรือว่าเพลงไหนที่พวกเฮายังค้างกันไว้ในอาทิตย์ก่อนๆกระท่วงกันเข้ามาตื่มได้เพราะว่าพวกเฮาก็พยายามที่จะซอกเสียงเพลงม้วนๆสลับกับทั้งข้อมูลข่าวสารเดจักหน่อยสิว่าโอ้ยโคศกเอ้ยเว้าแต่ข้อมูลหลายขอฟังเพลงน้ําแดสลับกันเนาะคันฟังแต่เพลงหลายบ่ได้ข้อมูลก็สิว่ารายการบ่ได้ให้ข้อมูลหยังเลยในมื้อนี้บ่ได้รับฮู้ข้อมูลหยังเลยแม่นบ่ก็สลับกันเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฝากกันเติมอีกสําหรับบรรดาท่านผู้ประกอบการบ่ว่าจะเป็นแขนงการใดก็แล้วแต่เนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจเรื่องของอาหารการกินนี่ยิ่งเป็นการดีได้ถ้าว่าท่านมีธุรกิจแล้วอยากจะแบ่งปันต่ออยากมาโอ้มาลงผ่านรายการของพวกเฮาพวกเฮายินดีเด้ออาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแจวนมส้มกะแล้มวุ้นหรือว่าการแปรรูปอื่นๆหรือว่าขนมกินลิ้นต่างๆถ้ามีโอกาสเฮาก็จะได้เสื้อเสริญเพิ่นมาล้มถึงแนวคิดของเพิ่นเนาะยิ่งปัจจุบันนี้เว้าเรื่องเจ้าของธุรกิจนี่บ่แม่นคนมีอายุหลายได้อาจจะเป็นคนหุ่นใหม่นี่แหละเห็นแนวทางธุรกิจหรือว่าเริ่มจากการบอกต่อเริ่มจากการให้มู่ให้คู่อุดหนุนกันไปกันมาเฮ็ดจริงจังกลายเป็นธุรกิจฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนี่บางเทื่ออายุก็ยังน้อยอยู่กับประสบผลสำเร็จแล้วก็สมเซยและก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะหลายผู้ประกอบการก็เห็นหลายโอกาสที่แตกต่างกันบางคนก็จะเห็นโอกาสเรื่องของการขนส่งเนาะปัจจุบันนี้ปราศจากบ่ได้แล้วจะใกล้หรือไกลก็คันถ้าว่ามีบริการการขนส่งเข้ามาแล้วนี่ถือว่าเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สมใจผู้บริโภคเมื่อก่อนนี่อยากไปตลาดนี่เขาต้องไปเองเดี๋ยวนี้ยังมีบริการหับออกตลาดให้ก็ยังมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฉะนั้นแหละจึงเห็นว่าขอดการบริการเนี่ยมันมีความสำคัญเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันยิ่งการใช้ชีวิตในเมืองเนาะในตัวเมืองนี่คันสิไปก็จักสิรถติดจักเสียงใช้เวลากลับไปกลับมาโอ้ยบริหารเวลาเบิ่งแล้วดนโพดถ้าว่าให้ทางไรเดอร์หรือว่าผู้ที่เพิ่นเป็นคนส่งด่วนนี่ไปหับเครื่องอยู่บ่นี่มาส่งให้เฮาบ่นี่นี่ทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละแต่ว่าถ้าเทียบใส่เฮานี่ทั้งออกไปนี่เสียเงินน้ำมันรถใหญ่แดเสียเวลาอยู่หั่นแดแต่ว่าคันให้รถจักรนี่บางเทื่อนี่ประหยัดเวลาไปเกือบครึ่งนึงทบตัวเลยก็เพิ่นก็จะเลือกแบบนี้ก็จึงเฮ็ดให้การบริการขนส่งนี่สะดวกสบายแล้วก็เข้ามามีบทบาททุกอย่างทุกอันบ่ว่าจะขายเสื้อผ้าขายเครื่องใช้ของสอยเครื่องอุปโภคเครื่องอยู่เครื่องกินแม้นว่าขาดขนส่งบ่ได้เด้อเนาะเดี๋ยวนี้เนาะต้องมีขนส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีผู้ใดที่เห็นโอกาสเรื่องการเฮ็ดขนส่งหรือว่าการขนส่งระหว่างประเทศเนาะขนส่งด่วนขนส่งแบบธรรมดาและก็บริการอื่นๆอีกหลากหลายเลยบางเทื่อกับบ่มีเวลาในการแต่งอยู่ขอกินยังมีบริการเรื่องฮับแต่งกินให้เนาะออกตลาดแต่งกินให้หรือว่าเรื่องบริการการจัดงานเลี้ยงอาหารขนมนี่บ่ว่าซะเนาะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ฮู้ๆกันอยู่ว่ากันเวลามีงานมีเทศกาลบางเทื่อนี่จำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเนาะเห็นเจ้าของห้านอาหารหลายๆห้านนี่เพิ่นว่าจำเป็นต้องได้ปฏิเสธลูกค้าเพราะว่าหับบ่ได้ในมื้อนึงสมมุติว่าหับได้สูงสุดมี3งานงานเช้างานบ่ายหรือว่างานค่ำสิเนาะงานเที่ยงสิแต่ว่าทีมงานเอื้อยเลี้ยงแม่ครัวบอกผู้เสิร์ฟหรือว่าผู้ที่ว่าคนเครื่องคนอย่างนี้บ่เพียงพอก็จำเป็นต้องได้ยกเลิกงานก็มีอันนี้ก็ถือว่าไปได้ดีสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอาหารงานเลี้ยงต่างๆเนาะหรือว่าขนมหวานหรือว่าซากาเฟ่เครื่องดื่มบริการ coffee break อย่างนี้เนาะจัดงานกล่องประชุมขนาดน้อยหรือว่าขนมหวานกล่องประชุมและก็อีกอื่นๆหลายๆอย่างยิ่งลงไปก็ยิ่งหลายเนาะเกี่ยวกับธุรกิจการบริการเอาว่ากันสำนีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วทีมงานให้สัญญาณว่าหมดเวลาแล้วลาแล้วเด้อนะขอบใจผู้ให้การสนับสนุนพวกเฮากับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารร่วมพัฒนาหรือว่า JDB ขอบใจเป็นที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมมื้ออื่นพวกเฮากลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้6โมงแรงค่ะ7โมงแรงกับรายการฮอบฮู้มื้อนี้จะเป็นการส่งท้ายเสียงเพลงแล้วก็จะจากลากันไปขอให้ทุกท่านนั้นกินข้าวแรงแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพบกันใหม่ใน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2026จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในแขนงการท่องเที่ยวของลาวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการขนส่งข้ามสายเดนผ่านรถไฟจีนเวียดนามในแต้มาที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 13% แม่หญิงและเด็กหญิงอัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายกว่า10ล้านคนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรับใช้สื่อมวลชนในระยะใหม่ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบคำเห็นในหัวข้อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ต่อกองประสมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ระหว่างวันที่14หา15กรกฎาคมนี้ที่หอประสมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าทัศนะสีน้ำของพรรคได้กำหนดแจ้งในมติกองประสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคระบุว่าต้องนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นกำลังแห่งและพื้นฐานในการสุกโยกแขนงการผลิตและการบริการที่เป็นปลายแหลมดังนั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นกำลังขับเคลื่อนต้นต่อในการพัฒนากำลังการผลิตและการบริการและการคุ้มครองบริหารรัฐให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมสำหรับเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ได้มีการนำใช้เครื่องมือทันสมัยหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาวิธีการส่งทางการรับส่งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงมวลชนได้อย่างกว้างขวางว่องไวน่าติดตามการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสื่อมวลชนแม่นนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้การผลิตและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนด้วยเหตุผลดังกล่าวแขนงการเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเวียกงานสื่อมวลชนได
2: ้การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสื่อมวลชนแม่นการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้การผลิตและการนำเสนอข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นที่สุดโดยผลดังกล่าวแขนงเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเวียกงานสื่อมวลชนได้เลยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเฉพาะแมนปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการรับส่งเผยแพร่ข่าวสารช่วยให้การถ่ายทอดสดการเขียนข่าวการรายงานข่าวให้ทวนทันเวลาและมีประสิทธิผลสูงที่สุดพร้อมกันนั้นยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงและฟังความคิดความเห็นของประชาชนแม้แต่ในเขตทางไกลชนบทเครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่บ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการผลิตแต่ได้กลายเป็นกำลังการผลิตและได้กลายเป็นทั้งผู้ผลิตโดยกลุ่มที่สร้างและเผยแพร่เนื้อในผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ช่วยให้การยกระดับเรื่องงานสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
1: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ให้ฮู้เติมว่าเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI บ่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเท่านั้นหากได้กลายเป็นกำลังการผลิตและผู้ผลิตโดยตรงที่ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและเข้าถึงประชาชนอยู่เขตห่างไกลสกลีกถึงยังไงก็ตามการขยายตัวอย่างว่องไวของสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้นำมาซึ่งความท้าทายและภัยคุ้มคู่ต่อความมั่นคงของชาติปัญหาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการโจมตีใส่ให้ป้ายสีตลอดฮอดการนำใส่ Deepfake เพื่อปลอมแปลงตัวตนและโซ่โกงทางการเงินได้กลายเป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างหิบด่วน
0: ระหว่างวันที่15หาวันที่16กรกฎาคมนี้ท่านคำลาวันจันทลวันประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนจำนวน50ครอบครัวของบ้านน้ำม่างกำปอนเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาและบ้านน้ำต๋อยทงแสงจันทร์ห้วยศาลาโจมจุกบ่อเล็กและบ้านน้ำตีนเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วจำนวน50ครอบครัวรวมมูลค่า90ล้านกีบเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้ประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพ เพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายและบรรเทาทุกข์ความทุกข์ยากในเบื้องต้นให้ประชาชนประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวกล่าวว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจมนุษยธรรมและความเป็นห่วงเป็นใยของการกระเดงแห่งชาติลาวที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าที่ประสบความยุ่งยากขาดเคินเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านพาความยุ่งยากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: งานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามปี2006จัดขึ้นร่วมกันระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเป็นงานวางแสดงสินค้าระดับชาติแสดงเห็นความเอาใจใส่ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้แก่เวียกงานการร่วมมือฮอบด้านระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวเวียดนามโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของ2ประเทศให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองชาติจุดเด่นของงานแมนพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างองค์การกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทหุ้นส่วนเวียดลาว AZ เกี่ยวกับโครงการฐานการค้าอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามลาวนี่แมนมาตรการตัวจริงสำหรับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจของ2ประเทศเพื่อสวยสุขโยมมุ้นค่าการค้าลาวเวียดนามให้บรรลุเป้าหมาย10ตุลาคมในปี2030และการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทเคมีเวียดนามกับบริษัทพงสวรรค์สำหรับปีนี้เห็นว่าบริษัทของเวียดนามและลาวมีความสนใจเข้าร่วมงานหลายพอสมควรเหตุให้ปริมาตรและความหลากหลายของสินค้าเพิ่มขึ้นมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมด250กว่าห้องในนี้บริษัทของเวียดนามและลาวเข้าร่วมทั้งหมด140บริษัทประเภทสินค้าที่นำเข้าร่วมวางแสดงประกอบมีประเภทสินค้ากสิกรรมปรุงแต่งเครื่องหัตถกรรมแผ่นแพ้ไม้ฝ้ายและเครื่องตัดเย็บอาหารและเครื่องเฟอร์นิเจอร์สินค้าโอดอปเครื่องใช้การแพทย์ธาตุเคมีฝุ่นปุ๋ยการยาเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นภายในงานแมนมีหลายกิจกรรมมีการแสดงศิลปะของสองชาติลาวเวียดนามในแต่ละวันกิจกรรมโฆษณาแจกแถมสินค้าของบรรดาห้างค้าเวทีพบปะธุรกิจซอกหาคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้างานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2006จะดำเนินไปเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่16หาเช้ากรกฎนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กตึกเก่านครหลวงจันทน์
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ที่นครหลวงเซอูลสาธารณรัฐเกาหลีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตครั้งที่16ของขอบการโฮเมอร์เวทีปรึกษาหรืออาซีเต็มโอกอเมริกาลาตินหรือฟิแลกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการโฮเมอร์ของประเทศสมาชิกในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้แม้นเน้นใส่ปรึกษาเลยเกี่ยวกับปัญหาการเติบโตอย่างสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจสังคมบรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ซอกหาช่องทางการร่วมมือกันระหว่างภาคพื้นอาซีตะวันออกและอเมริกาลาตินเพื่อรับประกันด้านผลประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางและเสมอภาพท่านสมบูรณ์สิหานาถได้นำเสนอบทบาทเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติและขอริเริ่มการร่วมมือเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านได้ยกให้เห็นความสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และวิสัยทัศน์ของรัฐบาลรวมทั้งการร่วมมือกับบรรดาคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเป็นขั้วต่อในการทางแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านสมบูรณ์สิหานาถยังได้สืบโตเข้าร่วมกองประชุมประเทศประสานงานภาคพื้นขอบการร่วมมือฟิแลกประจำปี2006โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างมงโกเลียประเทศประสานงานภาคพื้นอาซีตะวันออกและโดมินิกันประเทศประสานงานภาคพื้นอเมริกาลาตินจุดประสงค์เพื่อรับฟังการรายงานผลกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่10ในปี2025การรายงานของประธานหน่วยงานวิชาการการนำใช้กองทุนฟิแลกและกิจกรรมของกองเลขาอินเทอร์เน็ตฟิแลกรวมทั้งทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าท่านสมบูรณ์สิหานาถได้ประกอบความเห็นยกให้เห็นความสำคัญของขอบการโฮเมอร์ฟิแลกตลอดระยะ26ปีผ่านมาซึ่งเป็นเวทีสำคัญต่อการเสื่อมโยมส่งภาคพื้นตลอดมาประเทศลาวเห็นว่าฟิแลกจะต้องทบทวนคืน บรรดาเอกสารที่ได้หับพองห่วมกันเพื่อสุกโยกบรรดาคอลีเลิมให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นแสดงความขอบใจต่อโดมินิกันและมองโกเลียในการเฮ็ดหน้าที่เป็นประเทศประสานงานอย่างเฮาหันและหวังว่าภาคพื้นอเมริกาลาตินจะสามารถกำหนดประเทศประสานงานใหม่เพื่อหับหน้าที่ต่อจากโดมินิกันในเวลาที่เหมาะสมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตแม้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการเป็นเจ้าภาพของสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นเวทีสำคัญในการเต้าโฮมบรรดาประเทศสมาชิกและขับเคลื่อนขอบการฮมือฟีแลกรวมทางติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มและกิจกรรมต่างๆให้มีมรรคผลเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: ปัจจุบันสื่อมวลชนลาวต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่และทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15 กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านคำสวรรค์โคไซหัวหน้าคณะโฆษณาห่มนครหลวงจันทน์ในสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญหลายได้แสดงเห็นสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนสำหรับนครหลวงจันทน์ได้สุ่มใส่พัฒนาสื่อให้ขยายตัวเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคและรัฐโดยได้ปรับปรุงระบบบริหารในการคุ้มครองเพื่อให้บรรดาสื่อได้รับการพัฒนาร
3: ู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศซึ่งเป็นครั้งที่1ที่คณะโฆษณาอุ้มโฮมศูนย์กลางพรรคจัดขึ้นและการเข้าร่วมครั้งนี้นี่พวกเราก็ได้หลายบทเรียนโดยเฉพาะมันได้แสดงให้เห็นว่าสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนจะเป็นบรรดากระทรวงและก็บรรดาแผนกการในขอบเขตทั่วประเทศและต่อกับนครหลวงนะพวกเราก็ได้ซุ่มใส่ในการพัฒนาสื่ออย่างเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคก็คือรัฐโดยเฉพาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้พวกเราก็เห็นว่าพวกเรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการปรับปรุงระบบในการบริหารในการคุ้มครองเพื่อเหตุใดให้บรรดาสื่อของพวกเรานี้ได้รับการพัฒนาสั้นมาฮอดปัจจุบันภายหลังที่พวกเราได้โฮมเอาสื่อโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมนครหลวงพวกเราก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคให้แก่องค์คณะพรรคคณะนำของนครหลวงเพื่อเหตุใดให้พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในเก้าเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับรู้ถึงบรรดานิติกรรมบรรดาพื้นฐานปัจจัยโดยเฉพาะกับแม่นบรรดาเวียกงานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคนครหลวงจะเป็นเวียกพรรคเวียกรัฐและก็เป็นอันหนึ่งที่ส่งสื่อเสียงเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนหันได้สะท้อนให้พวกเขารู้ว่านครหลวงเวียงจันทน์ในการเคลื่อนไหวเวียกสื่อหันเป็นอะไร
1: ท่านคำสวรรค์โคตรไซยังยกให้เห็นขอคงค้างโดยเฉพาะความศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น Facebook และ TikTokเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนครหลวงจันทน์มีแผนที่จะสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและหันเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการหันเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการพันขยายและติดพันอย่างสนิทแน่นกับมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติ8ขององค์คณะพรรคนครหลวงจันทน์ซึ่งสื่อมวลชนแม่นปัจจัยสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่ทันสมัยและกว้างขวางกว่าเก่าเพื่อรับใช้ชาติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
0: ทั่ว$0ที่เกิดขึ้นในคะแนนการท่องเที่ยวของลาวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นธรรมเพื่อรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวของเราให้มีความยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผู้สอบการแก้ไขปัญหาทั่ว$0โครงคะแนนการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพลไพสิทธิไซรักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากการติดตามสำรวจสภาพตัวจริงในระยะผ่านมาของกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวพบเห็นการแข่งขันด้านธุรกิจโบเป็นธรรมผู้ประกอบการบางกลุ่มเสนอโปรแกรมทัวร์ในราคาต่ำผิดปกติส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายเสียเปรียบ
4: รายรับจากการท่องเที่ยวโบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มทีรายจ่ายของนักท่องเที่ยวบางส่วนโบได้หมุนเวียนพันผู้ประกอบการภายในประเทศหรือบ่เข้าสู่ระบบการเก็บเงินรายรับของรัฐอย่างครบถ้วนการละเมิดกฎหมายและระเบียบการหมายความว่ายังมีการนำไส้คนต่างประเทศดำเนินกิจกรรมที่สงวนไว้ให้คนลาว แล้วก็มีการดำเนินธุรกิจโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือบ่ปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้คุณภาพการบริการบ่ได้มาตรฐานหมายความว่านักท่องเที่ยวบางกลุ่มบ่ได้รับการบริการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้การบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการจากห้างที่กำหนดสร้างความบ่พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันเข้มแข็งจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกวดการ่วมกันระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องยังบ่ต่อเนื่องและบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควร
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสมีคำเห็นตื่มว่าปัจจุบันกรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ปรึกษาหรือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันค้นคว้าวิเคราะห์หาทางแก้ไขวางแผนการพร้อมทั้งมอบความรับผิดชอบให้จะแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ในแขนงการท่องเที่ยวให้เกิดผลสำเร็จและสร้างสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่โปร่งใสยืนยงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนกรกฎนี้ห้องหมอแขวงอุดมไซและห้องหมอประชาชนกิ่งแขวง12พรรณาของจีนได้ร่วมกันเปิดโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเป็นทางการภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลแขวงยูนาน
5: จุดประสงค์การเปิดโครงการเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกสูงสมรรถภาพการบริการปินปวดตัวจริงของห้องหมอแขวงอุดมไซให้นับมือดีขึ้นท่านนางลี่ทิงทิงห้องอำนวยการห้องหมอประชาชนกิ่งแขวง12ปันนากล่าวว่า12ปันนาและภาคเหนือของเรามีภูผาปะดงและแม่น้ำลำเซติดจอดกันมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคือกันนับตั้งแต่การหัวมือสั่งตั้งประสาคมการหัวมือทางด้านการแพทย์ข้ามพ้านแดนในปี2014โดยเฉพาะภายหลังการเปิดนำไซเส้นทางรถไฟลาวจีนการหัวมือระบาง2หงหมอได้มีความแน่นแฟนและยกระดับขึ้นเรื่อยๆผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันสร้างผลสำเร็จอันเป็นรูปธรรมในหลายขงเขตเป็นต้นแมนได้ร่วมกันเหียบเหียงและจัดพิมพ์คู่มือการปินปัวการเบื่อสารผิดกระทันหันที่พบเรื่อยๆในขงเขตสายแดนลาวจีนเพื่อช่วยชีวิตคนเจ็บสุขเสริญได้อย่างทันการการบ่งมติขึ้นไฟฟ้าหัวใจทางไก่ข้ามผ่านแดนระบบดังกล่าวได้เปิดนำไซและช่วยชีวิตคนเจ็บที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกกระทันหันได้หลายกว่า 1,000 คนการหัวมือในโครงการฝึกอบรมการป้องกันบ่งมติและปินปัวพยาติดต่อเขตฮอนในนี้มีแพทย์หญิง7ท่านเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์หมอลาวโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเวียกงานไซสมอนผิวทสอนรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ประจำเขตตั้งที่6แขวงหลวงพะบางและสมาชิกสภาประชาชนแขวงได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์และสภาประชาชนแขวงสุทธิ5ที่สโมสรเมืองจอมเพชร
6: โอกาสนี้ท่านนางแก้วลามณีจิตหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองจอมเพชรได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานฮอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ของเมืองจอมเพชรทางได้ต่างหน้าประชาชนมีคำเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติและการนำขั้นแขวงช่วยสุขยูคำเสนอของประชาชนให้กับรัฐบาลแก้ไขเซ็นสุขยูโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองระหว่างนครลพบาง5จอมเพชรช่วยแก้ไขปัญหาที่บริษัทสัมปทานที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตบ้านนาไสนาคำและบ้านห้วยตาลที่บ่มีความคืบหน้ามาหลายปีเสนอข้องบประมาณเพื่อจะตั้งปฏิบัติการกำหนดหรือตัดพังเทศบาลเมืองจอมเพชรขึ้นใหม่ส่วนสุขยูบริษัทลงทุนสัมปทานที่ดินเขตบ้านมวงขำบ้านสนุกและบ้านนาไสเจริญเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรมาฮอดปัจจุบันบ่ทันจัดตั้งปฏิบัติเสนอข้องบประมาณในการสร้างสนามขี้เหญ้าของเมืองส่วนสุขยูให้บริษัทเมฆข้องไมนิ่งจำกัดผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตขุดค้นเฮทาสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการช่วยสนองงบประมาณในการก่อสร้างห้องการตาแสงในจำนวน4ตาแสงและช่วยสุขยูการก่อสร้างตาข่ายไฟฟ้าให้เข้าถึงเกาบ้านที่ยังบ่ทันได้สมใจจากนั้นบรรดาผู้ต่างหน้าภายในการของแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมีคำเห็นอธิบายซีแจงต่อกับเวียกงานวิสาสะเพาะให้กับผู้เข้าร่วมได้รับรู้เข้าใจปานิวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แขวงลพบางรายงาน
1: ต้นเดือนกรกฎนี้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักร่วมกับคณะผักองค์การปกครองเมืองสนะสมบูรณ์จัดพิธีปล่อยปลาลงสู่น้ำเสโดนเขตบ้านนาขามในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติที่13กรกฎ
7: การจัดพิธีปล่อยปลาครั้งนี้ก็เพื่อจะตั้งปฏิบัติก็คือพันขยายเนื้อในคำสั่งและแจ้งการต่างๆของขันทึงให้ปรากฏผลเป็นจริงเหตุไหวันปล่อยปลาและสัตว์นำแห่งชาติในปีนี้มีความหมายความสำคัญและเป็นขบวนฟื้นฟูพร้อมนั้นทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ถึงความหมายความสำคัญในการสร้างขบวนการคุ้มครองปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแมนเวียกงานคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาอนุรักษ์และการนำใส่ป่าสัตว์นำให้มีคุณภาพปลอดภัยหับประกันได้ความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและสร้างความสมดุลทางด้านระบบนิเวศธรรมชาติให้ยืนยงตลอดไป
8: พิรวัลย์เพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ประสักรายงาน
1: กองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองท่าแตงแขวงสีกองเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่7ไขขึ้นในวันที่15กรกฎาคมและอัดลงในวันที่16กรกฎาคมนี้ภายใต้การเป็นประธานของสหายบุญเลยนันทวงศ์เลขาคณะบริหารงานผักเมืองมีบรรดาคณะประจำผักเมืองกรรมการผักเมืองเข้าร่วม
9: สหายกิสายอุดมประธานกฎก้าผักลัดเมืองท่าแตงได้ผ่านบทสรุปการนำผ้าร่วมของคณะบริหารงานผักเมืองต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานผักเมืองเปิดกว้างครั้งที่4สมัยที่7ด้วยได้ตีราคาด่านดีด่านอ่อนและขอคงค้างต่อกับปัญหาการนำผ้าด่านการเมืองด่านแนวคิดด่านการจัดตั้งแบบแผนการนำผ้าและวิธีเฮ็ดเวียกของคณะผักการนำผ้าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายการตีราคาความรับผิดชอบของคณะผักต่อการแก้ไขผลของการดำเนินชีวิตการเมืองการว่างมาตรการและวิธีการแก้ไขจุดอ่อนขอคงค้างใน6เดือนต้นปีให้มีผลสำเร็จอย่างต่างหน้าด้วยเฉพาะเล็งแก้ไขปัญหาปรากฏการหย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ภายในเมืองอย่างจริงจังเข้มงวดต่อปัญหาการลักทรัพย์พลเมืองการขับขี่รถไวใส่เสียงดังปัญหาหญ้าเสพติดเพื่อหับประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการทำมาหากินปรับปรุงบูรณะเส้นทางหลวงเส้นทางซ้อยในตัวเมืองเส้นทางบ้านต่อบ้านให้มีความสะดวกดีขึ้นเป็นเจ้าการประสานสมทบกับเมืองสารวันเกี่ยวกับบริษัทสัมปทานที่ดินบุกเบือกเหนือที่เขตการผลิตของประชาชนอยู่เมืองตะแตงในเมื่อก่อนเพื่อให้ประชาชนสืบต่อเหตุการผลิตในขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวพรบุญทิศผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
10: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าฮ้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น นื้อที่การปกคุมของปนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม่ว่า23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคุมของฝนเท่า35ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิแม่ว่า15หา23องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดสาขานันนิงแจ้งว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ขบวนรถไฟจีนเวียดนามจากเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกงซีจีนได้ขนส่งสินค้า 8,940 ตู้มาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายกว่า 13 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ไตรมาสทำอิฐของปีนี้การขนส่งข้ามสายแดนของขบวนรถไฟจีนเวียดนามฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมันเทียงในหลายปีผ่านมานี้การพัวพันเศรษฐกิจการค้าจีนเวียดนามนับมือแน่นแฟนขึ้นฉะนั้นความต้องการด้านการขนส่งขบวนการรถไฟจีนเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขบวนรถไฟจีนเวียดนามที่ออกจากเขตกวางซีจีนในหลายปีก่อนแมนเปิดให้บริการในวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ของทุกๆอาทิตย์ปัจจุบันได้ให้บริการทุกๆวันแล้วสินค้าส่งออกที่ขนส่งโดยขบวนรถไฟมี508สนิทรวมมีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์กลจักรเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆส่วนสินค้านำเข้ามี180สนิทรวมมีถั่วเลี้ยงมังคุดหมากเฒ่าและหมากไม้สดจากอาเซียน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าห้องการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าแม่หญิงและเด็กหญิงในอัฟกานิสถานหลายกว่า10ล้าน7แสนคนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้ข่าวรายงานในฮู้ตื่มว่าแม่หญิงและเด็กหญิงยังคงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบนักหน่วงที่สุดจากวิกฤตการด้านมนุษยธรรมของประเทศท่ามกลางความต้องการช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านสาธารณสุขการคุ้มครองและการบริการพื้นฐานที่จำเป็นโดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรการเพศที่เป็นเพศหญิงประกอบงบประมาณสนับสนุนที่ลดลงและข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขกำลังสร้างแห่งกดดันต่อระบบการบริการสุขภาพของแม่หญิงของอัฟกานิสถานหลายขึ้นปัญหาดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลว่าอัตราการเสียชีวิตของแม่หญิงและเด็กเกิดใหม่อาจจะสูงขึ้นพร้อมทั้งเน้นหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความต้องการด้านสาธารณสุขและมนุษยธรรมของอัฟกานิสถานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
11: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อ

0: ศิลปะคือเครื่องเอประดับซาดภาษาแต่ต้องลงมือทำจริงจะสมประสงค์ตังมีแต่ว่าจ่าเว้าบ่ลงมือเขียนวาดก็คือดังนำขัดห่วยป่าซิบอนแมนบ่มีทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเรียกเพลงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่บรรยากาศรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกวันทั้ง AM วันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.
1: อากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น. วันศุกร์หาวันอาทิตย
0: ์ซึ่งพวกเขากับพ่อมทีจะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นำเสนอให้ท่านฟังโดยเฉพาะคอมเมนต์เรื่องงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวก็ควรตัวแบบสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ทานนั่นได้รับฟังพบกันในมื้อนี้พวกเขาก็จะนำเอาเรื่องงานวัฒนธรรมแสงสนเผาขื่นสนเผาขื่นมันหนึ่งในจำนวนหลายกว่า90แสงเผาที่นอนอยู่ในวงคณะญาติลาวเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวทั้งแมนหนึ่งในจำนวน23แสงเผาอยู่แขวงบ่อแก้วแสงสนเผาขื่นนิยมตั้งเฮือนอยู่ตามทงเพียงเรียบตามแม่น้ำที่ไหลตลอดปีซึ่งเป็นเงื่อนไขสะดวกในการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะก็แมนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แสงสนเผาขื่นนอกจากมีอยู่ในบ้านนำเกิงที่ขึ้นกับเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วยังมีอยู่แขวงอยู่นานประเทศจีนเขตกวงตุงประเทศเวียนมาและประเทศไทยมีหลายกว่าอยู่ประเทศลาวก็คือแขวงบ่อแก้วอีกด้วยแสงสนเผาขื่นแขวงบ่อแก้วก็มีสิ่งลึกลับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมามีบางแหล่งข้อมูลให้ฮู้ว่าไต่คืนหรือลื้อคืนอยู่แขวงบ่อแก้วถือว่ามีบ้านเดียวคือบ้านน้ำเกิงใต้เท่านั้นบ้านน้ำเกิงตั้งอยู่เข็มเส้นทางปะปุงใหม่กิโลเมตรที่30ห่างจากเมืองห้วยซ้ายไปตามเส้นทางเลียบเข็มคองไปทางเหนือกงไปยังชายแดนเวียนมามีไต้คืน80ครอบครัวที่ตั้งเฮือนอยู่ที่นั่นเขาเจ้าอาศัยอยู่ในดินแดนเขตนี้ประมาณ100ปีมาแล้วและได้ตั้งบ้านเฮือนอยู่บ้านน้ำเกิงใหม่60กว่าปีก่อนที่เขาเจ้าย้ายมาอยู่บ่อนใหม่คือบ้านน้ำเกิงใต้ในปัจจุบันบ้าน

ย้อนสมสีแกนสารของประชาชนจากเมืองแกงตุ้งโดยเฉพาะแมนพวกไตใหญ่หรือว่าซานได้อพยพมาอยู่ดินแดนใหม่และได้ตั้งบ้านเฮือนอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำของฝั่งซ้ายซึ่งปัจจุบันนี้ก็แมนแขวงบ่อแก้วที่อยู่ในด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวเฮาความจริงแล้วถิ่นฐานเดิมของไตคืนแมนอยู่บริเวณเมืองแก้งตุงหรือว่าเสียงตุงซึ่งเป็นศูนย์กลางของแคว้นซานในประเทศเวียนมาซึ่งอยู่ที่นั่นเขาเจ้ามีประชากรประมาณแสนคนแม่น้ำเคืนหรือว่าคืนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านบนทีเขาเจ้าอาศัยได้กลายมาเป็นสื่อของไตคืนเมืองแก้งตุงซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของเขาเจ้าเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษและวัฒนธรรมแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้ลึกซึ้งเข้มแข็งจนกลายเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมในการกำหนดด้วยตนเองอยู่ลาวเฮาเขาเจ้าเอิ้นสื่อของเขาเจ้าเองว่าไต่แขวนหรือไต่คืนแต่อิงตามผลการค้นคว้าของคณะวิชาการกรมสนเผ่าอยู่บ้านน้ำเกิงเก่าที่ขึ้นกับเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วได้ยั่งยืนว่าแสงสนเผ่าไต่คืนในเมืองก่อนได้ดำรงชีวิตและตั้งปักลักหมายอยู่แขวง12ปันนาประเทศจีนโตมาอยู่ที่นั่นก็เกิดมีศึกสงครามญาติแย่งดินแดนกันประชาชนอยู่บ่ได้ก็เลยพากันอพยพยกย้ายออกไปตั้งลักปักฐานอยู่บ้านห้วยขะยายที่ขึ้นกับแขวงสยามบุรีอยู่ที่นั่นได้ระยะหนึ่งดินทำการผลิตสัมผัสมีจำกัดแต่พลเมืองเพิ่มขึ้นไปตามแต่ละปีจึงได้สักส่วนกันและพากันเคลื่อนย้ายออกไปอยู่บ้านหาดดอนแก้วขึ้นกับเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วอยู่ที่นั่นได้ระยะหนึ่งก็เกิดมีสงครามของฝรั่งและไทยตีญาติแย่งเอาพลเมืองประชาชนเช้าคืนดำรงชีวิตและตั้งภูมิลำเนาอยู่เขตนั่นบ่ได้ก็เลยพากันปุ๊บหนีเคลื่อนย้ายออกจากที่นั่นไปคนละหนทางบางพวกก็พากันไปตกอยู่ดินแดนของไทยเป็นต้นแมนอยู่หาดเบียงเสียงคงจังหวัดเสียงรายประเทศไทยบางพวกก็ไปอยู่บ้านสี่เมืองงามและบ้านน้ำเกิงเก่าที่ขึ้นกับเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วในปี1949จนถึงปัจจุบันนี้ลักษณะพิเศษที่ปรากฏขึ้นในสนเผ่าลือหรือคืนผ่านการค้นคว้าอยู่บ้านน้ำเกิงเก่าในปี2016สนเผ่าลือหรือคืนอยู่เขตดังกล่าวมีผิวพันธุ์ขาวเหลืองแสดงออกให้เห็นว่าขาวหิมศพธรรมดาคิ้วตาสูงธรรมดากระดูกขมับหูสวดขึ้นผมสีดำบนพื้นฐานดังกล่าวจึงสามารถเว้าได้ว่าสนเผ่าลือหรือคืนอยู่แขวงบ่อแก้วแมนผิวขาวเหลืองประชาชนได้เป็นหูเป็นตาซวยผักซวยลัดในการสกัดกั้นปรากฏการณ์ย้อนท้อต่างๆเห็นให้สังคมและประชาชนภายในเผ่ามีความสงบประชาชนมีความสามัคคีมีสิทธิเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายและได้รับผลประโยชน์อันชอบธรรมมีความตื่นตัวห้าวหาญดุมันขยันเพียรในการผลิตเป็นสินค้าหารายได้เข้าครอบครัวเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในสนเผ่าภายในบ้านนับมือได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นก้าวๆซึ่งมันได้แสดงออกอยู่บนว่าประชาชนภายในสนเผ่าลือหรือคืนมีรายรับเฉลี่ย1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีประชาชนภายในสนเผ่าได้รับการศึกษาหำเหียนในสั้นต่างๆมีความรู้พื้นฐานทางด้านการรักษาสุขอนามัยมีเฮือนอยู่อาศัยถาวรมีพาหนะหับใส่ในครอบครัวอำนวยความสะดวกและเศรษฐกิจครอบครัวเพียงพอประชาชนเผ่าคืนมีความสามัคคีฮักแพงปองดองกับส่วนเผ่าอื่นๆในวงคณะญาติแห่งชาติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายในการเคลื่อนไหวในการทำมาหากินระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อพ้อมกันประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษา
และการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอันนั้นก็แม่นประวัติความเป็นมาและประเพณีของแสง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวงแหนหวงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแฮงสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้วก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: เอ้าแม่ลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หนะ
1: เขาสิล้างรถนั่นแ
0: หละล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนั่นแหละเปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: แต่เมนยูแต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรเสยกันประหยัดในลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: ว่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแขวงพงศลีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง
4: ประเทศลาวถือได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเต็มไปด้วยฮีตของประเพณีอันงามของหลายชนเผ่าในสังคมซึ่งนี้ได้กลายเป็นไทยแห่งหรือจุดเด่นที่สำคัญในการส่งเสริมเวียกงานการท่องเที่ยวของลาวเฮาให้นับมือเข้มแข็งและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวประเทศลาวแขวงพงศลีเป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวมีชายแดนติดกับประเทศจีนและประเทศเวียดนามพงศลีมีเนื้อที่ทั้งหมด 16,200 กิโลเมตรมณฑลเนื้อที่ 77 ส่วนห้อยเป็นเขตป่าปกหุ่มจากภูสันธานและที่ตั้งของแขวงพงศลีเฮ็ดให้พงศลีได้รับอิทธิพลด้านการใช้ชีวิตวัฒนธรรมจากประเทศใกล้เคียงพอสมควรและเป็นที่น่าแปลกใจแขวงพงศลีเป็นแขวงเดียวในประเทศลาวที่มีสภาพอากาศบางระยะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยมีอากาศหนาวยามเช้าและตอนกลางคืนฝนตกตอนบ่ายและอากาศเปียกชุ่มร้อนเป็นบางเวลาในมื้อเดียวกันพงศลีประกอบมี7เมืองคือเมืองพงศลีเมืองใหม่เมืองขัวสัมพันธ์บุญเหนือยอดอู่และเมืองบุญใต้ซึ่งเมืองพงศลีถือเป็นเมืองเอกและสำคัญของแขวงที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่องแขวงพงศลีมีพลเมือง 170,000 กว่าคนมีหลายชนเผ่าประกอบมีเผ่ากึมมุเผ่าไต้ดำไต้แดงยาวลือห่อมงอาคาและเผ่าต่างๆอีกจำนวนหนึ่งซึ่งรวมแล้วอยู่แขวงพงศลีมีภาษาปากว่าวถึง37ภาษาสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแขวงพงศลีพ้นเด่นเป็นการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนและเวียดนามบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างประเทศได้เข้ามาสร้างตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและการปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนทำการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อสนองเข้าโรงงานก่อนส่งออกขายต่างประเทศและสินค้าที่มีชื่อเสียงของแขวงพงศลีก็มีอย่างพ้นเด่นและได้รับความนิยมจากสังคมอย่างกว้างขวางแม่นสาเขียวคุณภาพที่ปลูกอยู่ในดินที่ดีและมีอากาศเหมาะสมซึ่งในนั้นได้เฮ็ดให้สาเขียวของแขวงพงศลีมีคุณภาพเป็นสินค้าจำหน่ายทางภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งยังเป็นสิ่งส่งเสริมให้ประชาชนชาวพงศลีมีรายรับเข้าสู่ครอบครัวดีขึ้นเป็นเก่าๆนอกจากความโดดเด่นทางด้านที่ตั้งและภูมิสันฐานและอากาศแล้วแขวงพงศลียังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยสดงดงามมีผู้โดยที่ตั้งสง่าด้วยความสูง 1,840 กว่าเมตรซึ่งเป็นภูที่สูงที่สุดในแขวงพงศลีและภูฟ้าที่มีความสูง 1,620 กว่าเมตรทั้งสองสถานที่ดังกล่าวได้รับการปกปักรักษาและสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติพร้อมนั้นพงศลียังถูกอมหอบไปด้วยหน่วยภูดินแดงซึ่งเป็นภูที่มีชื่อเสียงกล่าวขานว่าเป็นชายแดนแห่งพงศลีที่มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำอู่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนแขวงพงศลีแต่อดีตจนเท่าปัจจุบันนอกนี้ แควงพุกสลียังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีอันดีงามก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์เป็นต้นแมนวัดอุทัยที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีตั้งอยู่บ้านอุทัยซึ่งวัดดังกล่าวมีความพิเศษอยู่ที่หอแทนแก้วตั้งอยู่ภายในอารามวัดซึ่งมีลักษณะเป็นธรรมสร้างขึ้นด้วยไม้และขี้ตมตัวโครงศาลเจ้าภายในแม่นตั้งสง่าอยู่ถึงหินด้วยการออกแบบที่สวยงามไม่มีการแกะสลักลวดลายเป็นรูปต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของคนหุ่นก่อนและวัดหลวงอูเหนือตั้งอยู่บ้านหลวงอูเหนือมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีเช่นกันวัดหลวงอูเหนือมีความพิเศษเป็นการก่อสร้างหลังคาวัดเป็นสองชั้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสนเผาลือพร้อมทั้งตัวอาคารวัดยังมีรูปปั้นพระน้อยหลายองค์เรียนอ้อมอยู่อย่างงดงามและอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สำคัญของแขวงพงศลีก็คือพระธาตุภูไซที่ตั้งสง่าอยู่ถึงโจมภูนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสัมผัสกับบรรยากาศและทิวทัศน์ของตัวเมืองได้อย่างสบายด้วยการขึ้นขั้นใดไปสู่พระธาตุจำนวน400ขั้นโอกาสนี้ขอเชิญส่วนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศไปสัมผัสกับบรรยากาศของแขวงพงศลีที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของเสือสาดลาวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์สาวสิงบวกกับอากาศที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพราะบ่อาจพบเห็นหรือสัมผัสได้อยู่ทุกหนแห่งใดอีกแล้วของประเทศเฮานอกจากพงศลีนั่นก็แมนพงศลีและสถานที่เที่ยวที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ดุมันซื่อสัตย์อดทนพาครอบครัวพ้นทุกข์ขอเพียงแต่เฮานั่นมีความอดทนมีความขยันต่อเวียกที่พวกเฮาเฮ็ดพวกเฮาสร้างดุมันเข้มแข็งประกอบส่วนถูกเหื่อแห้งเข้าในเวียกงานก็เฮ็ดให้ครอบครัวเฮามีอยู่มีกินได้ถึงจะบ่หังบ่มีแต่ก็บ่ได้ขอไปกินอันนี้แหละพวกเฮาต้องได้เสริมสร้างเศรษฐกิจครอบครัวในระยะนี้ค่าครองชีพนี่ก็สูงก็เฮ็ดให้การใช้จ่ายนี่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ที่มีรายได้น้อยมันก็จะมีผลกระทบต่อกับชีวิตการเป็นอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องได้เสริมสร้างเศรษฐกิจไปนําปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนําเพื่อบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อแต่แนวสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นแล้วก็พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันอดทนพร้อมกันผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกันขอเป็นกําลังใจให้กับมีรายการทุกท่านมาฮอดนี้เวียงทองพระก่อนคําลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอใช้ให้พรแก่ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่พันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีประธานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่111ออกข้างวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขอกโตและสลากพัฒนาหาทับ45เสด็จรับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเขียดเข่าห่วงก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้แจกขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสำนักหน่วยบาลและกดจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสักน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนำพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งอกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการอกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมืองจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาในบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขมุกโตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่สองได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตันไว้ตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เฮียห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าแซงในตุ้มตะบกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่สิทธิ์หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มกับ6หน่วยตุ้มและ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเนตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียกรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเนตุ้มนำพนักงานออกเรียกรางวัลเพื่อหวมกิจกรรมแสงภายในบ้านตกลงมาสู่บ่อนังหักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะพงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์ของผมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเนตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะพงหน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับได้รางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้วนศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook และลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาทและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดนายจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์และเมื่อทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จำใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินภายในการหับรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจิขาดเปื้อนหรือมห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนท้องหาบทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่111ออกข้างวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข364604 364604เลข5โตได้แก่หมายเลข64604 64604เลข4โตได้แก่หมายเลข4604 4604เลข3โตได้แก่หมายเลข604 604เลข2โตได้แก่หมายเลข0404และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมียนนำไส้ในบัตรทั้งหมด45ใบบางโดยจะเสียงออก5ใบบางมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เข็มสำหรับผู้ถูกรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลตามเฉลี่ย1ตู้กี่หากมีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข1หมายเลข1สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ5,263,158กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ210,507กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข19หมายเลข19ขอขอบใจคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้เอามาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่111ออกข้างวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข364604 364604เลข5โตได้แก่หมายเลข64604 64604เลข4โตได้แก่หมายเลข4604 4604เลข3โตได้แก่หมายเลข604 604เลข2โตได้แก่หมายเลข04 04เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข10หมายเลข40หมายเลข1หมายเลข27 หมายเลข19ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเล่นรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพท่านมารายการเพลงดังในอดีตมักจะค้นหาเพลงเก่าๆพร้อมทั้งผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้ฮ้องมาเว้าสู่ฟังบางเพลงนั้นกระดงดังมาโดนเป็นครึ่งศตวรรษหรือหลายกว่าหันก็มีนอกนั้นก็ยังมีการสืบต่อเอาเพลงที่เคยโด่งดังในระยะใกล้ๆนี้มาเปิดให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังโดยเฉพาะมาเสนอในรายการเพื่อให้อ่านได้ฟังเพลงเก่าบางคนนี่มักเพลงเก่าเด้บางคนบอกว่าโอ้ยเพลงใหม่นี่ฟังบ่เข้าใจดอกพะนะบ่แม่นบ่เข้าใจนับเบิ่งข้อมือเจ้าของแล้วโอ้ยนับบ่ไหวละอายุมันกาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกหาทางผู้แต่งทางผู้ฮอกแล้วก็รวมทางปีที่เพลงนี้ที่แต่งมาแล้วก็รวมทางว่าเพลงนี้มีไผนำไปฮ้องแน่บางเพลงนี้โอ้ยนับข้อมือจนบ่ควยผู้ใดดังนั้นทางรายการของพวกเราก็จะนำเสนอฮู้ว่าโอ้ผู้ใดมาฮ้องก่อนผู้ใดมาฮ้องลุ้นปัจจุบันนี้เป็นเพลงที่ยังนิยมฟังกันอยู่บ่โดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่นี่เป็นคนรุ่นเก่าบ่หรือว่ารุ่นใหม่ดังนั้นในรายการของพวกเรามื้อนี้ก็จะมาเว้าถึงเพลงที่เอาใจคนที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนบ่ว่าอยู่ในประเทศนี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนหรือความคิดฮอดอดีตนั้นสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ถึงอย่างใดก็ตามมีบางกรณีศึกษาซี่ให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกคิดฮอดอดีตหรือความคิดฮอดบ้านเกิดหลายกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในช่วงวัยของการเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวและผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นย้อนว่าผู้หญิงจะแสดงความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยหลายกว่าผู้ชายเฮ็ดให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะบอกเราหรือถ่ายทอดความรู้สึกที่คิดฮอดบ้านหรือความคิดฮอดอดีตออกมาให้คนอื่นได้รับรู้หลายกว่าย้อนว่าผู้หญิงนั้นมีบทบาทสำคัญในการรักษาสายสัมพันธ์ในครอบครัวและความผูกพันกับคนในครอบครัวดังนั้นเมื่อต้องอยู่ห่างจากครอบครัวความรู้สึกคิดฮอดจึงอาจจะหุนแฮงขึ้นประการสำคัญผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อกับวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําต่างๆหลายกว่าผู้ชายเช่นรูปถ่ายเครื่องประดับหรือของที่ระลึกต่าง
0: ๆสรุปได้ว่าทางหญิงและทางชายมีความรู้สึกคือทอดบ้านเก่าคือทอดบ้านเกิดคือทอดอดีตบ่แตกต่างกันแต่อาจจะคือทอดในเรื่องที่ต่างกันเช่นว่าผู้ชายนั้นอาจจะคิดฮอดในเวลาที่ตนเองเคยมีประสบการณ์หรือมีผลสำเร็จหรือกิจกรรมที่เฮ็ดร่วมกับหมู่เพื่อนที่อยู่บ้านเกิดส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวคิดฮอดความรู้สึกที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้เพลงทำอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตจึงขอเสนอเพลงคิดถึงบ้านเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์คำพุทธและก็มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องเช่นว่าแก้วทะลงแสงจันทร์ตุ๊กตาสุขสวรรค์ดงลาวงกวงลาวงสัมพันธ์และคนอื่นๆแต่ในรายการของพวกเขาเมื่อนี้ขอเสนอเป็นการฮ้องของสุริตา

0: ท่านที่เคารพคนที่จากบ้านไปไกลสิดนปานใดก็บ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบางคนอาจมีเงื่อนไขกลับมายามบ้านในโอกาสและเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่บางคนบ่มีโอกาสและบ่มีเงื่อนไขที่จะได้กลับมายามพ่อแม่พี่น้องย้อนสาเหตุและปัจจัยต่างๆแต่ถึงยังใดก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมืองนั้นต้องคิดฮอดบ้านเกิดหลายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบกระทันหันมันได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของคนเฮาโดยกงมีหลายเหตุผลที่เฮ็ดให้เกิดความรู้สึกแบบนี้เป็นต้นแมนบ่สามารถลบความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตได้เฮือนหลังเก่าทงนาสายน้ำภูผาป่าไม้ที่เคยเห็นที่เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีความทรงจำที่อบอุ่นฝังอยู่ในนั้นเมื่อมาอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงรถติดและเสียงดังความรู้สึกโหยหาสิ่งเก่าๆเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น
1: มีหลายคนเวลาที่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ตอนนั้นมีแต่ความสงบและความเรียบง่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในชนบทบ่ฮีบบ่ฮ้อนมีความเป็นธรรมชาติหลายกว่าอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูงทุกอย่างอยู่ในเมืองนั้นต้องฮีบฮ้อนต้องฮีบด่วนเฮ็ดให้บางคนรู้สึกเมื่อยล้าและก็อยากกลับไปหาความสงบสุขที่คุ้นเคยนั่นก็คืออยากจะไปยามบ้านเกิดเมืองนอนอยากจะไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนคืนจังซี่วิถีชีวิตของคนในเมืองมันแตกต่างจากชนบทอย่างสิ้นเชิงบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นโดดเดี่ยวท้อใจเฮ็ดให้คิดฮอดคนที่อยู่ทางบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยย้อนว่าสังคมที่อยู่ในชนบทที่เป็นบ่อนฝังสายเฮเป็นบ่อนแพสายบือของพวกเขานั้นมันมีความผูกพันกับโตของเฮาและญาติพี่น้องของเฮาอย่างตัดขาดบ่ได้เพราะว่าอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในเมืองนั้นทุกคนรู้จักกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเชิงกันและกันแต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆนั้นโดยส่วนหลายแล้วคนเฮาที่อาศัยอยู่เงินใกล้ๆกันก็บ่รู้จักกันก็มีเด้บางเทื่อนี่กำแพงหัวติดกันอยู่ก็บ่รู้จักกันก็มีแต่ย้อนว่าแต่ละคนมันดิ้นหนคนขวายเอาชีวิตรอดต้องโตไผตัวมันเฮ็ดให้เฮานี่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็มีความวุ่นวายในหัวใจฉะนั้นการคิดฮอดบ้านเกิดบ่เพียงแต่คิดฮอดสถานที่แต่มันคิดฮอดความรู้สึกความทรงจำและความสัมพันธ์ที่เฮาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ปกติและเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่ต้องจากบ้านที่ตนเองเคยอยู่อาศัยนั้นมาอยู่ในเมืองใหญ่ที่ญาติพี่น้องบ่มีหรืออาจจะมีหน่อยเดียวสำหรับเพลงต่อไปนี้ขอเสนอเพลงหนึ่งหวังว่าหลายคนได้ฟังเพลงนี้แล้วคงจะหวนคืนคิดถึงอดีตเก่าบ่ได้อดที่จะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่ได้มีเพลงที่มีชื่อว่าเฮือนหลังเก่ามาเปิดให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้ห้องโดยคำลาบุษรีและแต่งโดยสายพินอินทสอน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงมื้อนี้2เพลงแล้วที่รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอสู่ท่านฟังซึ่งเป็นเพลงที่ติดพันกับคนที่จากบ้านมาแล้วคือทอดบ้านเกิดคือทอดบ้านเก่าแต่ว่าทั้ง2เพลงนั้นก็ล้วนแล้วแต่พรรณนาถึงความคือทอดคือถึงบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละว่าในตอนที่พวกเขาพัดภาคจากไปแล้วก็เป็นเพลงที่พรรณนาถึงความฮู้สึกนึกคิดของแม่หญิงเป็นต้นต่อเพราะว่าแม่หญิงนี่โอ้คันเว้าถึงบ้านเกิดมาบางคนนี่น้ําตาตกติผู้ชายนี่ก็คือทอดอยู่แต่ว่าบางเทื่อก็เพียงน้ําตาพาหน่วยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนอาจจะตั้งคําถามว่าผู้ชายที่บ่มีหัวใจบ่คือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่เมื่อยามห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมาแล้วทําท่าคือว่าเฮ็ดเซยๆเฮ็ดคือกับท้องบ่ฮู้ฮ้อน
1: แน่นอนบ่ว่าหญิงหรือชายต่างก็คิดฮอดคือกันแต่สิ่งที่เขาเจ้าคิดฮอดที่สุดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับความทรงจําและประสบการณ์ที่ฝังใจหลายกว่าโดยทั่วไปแล้วเขาเจ้าจะคิดฮอดความทรงจําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเสรีการไปเที่ยวการได้กินข้าวกับหมู่เพื่อนในบ่อนที่คุ้นเคยการไปเที่ยวป่าการหาปลาการเฮ็ดนาเฮ็ดไห่สิ่งเหล่านี้มักจะฝังอยู่ในความทรงจําของผู้ชายและเป็นตัวแทนของความเป็นชายที่บ่สามารถหาได้ในตัวเมืองเพราะผู้ชายก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับไปบ้านเกิดถึงแม้จะบ่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่ลึกๆแล้วเขาเจ้าก็ยังคิดฮอดครอบครัวพ่อแม
0: ่การคิดฮอดบ้านเกิดการได้กลับบ้านเกิดแน่นอนว่าทั้งหญิงและชายยอมฮู้สึกได้ถึงความฮู้สึกที่ว่ามีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและก็บ่ต้องแข่งขันกับผู้ใดคือกับอยู่ในเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับความกดดันของคนอยู่ในเมืองที่เขามีความฮู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลี้ยวไปทางใดก็เห็นแต่ความว่างเปล่าในเพลงต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ชายที่คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองว่าเขาหั่นคือฮอดอีหยังแน่มาฟังนํากันเบิ่งว่ามันเป็นแบบนี้แท้ๆบ่ฟังเพลงนี้แล้วผู้ชายให้คําตอบให้ได้ว่าเออข่อยก็คือแบบนี้แหละหรือบางคนอาจจะบอกข่อยยิ่งคิดหลายกว่านี้คิดหลายกว่าเพลงพรรณนามาเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคนนิยมฟังหลายสมควรอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนก็ได้ฟังมาประมาณ20ปีแล้วแหละผลงานกันกับห้องของอาคมสมหวังในเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดบ้านเก่า

0: ท่านที่ฮักแพงและการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้ด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้สิได้อำลาพระจากแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2026จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคการขนส่งข้ามสายเดนผ่านรถไฟจีนเวียดนามในไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 13% ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรับใช้สื่อมวลชนในระยะใหม่ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบคำเห็นในหัวข้อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าทัศนะสีน้ำของพรรคได้กำหนดแจ้งในมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคระบุว่าต้องนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นกำลังแห้งและพื้นฐานในการสุกโยกแขนงการผลิตและการบริการที่เป็นปลายแหลมดังนั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นกำลังขับเคลื่อนต้นต่อในการพัฒนากำลังการผลิตและการบริการและการคุ้มครองบริหารรัฐให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมสำหรับเรื่องงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ได้มีการนำใช้เครื่องมือทันสมัยหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาวิธีการทรงทางการรับส่งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงมวลชนได้อย่างกว้างขวางว่องไวน่าติดตามการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวทงานสื่อมวลชนแม่นนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้การผลิตและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนด้วยเหตุผลดังกล่าวแขนงการเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเวทงานสื่อมวลชนได้
2: การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเรื่องงานสื่อมวลชนแม้แต่นำเอาเทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยเพื่อเห็นให้การผลิตและการนำเสนอข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและมีประสิทธิภาพร้ายถึงที่สุดโดยผลดังกล่าวแขนงเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงบ่สามารถตัดแยกออกจากเรื่องงานสื่อมวลชนได้เลยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิตอลหรือสปอร์แมนปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการรับส่งเผยแพร่ข่าวสารช่วยให้การถ่ายทอดสดการเขียนข่าวการรายงานข่าวให้ทวงทันเวลาและมีประสิทธิผลสูงที่สุดพร้อมกันนั้นยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงและฟังความคิดความเห็นของประชาชนแม้แต่ในเขตทางการสุนบทเครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่บ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการผลิตแต่ได้กลายเป็นกำลังการผลิตและได้กลายเป็นทั้งผู้ผลิตโดยกลุ่มที่สร้างและเผยแพร่เนื้อในผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ช่วยให้การยกระดับเรื่องงานสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
1: ท่านสันติสุขสิมมลวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเทคโนโลยีดิจิตอลและ AI บ่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเท่านั้นหากได้กลายเป็นกำลังการผลิตและผู้ผลิตโดยกลุ่มที่ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความว่องไวชัดเจนและเข้าถึงประชาชนอยู่เขตห่างไกลสกลีกถึงอย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างว่องไวของสื่อสังคมออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้นำมาซึ่งความท้าทายและภัยคุ้มคู่ต่อความมั่นคงของชาติปัญหาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีตลอดฮอดการนำใส่ Deepfake เพื่อปลอมแปลงตัวตนและโซ่โกงทางการเงินได้กลายเป็นปัญหาข้ามชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างหิบด่วน
0: ระหว่างวันที่15หาวันที่16กรกฎาคมนี้ท่านคำลาวันจันทรวันประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนจำนวน50ครอบครัวของบ้านน้ำม่างกำปอนเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาและบ้านน้ำต๋อยทงแสงจันทร์ห้วยศาลาโจมจุกบ่อเล็กและบ้านน้ำตีนเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วจำนวน50ครอบครัวรวมมูลค่า90ล้านกีบเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้ประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายและบรรเทาทุกข์ความทุกข์ยากในเบื้องต้นให้ประชาชนประธานองค์การกระเด็งแห่งชาติลาวกล่าวว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงน้ำใจมนุษยธรรมและความเป็นห่วงเป็นใยของการกระเด็งแห่งชาติลาวที่มีต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าที่ประสบความยุ่งยากขาดเคินเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านพาความยุ่งยากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: งานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามปี2016จัดขึ้นร่วมกันระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวกับกลุ่มส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเป็นงานวางแสดงสินค้าระดับชาติแสดงเห็นความเอาใจใส่ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้แก่เวียกงานการร่วมมือฮอบด้านระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวเวียดนามโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของสองประเทศให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสร้างสาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองชาติจุดเด่นของงานแมนพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างองค์การกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทหุ้นส่วนเวียดลาว AZ เกี่ยวกับโครงการฐานการค้าอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามลาวนี่แมนมาตรการตัวจริงสำหรับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจของสองประเทศเพื่อช่วยสุขโยมุนค่าการค้าลาวเวียดนามให้บรรลุเป้าหมาย10ตุลาคมในปี2030และการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทเคมีเวียดนามกับบริษัทพงศวรรค์สำหรับปีนี้เห็นว่าบริษัทของเวียดนามและลาวมีความสนใจเข้าร่วมงานหลายพอสมควรเหตุให้บริมาตรและความหลากหลายของสินค้าเพิ่มขึ้นมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งหมด250กว่าห้องในนี้บริษัทของเวียดนามและลาวเข้าร่วมทั้งหมด140บริษัทประเภทสินค้าที่นำเข้าร่วมวางแสดงประกอบมีประเภทสินค้ากสิกรรมปรุงแต่งเครื่องหัตถกรรมแผ่นแพ้ไม้ฝ้ายและเครื่องตัดเย็บอาหารและเครื่องเฟอร์นิเจอร์สินค้าโอดอปเครื่องใช้การแพทย์ธาตุเคมีฝุ่นปุ๋ยการยาเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นภายในงานแมนมีหลายกิจกรรมมีการแสดงศิลปะของสองชาติลาวเวียดนามในแต่ละวันกิจกรรมโฆษณาแจกแถมสินค้าของบรรดาห้างค้าเวทีพบปะธุรกิจซอกหาคู่ค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้างานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนามประจำปี2016จะดำเนินไปเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่16หาเช้ากรกฎนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กตึกเก่านครหลวงจันทน์
0: ต้นเดือนกรกฎนี้ที่นครหลวงเซอูลสาธารณรัฐเกาหลีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตครั้งที่16ของขอบการโฮเมอร์เวทีปรึกษาหรืออาซีเต็มโอกอเมริกาลาตินหรือฟิแลกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการโฮเมอร์ของประเทศสมาชิกในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้แม้นเน้นใส่ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาการเติบโตอย่างสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจสังคมบรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ซอกหาช่องทางการร่วมมือกันระหว่างภาคพื้นอาซีตะวันออกและอเมริกาลาตินเพื่อหับประกันด้านผลประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางและเสมอภาพท่านสมบูรณ์สิหานาถได้นำเสนอบทบาทเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติและข้อริเริ่มการร่วมมือเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านได้ยกให้เห็นความสำคัญของเวียกงานปัญญาประดิษฐ์และวิสัยทัศน์ของรัฐบาลรวมทั้งการร่วมมือกับบรรดาคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเป็นขั้วต่อในการทางแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมเวียกงานปัญญาประดิษฐ์ของลาวท่านสมบูรณ์สิหานาถยังได้สืบโตเข้าร่วมกองประชุมประเทศประสานงานภาคพื้นขอบการร่วมมือฟิแลกประจำปี2016โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างมงโกเลียประเทศประสานงานภาคพื้นอาซีตะวันออกและโดมินิกันประเทศประสานงานภาคพื้นอเมริกาลาตินจุดประสงค์เพื่อรับฟังการรายงานผลกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่10ในปี2025การรายงานของประธานหน่วยงานวิชาการการนำใช้กองทุนฟิแลกและกิจกรรมของกองเลขาอินเทอร์เน็ตฟิแลกรวมทั้งทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าท่านสมบูรณ์สิหานาถได้ประกอบความเห็นยกให้เห็นความสำคัญของขอบการร่วมมือฟิแลกตลอดระยะ26ปีผ่านมาซึ่งเป็นเวทีสำคัญต่อการเสื่อมโยมส่งภาคพื้นตลอดมาประเทศลาวเห็นว่าฟิแลกจะต้องทบทวนคืนบรรดาเอกสารที่ได้หับพองร่วมกันเพื่อสุขยุบบรรดาคอลีเริ่มให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นแสดงความขอบใจต่อโดมินิกันและมองโกเลีย ในการเฮ็ดหน้าที่เป็นประเทศประสานงานอย่างเฮาหันและหวังว่าภาคพื้นอเมริกาลาตินจะสามารถกำหนดประเทศประสานงานใหม่เพื่อรับหน้าที่ต่อจากโดมินิกันในเวลาที่เหมาะสมกองประชุมสัมมนากองเลขาอินเทอร์เน็ตแม้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการเป็นเจ้าภาพของสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นเวทีสำคัญในการเต้าโฮมบรรดาประเทศสมาชิกและขับเคลื่อนขอบการฮมือฟีแลกรวมทางติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มและกิจกรรมต่างๆให้มีมักผลเป็นรูปธรรมหลายขึ้น
1: ปัจจุบันสื่อมวลชนลาวต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่และทันสมัยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านคำสวรรค์โคตรไซหัวหน้าคณะโฆษณาห่มนครหลวงจันทน์ในสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญหลายได้แสดงเห็นสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนสำหรับนครหลวงจันทน์ได้สุ่มใส่พัฒนาสื่อให้ขยายตัวเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคและรัฐโดยได้ปรับปรุงระบบบริหารในการคุ้มครองเพื่อให้บรรดาสื่อได้รับการพัฒนาร
3: ู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศซึ่งเป็นครั้งที่1ที่คณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพรรคจัดขึ้นและการเข้าร่วมครั้งนี้นี่พวกเราก็ได้หลายบทเรียนโดยเฉพาะมันได้แสดงให้เห็นว่าสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนจะเป็นบรรดากระทรวงและก็บรรดาแผนกการในขอบเขตทั่วประเทศและต่อกับนครหลวงนะพวกเราก็ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาสื่ออย่างเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคก็คือรัฐโดยเฉพาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้พวกเราก็เห็นว่าพวกเรามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการปรับปรุงระบบในการบริหารในการคุ้มครองเพื่อเหตุใดให้บรรดาสื่อของพวกเรานี้ได้รับการพัฒนาสันมาฮอดปัจจุบันภายหลังที่พวกเราได้โฮมเอาสื่อโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมโฮมนครหลวงพวกเราก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคให้แก่องค์คณะพรรคคณะนำของนครหลวงเพื่อเหตุใดให้พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในเก้าเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับรู้ถึงบรรดานิติกรรมบรรดาพื้นฐานปัจจัยโดยเฉพาะกระแมนบรรดาเวียกงานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคนครหลวงจะเป็นเวียกพรรคเวียกรัฐและก็เป็นอันหนึ่งที่ส่งสื่อเสียงเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนหันได้สะท้อนให้พวกเขารู้ว่านครหลวงเวียงจันทน์ในการเคลื่อนไหวเวียกสื่อหันเป็นอะไร
1: ท่านคำสวรรค์โคตรไซยังยกให้เห็นขอคงค้างโดยเฉพาะความศักดิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น Facebook และ TikTokเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนครหลวงจันทน์มีแผนที่จะสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและหันเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการหันเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการพันขยายและติดพันอย่างสนิทแน่นกับมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติ8ขององค์คณะพรรคนครหลวงจันทน์ซึ่งสื่อมวลชนแม้นปัจจัยสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่ทันสมัยและกว้างขวางกว่าเก่าเพื่อรับใช้ชาติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนจำกัดสาขานันนิงแจ้งว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ขบวนรถไฟจีนเวียดนามจากเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวงซีจีนได้ขนส่งสินค้า 8,940 ตู้มาตรฐานเพิ่มขึ้นหลายกว่า 13% เมื่อเทียบใส่ไตรมาสทำอิฐของปีนี้การขนส่งข้ามสายแดนของขบวนรถไฟจีนเวียดนามฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมันเทียงในหลายปีผ่านมานี้การพัวพันเศรษฐกิจการค้าจีนเวียดนามนับมือแน่นแฟ้นขึ้นฉะนั้นความต้องการด้านการขนส่งขบวนการรถไฟจีนเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขบวนรถไฟจีนเวียดนามที่ออกจากเขตกวางซีจีนในหลายปีก่อนแมนเปิดให้บริการในวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ของทุกๆอาทิตย์ปัจจุบันได้ให้บริการทุกๆวันแล้วสินค้าส่งออกที่ขนส่งโดยขบวนรถไฟมี508สนิทรวมมีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์กุญแจเครื่องใช้ประจำวันอื่นๆส่วนสินค้านำเข้ามี180สนิทรวมมีถั่วเลียนมังคุดหมากเฝ้าและหมากไม้สดจากอาเซียน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโครงการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าแม่หญิงและเด็กหญิงในอัฟกานิสถานหลายกว่า 10ล้าน7แสนคนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้ข่าวรายงานในฮู้ตื่มว่าแม่หญิงและเด็กหญิงยังคงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบนักหน่วงที่สุดจากวิกฤตการด้านมนุษยธรรมของประเทศท่ามกลางความต้องการช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านสาธารณสุขการคุ้มครองและการบริการพื้นฐานที่จำเป็นโดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรการเพศที่เป็นเพศหญิงประกอบงบประมาณสนับสนุนที่ลดลงและข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขกำลังสร้างแห่งกดดันต่อระบบการบริการสุขภาพของแม่หญิงของอัฟกานิสถานหลายขึ้นปัญหาดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลว่าอัตราการเสียชีวิตของแม่หญิงและเด็กเกิดใหม่อาจจะสูงขึ้นพร้อมทางเน้นหนักถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อหับมือกับความต้องการด้านสาธารณสุขและมนุษยธรรมของอัฟกานิสถานที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ให้สร้างบ่อนเสมอดังปลาลดอย่าได้เป็นคุยลุยดังปลาสะโถงใบให้คอยทำเพียนสร้างเสมอเต็นเป่งโซให้สร้างโปสืบใบเสมอเพิ่งสืบพังสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลซื่นมาให้แก่เพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการของพวกเราหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภายลาวมาค่ำคืนคือจังซี่หลายท่านก็เมื่อยว่าสันสากินข้าวแรงแล้วก็โอ้ยนอนแล้วหลับแล้วก็มีเนาะแต่ว่าผู้ที่บ่ทันหลับก็ยังหลายทานอยู่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก็ดีหรือว่าพักผ่อนโยนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจมอบหัวมนต์ซื่นให้กับทุกทุกทานเนาะเพราะว่าทานจะอยู่ทางเขตแหวงใดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เอาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอให้ได้หับมากหับผลเนาะหับผลสำเร็จอย่างที่น่าพอใจที่สุดเนาะเอาพ่อๆก็เปิดมีรายการก่อนสิมอบเสียงเพลงให้ทานได้หับฟังขอนำพาทานมาหับฟังบทก่อนทำอิดคือนี้ผลงานการเขียนของสมคิดสุริยศักดิ์สมคิดสุริยศักดิ์เนาะขอมอบเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหักต้องยุ่ง

พ่วมหักโบเมนได้มาง่ายคือคิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันหับประกันทางนั้นเริ่มจากการงานง้อขอเป็นแฟนก่อนสัญญาจะอ่อนคอขอเพียงได้หักเฮาหับเอาถูกขอแม่ขอแต่แนะนำมาคานอาสามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามได้เรื่องเงินทองของใส่ตามใจที่จะสั่งบ่มีทางเดือดฮ้อนเครื่องแค้นเยื่องใดเมื่อเขาตอบหักแล้วเขาก็เริ่มทวงถามตามที่ให้สัญญาลั่นวาจาไว้เงินทองทุ่มเทให้มดเท่าใดบ่ได้ว่าสัญญามีต้องได้ทำให้ห่วมเห็นย้ำหักกันเห็นดังดามตามที่ใจหมายแต่งงานไปดิบดีผัดว่ามีแนวยุ่งบัญหาคุ้งคาคอนซ่อนมาอยู่บ่ขาดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ซอซ่องแห่มาเวลามีลูกน้อยเกิดใหม่อ่อแอต้องดูแลเลี้ยงเกือสิ่งเสียเงินใส้เวลาต้องมีให้ลูกเมียเสมอภาพแบกหาบบ่ฮู้แล้วแนวนี้ก็สร้างเป็นไผสลาดยอมเว้นหนีห่างเวรกรรมพ่อหานำเอาความหักมาเมามัวหักพาตัวเองยุ่งลุงลังพันผูกความถูกตามต่อสนติดพ้นบ่ห่างหายแท้นา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังฝ่ายนอสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการสมคิดสุริยศักดิ์ก็ได้ชื่อว่าหักตองยุงเอาความหักมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์มีง่ายดายและก็ยุ่งยากเนาะจะนอนอยู่ในความหักนี่แหละก็เป็นว่าจะราบรื่นสมหวังตลอดไปเนาะมีความทุกข์ความยุ่งความยากเขาก็ต้องพร้อมพากันผ่านภาวะอุปสรรคนานาประการก็แน่นอนล่ะถ้าว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้มีความหักมีความให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมีความสุขเนาะหากว่าทุกคนหักกันแล้วก็พร้อมกันผ่านพามีสิ่งใดที่มีปัญหาก็ต้องพร้อมพากันแก้เนาะแก้ให้มันได้ก็แน่นอนมีความสุขเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากลูกดอนกระเด็นนี่แม่นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานหากว่าได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟัง

นางเอ๋ยคันอายบอกหักน้องก้องเกือนผู้มินบ่ฮอนยินดีดอมเหียงหูมาฟังอายบ่หมายแนมนำหน้าหันมามองผะผักใส่หรือหูน้องหนวกหายแม่นสิได้แต่ห้องคำคงข้าบ่มีสันตินางเอ๋ยอายหักดอกจึงบอกลาสายตาลำกับพอแขนนางเอ๋ยบ่ใส่แฟนเคียงใจคู่จริงกับฟังไว้ไก่แสนไก่นาซาย้ำอังคารคำสุดสูงทรงก็ยังลงจอดได้บาดอ้ายเพียงหมอไก่โอ้ยสั่งได้บ่ห่อนยินดีหนอสุดทวินห่วงน้องสุดใจปองปองประสงค์คำเอ๋ยคงบ่มีความหมายบ่าวพี่สายแถลงตาลขอให้ส่งสารกำตาดำดำพี่สายแดอ้ายหักซาดบ่พันเป๋หักแต่นางนาดลาก็คือด้ามดังเดียวเห็นตีเงินคำมันเบี่ยงเบี้ยวบ่คือเก่าการหลังคำขื่นคูณราคาขายจำจ่ายแพงโผพลพักกระโดนขะแยงน้อยหอยในนาราคาหนึ่งเห็ดดังพึงเพิดเพลินพลโบอิตุนคนจังอายน้ำมันไส้กระขาดแขนราคาแสนขาสิ้นสูงตลาดเขาขายนาเวอร์สายสุ่มผักกาดหอมก็ยอมง่ายมันสิตายทางอายคนหาง่ายมากินคำเรื่องเงินคำเป็นกลุ่มก้อนก็ยอมแล้วคิดบ่เทิงดอกนาดนนานหึงอายขีดงองอเงียงทางผ้าไทยย่านใจคอนแคนหลมลมดินป่านต่มเปื้อนขอเสื่อนตามาทางกำคำของสายปุ่นเปล่าเดทอนเพียงจากข่าวพอสื่นซ้อยนาทีหน่อยหนึ่งกะไข่คันน้องหูหนวกใบตากระบอดสิเนมเห็นเป็นหรือจังเม่นคือคนเขาข่าวมาสันบ่อน้องร้องสาฟังคำอ้ายคำสายสิบอกกล่าวมันบ่หวานดอกสาวบ่เม่นหนาวหน่วยสมบ่เม่นขมแกงโก้เขาห่อโค้งหยัดใส่ไห้ดอกนาห่วงหลายเด้ห่วงนาดแกนไทยสายหำแหลงงายสาวคำแพงของเฮียมคิดเดบอนำคำเว้าน้องคือควรใจอ้ายยามลมหนาวน้องมาห่มยามแดดโสมเป็นห่มกังบังไว้ส่องแสงเทนาใจของแพงย่านถือซื้อเลยบ่จือคำสายจาแม่นสิสันหาคำข้าคูณมาจ่าตานย่านบ่หวานถึงห้องอุลาป๋องน้องมีใส่ย่านโดลาถุงใหญ่เงินบัดไหทางทุ่มมันเลยคุ้มบ่าวพี่สายย่านว่าหักหลวงลมจมจดอยู่บาดาลเฮือนของซานสุใหญ่แตกกระจายกระจวนฟงขอให้หอมเฮือนบ้านกายาเด้ออุ่นแก้มจุนปูนนาดลาปูนาอ้ายบาวพี่สายเดทอน

บทกลอนจากรูปดอนกระเด็นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟังเป็นจังได๋น้อว่าซั่นย้อนความหักความหวังดีจึงบอกจริงจากับน้องแต่ว่ายังบ่ได้ให้รับการตอบรับหรือว่ารังเกียจเขียดสั่งบ่ว่าซั่นเห็นใจกันเด้อเพิ่นว่าคือจังทุกสิ่งทุกอย่างน้องรับรู้นั่นแหละในปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาว่าซั่นบ่รู้ล่ะบ่ได้มั่งมีสีสุขพอปานใดจังซั่นถ้าว่าน้องหากว่าเห็นใจก็ต้องตอบรับคำเป็นห่วงคำที่สายหมายปองก็แล้วกันเด้อว่าซั่นเนาะเอาขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่ามีสิ่งใดท่านอยากจะงมมวลซื่นก็ยินดีที่จะเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะรับฟังบทกลอนต่อไปขอมอบเป็นความสุขมวลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกลอนชื่อว่าความพอดี

น้ำหากใสกลิ่นแก้วส้นอยู่บ่มีป๋าเว้าจ่าตรงเกินคำหมู่บ่มีมาใกล้ตะเวนแสงกลิ่นแจ้งบ่เห็นแสงเดือนสว่างคนสับสนเสื่องซ้อนคือนาแรงแห่งน้ำใจนี่แล้วดีเกินไปเขากระไซให้ค่าคุณคนบกพองดนเกินไปก็ให้คนเขาเว้าไส้อารมณ์เกินเข้ามีความจริงผลและเหตุคิดไปหลายเกินขอบเขตอยู่ยังคือหนักบ้างบาแบกหินแท้ใด

อ่อนนบน้อมถ่อมมากก็เสียสื่อศักดิ์ศรีใจดีจนเกินไปก็หักเสียผลได้ไปเที่ยวกินเกินเล่นก็เสียคนคุณค่าวูหารเข้มงวดโพดสาวบ้านกระโกดเครื่องแท้แล้วพอให้ดีพอให้ได้ทางสายกลางพระธรรมสั่งเหตุผลคนทีทวนพอให้หู้หอมทางทางซ้ายขวาจัดโพดบกคงทนมั่นเทียงดอกนาเข้าเพิงนาป่าเพิงน้ำเฮ็ดหยังกระทำได้พอดีคำ

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ที่ท่านรับฟังอยู่นี่แม่นรายการบทกลอนและเสียงเพลงเมื่อกี้นี้รับฟังบทกลอนที่มีชื่อว่าความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ก็ขอให้อยู่ความพอดีพองามพอเพียงเพิ่นว่าอยู่พอเพียงอยู่พอดีพองามมันจังบ่ทุกข์จนเนาะมันจังบ่คิดยากคิดไปแข่งกับคนอื่นที่เขามั่งมีกว่านี่ก็ทุกใจตัวเองที่บ่สามารถเฮ็ดได้คือเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่พอดีพองามพอเพียงตามความสามารถของตนเองที่ทำได้หาได้การใส่ใจก็คือการเนาะบ่เกินตัวใส่ใจตามที่เรามีเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนสื่อว่ายิ่งห่างยิ่งหงอยเหงา

วันเวลาเดือนปีคอยหมุนไปดังสายทานวาลีคอยเคลื่อนไหลเหมือนเมฆหมอกลมผัดก็ลาไปดังหมู่ไม้ที่ถือหอนล่อนแผ่นดินนับมือเดินเหินห่างทางเคยเที่ยวแสนเป่าเปียวง่อยเหงาเฝ้าคอยหาดังต้นเข้าคอยฝนลินกลางพงนาดังมัดสากระโดดเต้นน้ำขาดคอนนอนคนเดียวเป่าเปียวใจเหี่ยวแห้งดังหมดแดงขาดคู่คองแปงหังดังดินใกล้น้ำเสาะเจือนเพพังโบเหลือหยังเป็นทึนหอนซอนสืบแนวเหมือนนกน้อยบินเวินหาบอนซนเบ็ดใส่ต้นใดๆให้สาขาขาดที่อยู่ห่วงหังหลังน้ำตาเทวดาฟ้าแทนโอดสวยสู่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ุดโกนจากบัวบางบึงมีเสือบาหญิงห่างหญิงเหงาหงอยผ่านทานผู้ฟังไปเนาะการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปดังสายน้ำที่ไหลไปแล้วอย่างบ่มีหวนกลับคืนมาเพิ่นว่าเวลาก็คือการนำมือเดินไปเรื่อยๆหญิงห่างไกลหญิงเป่าเปียวเดินไปแล้วก็บ่มีย้อนคืนมาเพราะฉะนั้นคนเฮาจะเฮ็ดจะทำอันใดก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเฮาปล่อยเวลาให้เสียไปก็เสียไปล่าๆอีหลีโดยที่บ่มีเหตุผลหยังฉะนั้นเฮาต้องลงมือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเฮาจะเฮ็ดหยังเนาะมาจังบ่เสียเวลาโดยบ่มีเหตุผลหยังเลยมาฟังบทกลอนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของมิตรรายการของพวกเราขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าหงสาลีขี่หัก

สารนี่เขียนจากน้องสาวถิ่นเมืองหนาวเด่นข่าวข่าวสาวงามซาสิงใส่กองแผ่นดินทองเขาเอิ้นเซินเยือนยามแวมีแม่อูเรียบลงลินเลื่อยลังกระแสค้นเขาเขกล่าวเว้าวิมานดานเด่นภูดอยเหมือนหอคอยเมืองสวรรค์ดานดาวดิ่งฟ้าตะการตายามจ้องทะเลหลวงหมอกใหญ่เด่นใดฐานเทียบใดสวรรค์นั่นโบไปปานแท้แล้วเล่าเขียวองค์เอกอ้างคานซื้อลือเสียงสี่ห้อยปีใบซาคู่เคียงประสาเสือยามเมื่อเหียมไก่ห้างหัวใจแสนคิดฮอดคิดจอดพันผูกเกี้ยวนิรันดร์มั่นโบเสื่อมหายคิดฮอดหลายก่อนกี้ความเก่าขาวหลังเก็บใบซาบนดอยอยู่ต่อตามต้นหลายยอดสู่ส่วนส่วนกิ่งเดียวโดยงาเหมือนประสาซาเสื้อสามัคคีหัดแน่นในพื้นแผ่นดินเหียมแล้วหลายเผ่าโฮมห่วมเต้าสมานผูกสายสัมพันธ์ผู้น้อยอิ๋วเมียนไตอีก่อลาวกลางหอกลูลูลาวทางลือหลายพงพันเผ่าเต้าโฮมกันอยู่ข้างห่วมกันสารสืบสร้างเมืองบ้านพัฒนาเหี่ยมนี้ปรารถนาอยากย้อนคืนเต้าเมืองเมืองมาตุภูมิมารดาหล่อหลอมเหล่าเลี้ยงสุขในเวียงวังกวงโบเทียมทันบ้านอีเมหักจากใจเน่แท้ใส่สิเท่าหักเมคิงได้เดถึงว่าอากาศเย็นยิงลำหนาวสั่นแสมกายแต่ว่าทางหัวใจก็อุ่นอายเต็มล้นหลายล้านคนมาใกล้โบสู่คนเดียวห่วงสุขใดในแรงลาไผ่สิเท่าหงสาลีได้

0: ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าพงสาลีที่หักพงสาลีเด่นเหนืออยู่ทางเหนือพุ่นถึงว่าอากาศจะหนาวเย็นกระยาแต่ว่ามีความอบอุ่นอยู่ในใจเพิ่นว่าเป็นแดนที่ขาวๆสาวงามเพิ่นว่ามีหลายเผ่าพงพันธุ์มีความหักมีความสามัคคีกันอยู่ทางพงสาลีพุ่นว่าซั่นเนาะได้เขียนเป็นบทกลอนพรรณนามาให้ไก่ส่วนมีสัญลักษณ์อ่านให้ท่านผู้ฟังวาดภาพแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมเนาะสำหรับทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางเหนือพุ่นทางแขวงพงสาลีเนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับภาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่ส่วนมีสัญลักษณ์เป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขออวยใส่ให้พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานแล้วคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต
1: ์โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
2: บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
3: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆบวกกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนออยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนส่งท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืน

0: พอๆกันเป็นประจำทุกๆคืนเวลาดีๆแบบนี้เวลาพักผ่อนในยามค่ำคืนของหลายๆท่านส่วนว่าท่านใดที่จำเป็นมีภารกิจต้องใดประจำการเข้ากะเวียกกลางค่ำกลางคืนประกอบอาชีพหลากหลายกันเดท่านผู้ฟังกับผู้พยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้หลากหลายสังคมหลากหลายสาขาอาชีพก็เฮ็ดให้สภาพการหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่สังคมในปัจจุบันนี้แตกต่างจากยุคสมัยก่อนบางคนก็เฮ็ดเวียกกลางเว้นบางคนก็เฮ็ดเวียกกลางคืนโดยเฉพาะก็แม่นแพทย์หมอหรือว่าพยาบาลอยู่ตามโรงหมอหรือว่าสถานปิ่นปั่วต่างๆหลากหลายอาชีพจังใดก็แล้วแต่ทางรายการลาตีเสียงเพลงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนทุกๆท่านในยามค่ำคืนนี้ก็แล้วกัน
1: เรียกเหมือนเทวาบนฟ้าเสกสรร
0: และเหมือนเส้นเคยนอกจากจะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและก็เสียงเพลงมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆมามอบให้อีกเส้นเคยพอๆกันขั้นทับอิฐมอบความเบิกบานบนซื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้สดซื่นซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลัทธิเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้เอามาขับกล้อมในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้หลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยเวลาที่เราไปบะไปบนหรือว่าไปขอพรไปอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาคุ้มครองเทวดาเพิ่นจะช่วยเหลือเฮาแท้หรือบ่หรือว่าพวกเฮามีแต่พากันคาดหวังไปเองแบบลมๆแรงๆเป็นสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมาปลอบใจตัวเองในเวลาที่เฮาหมดหวังหมดหนทางมื้อนี้ต้นกล้วยมีเรื่องมาเล่าสู่มิรายการฟังพวกเราลองมาฟังนำกันว่าในพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลมีเทพเทวดาลงมาช่วยคนเฮาแท้หรือบ่และพวกเราสามารถที่จะอธิษฐานขอให้เทพเทวดานั้นช่วยใดแท้หรือบ่ถ้าผู้ฟังที่เคารพก่อนอื่นนั้นพวกเราต้องได้เข้าใจแนวความคิดของคำว่าเทวดาในทางศาสนาพุทธก่อนเทวดาอยู่ในศาสนาพุทธบ่แม่นพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เพิ่นสร้างโลกบ่แม่นผู้ที่มีอำนาจที่ว่าสามารถที่จะเสกสรรอันใดก็ได้ตามใจมักพวกเพิ่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังต้องได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคือกันกับพวกเฮานี่ล่ะเพียงแต่ว่าอยู่ในอดีตชาติของพวกเพิ่นนั้นเคยสร้างบุญไว้หลายมีศีลมีความละอายต่อบาปกรรมเมื่อเพิ่นตายไปก็เลยได้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ว่ามีความสุขความสบายกลัวมีอายุไขที่ว่ายืนยาวกลัวแล้วก็มีทิพยสมบัติมีห่างกายที่มีความละเอียดกว่ามนุษย์แต่ว่าเมื่อถึงคราวที่ว่าหมดอายุเทวดาทั้งหลายก็ต้องได้จุติหรือว่าตายจากสวรรค์ลงมาเกิดใหม่คือกันท่านผู้ฟังมีตัวอย่างของเทวดาที่มดบุญแล้วก็ต้องได้ตายจากสวรรค์ลงมาเกิดใหม่คือกันถ้าผู้ฟังยกตัวอย่างนางพุษดีแม่ของพระเวสสันดรอันนี้ก็เกิดบุพนิมิต5ประการอันนี้แม่นสัญญาณบ่งบอกว่าได้มดบุญจากสวรรค์บุพนิมิต5ประการยกตัวอย่างก็คือเบื้อหน้าเทวโลกภูสามาลาเหี่ยวแห้งก็คือเทวดานั้นประดับกายด้วยดอกไม้ทว่าดอกไม้เหี่ยวแห้งแสดงว่าหมดบุญส่วนภูษาก็แปลว่าผ้านุ่งหรือว่าเครื่องนุ่งหมองเศร้าภูษามาลาหมองเศร้าเหี่ยวแห้งเป็นลางหายว่าได้หมดบุญต้องได้จุติหรือว่าลงมาเกิดใหม่ก็คือตายจากสวรรค์นอกจากนั้นก็ยังมีเศโทไหลออกจากกัสสะก็แปลว่ามีเหื้อนั้นไหลออกจากขี้แห้ปกติเทวดาบ่มีเหื้อแต่ว่าเมื่อมีเหื้อไหลออกจากขี้แห้ก็หมายถึงหมดบุญจากสวรรค์ไกลจะตายจากสวรรค์แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรัศมีที่ออกจากห่างกายของเทวดามดแสงหรือว่ามองม่นแสงลงรัศมีบ่ส่องใสอันนี้ก็แม่นสัญญาณบอกว่าเทวดานั้นไกลหมดบุญต้องได้จุติหรือว่าต้องได้ตายจากสวรรค์ลงมาเกิดใหม่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในโลกมนุษย์อีกครั้งนึงและอยู่ในเรื่องมหาเวสสันดรสาดกนั้นนางพุษดีผู้เป็นแม่ของพระเวสสันดรเพิ่นก็ได้เกิดมีบุพนิมิต5ประการอันนี้ก็บ่งบอกว่านางนั้นได้หมดอายุแล้วนางก็ได้จุติลงมาเกิดใหม่เป็นพุทธมารดาก็คือแม่ของพระเวสสันดรโดยได้รับเอาทศพรหรือว่าพรทิพย์10ประการจากท้าวสักกะก่อนที่จะจุติอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างจากอาการของเทวดาที่ว่าหมดบุญจากสวรรค์ท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: đây bột mông chạm đèn lên hàng ngân say kinh lai cơn ngân leo và ngân láo bù mi khà หาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมเพาะเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

ันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาคับกล้อมในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้เอาละท่านผู้ฟังมาฮอดนี้ก็ฮอดเรื่องที่พวกเราสงสัยกันละว่าเทวดาจะช่วยปกปักรักษาเราได้ตามคำอธิษฐานหรือบ่คำตอบตามพระไตรปิฎกแม่นได้ท่านผู้ฟังแต่ว่ามันมีเงื่อนไขบ่แม่นว่าเฮาสิขออันใดก็ได้ย้อนว่ากฎที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้นั้นแม่นกฎแห่งกรรมบ่มีเทพเทวาหรือว่าเทวดาองค์ใดใหญ่กว่ากรรมถ้าว่าเฮาสร้างกรรมชั่วไว้หลายแม่นว่าเฮาสิไปฮ้องขอให้เทวดาทั่วหมดทางสวรรค์เพิ่นก็ช่วยเหลือเฮาบ่ได้แต่ว่าถ้ากรรมของเฮาบ่ได้นักหนาเทวดาเพิ่นก็สามารถที่จะดลจิตดลใจหรือว่าสร้างสถานการณ์ที่ดีให้เฮาได้ให้สามารถที่จะผ่านพาหรือว่าหลุดพ้นจากวิกฤตที่บ่ดีไปได้อยู่ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีกรณีที่เทวดาได้ลงมาช่วยคนก็คือเรื่องตอนที่พระสงฆ์กลุ่มนึงนั้นไปทำการปักกฎเพื่อนั่งสมาธิอยู่ในป่าลึกลูกเทวดาที่ว่าสิงอยู่ในต้นไม้ก็ได้เกิดความบ่พอใจแล้วก็ย้อนพระสงฆ์นั้นว่ามาอยู่กองต้นไม้เห็นให้ลูกเทวดาที่อยู่ถึงต้นไม้นั้นถือว่าอยู่สูงกว่าอันนี้บ่สมควรพวกเทวดาก็เลยสร้างภาพผีหลอกเพื่อที่จะเห็นให้พระสงฆ์นั้นหนีไปจากต้นไม้ที่ตนเองสิงอยู่ก็พากันหนีพระสงฆ์ก็ได้ย่านเห็นผีแล้วพากันย่านก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยสอนบทสูตรมนต์เมตตาสูตรให้พระสงฆ์สาวกกลับไปป่าแล้วก็พากันสูดแผ่เมตตาให้ด้วยความจริงใจปรากฏว่าพวกเทวดาได้รับรู้ถึงพลังงานที่เป็นด้านบวกก็ช่วยกันให้พากันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแทนที่สิไล่พระสงฆ์ก็เปลี่ยนเป็นการปกป้องคุ้มครองจนบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นพากันบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: ชาตินี้
0: ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆและกับสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเฮาอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพจากเหตุที่มีพระสงฆ์สาวกนั่งอธิษฐานหรือว่าภาวนาจำศีลอยู่กองต้นไม้แล้วก็เห็นให้เทวดาอาหักหรือว่าลูกเทวดาที่สิงอยู่ในต้นไม้พากันเฮ็ดผีหลอกจนพากันย่านกลัวแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้สูตรแผ่เมตตาเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งต้นไม้ก็ปรากฏว่าเทวดาพากันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาปกป้องพระสงฆ์สาวกที่นั่งอธิษฐานหรือว่านั่งจำศีลอยู่กองต้นไม้จนบรรลุเป็นอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเทวดานั้นช่วยปกป้องคนใดโดยเฉพาะก็แม่นคนที่อยู่ในศีลกินในธรรมมีเมตตาธรรมท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกกรณีก็คือเหตุการณ์ที่มีพระมหากัสสปะในตอนที่เพิ่นออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทว่าผู้ใดได้ทำบุญกับพระที่หาก็ออกจากนิโรธสมาบัติเสื่อว่าจะได้อานิสงส์บุญมหาศาลที่จะส่งผลทันตาในตอนนั้นปรากฏว่าท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์นั้นได้ฮู้ข่าวกับหีบฟ้าวจำแรงแปลงกายลงมาเป็นสาวให้สาวนาผู้ที่ทุกข์ยากลำบากเพื่อที่จะมาดักท่าตักบาตรพระมหากัสสปะแต่ว่าพระมหากัสสปะนั้นเพิ่นฮู้ทันเพิ่นก็ได้กล่าวตำหนิพระอินทร์เพิ่นว่าเป็นเทพที่มีความเป็นอยู่สุขสบายกว่ามนุษย์แล้วสิมาญาติแย่งบุญจากมนุษย์เฮ็ดหยังอันนี้แท้ก็คือท่านผู้ฟังหมายความว่าแม้แต่เทวดาเองก็ยังต้องได้พึ่งพาบุญกุศลจากมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็บ่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์มีอำนาจล้นฟ้าท่านผู้ฟังว่ารวมแล้วเทวดานั้นมีจริงและก็สามารถที่จะดลจิตดลใจมนุษย์แต่ว่าบ่ได้มีหน้าที่รับใส่มนุษย์ทุกคนที่ไปใต้ทูปติดเทียนไปกราบไหว้ไปบะไปบนไปขอห้องเทวดาสิปกป้องรักษาเฉพาะแต่ผู้ที่มีศีลเสมอกับเทวดาถ้าเฮาประพฤติดีทำดีบางเทื่อเทวดาก็ยังต้องได้เกรงใจเฮาท่านผู้ฟัง

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธ์นับมื้อนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ไผผู้มัวเมาคานเรียกงานตั้งโตบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศในยามค่ำคืนส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทาและก็ได้ปลุกบันมนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้มาฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับได้เงินมื้อนอนตื่นได้เงินแสนลาตีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่18เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสื่นยามเช้า 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเช้า 7:30 นรายการผู้แทนประชาชน 8:00 นรายการท่องเที่ยวลาวแปดโมงสิบห้านาทีรายการกวางซีที่สวยงามแปดโมงสามสิบนาทีรายการเปิดใจไว้นุ่มเก้าโมงรายการสีสันเสียงเพลงสิบโมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิบโมงสามสิบนาทีรายการละครวิทยุสิบเอ็ดโมงรายการเพลงก่อนเที่ยงสิบสองโมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมายภาษามง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดซื่นยามเศร้า
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
2: ่ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
1: อยากซื้อเบอร์ละค่ะ
4: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ๋ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มเวลา 5:00 น. ค่ะ 6:00 น. พบพ่อกับบินรายการนี้มื้อนี้คือ4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่18เดือนกรกฎาคมปี2026มื้อนี้พบพ่อกับบินรายการเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการพวกเฮา1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเข้ากับบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะบวกใส่ทามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนบางคนนี่ก็ตื่นแล้วแต่ว่าบางท่านนี่ก็ยังนอนอยู่เนาะยังรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งตั้งแขวงภาคเหนือภาคใต้ขอส่งกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกคนผ่านเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขเนาะหรือว่าบางท่านที่ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าแล้วออกกำลังกายก็มีเนาะในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแด่หยุดเส้นหยุดสายผ่อนคลายให้กับห่างกายเพื่อว่าจะเป็นการสร้างความสมดุลให้กับห่างกายปรับความสมดุลให้มีความแข็งแรงเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปพร้อมด้วยกับการรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเนาะฟังให้เป็นความมนต์ซื่นฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือทั้งทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้ฮู้ว่าเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายให้ป่าไม้ปกคลุม65ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศภายในปี2030รัฐบาลก็ได้ออกนิติกรรมและมาตรการหลายประการรวมทั้งการโจะการพิจารณาโครงการบ่อแห่ใหม่พร้อมกับการส่งเสริมการฟื้นฟูป่าด้วยหลายรูปแบบในแผนงานนี้รัฐบาลจะสู่สนฟื้นฟูป่าโดยธรรมชาติให้ได้ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมการปลูกไม้อุตสาหกรรมอีก 200,000 เฮกตาร์และดำเนินการสำรวจการจัดสรรเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ1ล้านกว่าเฮกตาร์ทัดผู้ฟังและนอกจากนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเนาะก็คือ15ล้านกว่าเฮกตาร์หรือว่าเทียบเท่า65กว่าส่วนห้อยของเนื้อที่ป่าทั่วประเทศในปี2030นอกจากนั้นรัฐบาลยังจะเล็งเก็บรายรับเข้ากองทุนฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาต่างๆที่ได้รับการรับรองโดยให้กองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการประสานงานร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและยังจะคุ้มครองและจะสรรงบประมาณ11ตื้อกีบที่ได้อนุมัติไว้เพื่อนำใช้ในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแน่ใจบรรลุเป้าหมายป่าปกคลุม65ส่วนห้อยของประเทศภายในปี2030ท่านผู้ฟังสนานเพื่อเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าปลูกไม้ให้เป็นป่ารักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้มีความยืนยงตลอดไปตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่ส่งกำลังแห่งใจฟังให้เป็นความมวลซื่นท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนในมื้อนี้ตะวันก็ยังมีบางคนที่สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเครื่องมือส่วนว่าพนักงานทางรัฐกรมพวกเขานี่ก็พักวันเสาร์วันที่แต่ทางห้างห้านบริษัทเอกชนห้างค้าต่างๆยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันและบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้เนาะมีรายการในคู่หลายคนก็ว่าก็เขียนแผนการเดินทางแน่ไปเล่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์กินข้าวสามัคคีหมู่เพื่อนไอ้น้องยามพ่อยามแม่เนาะผู้ใดที่ว่าอยู่ไกลกันก็ต้องหาโอกาสหาเวลาเยี่ยมยามถามข่าวญาติเอามื้อพักผ่อนนี่ล่ะวันเสาร์อันอาทิตย์แดบางคนอีกว่าเฮ็ดเวียกหลายมื้อจนบ่มีเวลาพักผ่อนอย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้หาเวลาให้ตัวเองเนาะพักผ่อนทางกายแดถ้าว่าเฮ็ดเวียกหลายเกินไปนักหนุ่มหลายเกินไปอาจจะเห็นให้หูสึกอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่ถ้าเป็นเวียกงานที่ว่าอาจจะมีความกดดันแน่เนาะอาจจะมีความเครียดแดแต่จังใดก็ดีก็อย่าลืมเบิ่งแยงตนเองเด้อมิตรรายการต้องได้พักผ่อนทางกายพักผ่อนจิตใจพร้อมเนาะถ้าว่าเครียดเครียดหลายเกินไปก็บ่ดีเด้อมิตรรายการต้องได้เอิ้นว่ามีการให้ชีวิตนี่มีความผ่อนคลายแดเนาะไปเล่นไปเที่ยวแดพบปะสังสรรค์โอลมูคูโบจุดนี้ก็จะช่วยเห็นให้ช่วยเป็นการผ่อนคลายเห็นให้ท่านนั้นมีความสุขกายสบายใจมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติม

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่อออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

การสดสื่อยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสารานะฮู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้อยากแนะนำสารานะฮู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการกินส่งผลกระทบต่อการนอนได้ท่านผู้ฟังซึ่งหลายท่านอาจจะเคยฮู้เนาะเกี่ยวกับการกินหรือว่าการที่เฮากินอาหารเข้าไปในแต่ละมื้อนั้นสามารถส่งผลต่อการนอนหลับของทางกายเฮาได้หากว่าท่านใดที่เป็นคนนอนหลับยากหรือว่าบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้นอนบ่หลับถ้าว่าจะหลับนี่ก็ต้องใช้เวลาดนเนาะท่านผู้ฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเว้นได้ท่านผู้ฟังจากอาหารการกิน

เนาะเพราะว่าการกินอาหารนี้ก็จะซวยเฮ็ดให้บางครั้งมีรู้สึกว่าตนเองนอนบ่หลับแต่ถ้าว่าเฮากินอาหารที่ถูกวิธีถูกหลักอนามัยก็จะเฮ็ดให้คนเฮานั้นนอนหลับง่ายดีขึ้นและอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อการนอนหลับยากท่านผู้ฟังสำหรับกินแล้วนอนทันทีนี่จากเฮาที่กินอาหารแล้วร่างกายนี่ก็ต้องใช้เวลาย่อยอาหารประมาณ2ชั่วโมงดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่กินแล้วเข้านอนเลยนี่ท่านผู้ฟังก็จะเฮ็ดให้เกิดอาการยึงท้องนอนบ่หลับเนาะบางครั้งก็หู้อึดรู้สึกว่าอึดอัดตนโตอยู่บ่สบายตัวแดและการที่เฮากินอาหารรสชาติที่ว่าเข้มขุ่นหลายเกินไปกินเผ็ดกินเค็มจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าจุกท้องแน่นท้องเกิดเฮ็ดให้มีความรู้สึกอึดอัดท่านผู้ฟังและการบริโภคน้ำตาลหลายเกินไปบ่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือว่าเครื่องดื่มหวานๆที่เฮ็ดให้ท่านนั้นรู้สึกสดชื่นแต่ถ้าว่าเฮาดื่มหลายเกินไปหรือว่าเกินปริมาณในร่างกายนี้ท่านผู้ฟังก็จะเฮ็ดให้ท่านนั้นต้องได้ลุกๆตื่นๆเนาะในเวลาที่เฮานอนบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้เฮานี่นอนหลับยากและสำหรับการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตัวนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกันบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่นอนแล้วก็ตื่นมาตอนดึกลุกๆตื่นๆส่งผลเฮ็ดให้สมองนี่เฮ็ดเวียกหนักขึ้นพักผ่อนบ่เพียงพอเนื่องจากว่าการนอนหลับๆตื่นๆนี่คือสาระน่ะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัดทานอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังการกินอาหารก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมและต้องเบิ่งพฤติกรรมในการกินคืนท่านผู้ฟังกินอาหารดีๆให้คุ้มประโยชน์ก็จะตอบโจทย์กับร่างกายตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับฟังสารานหูสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเขามาสู่ในยานีทำกลางเวลาเหลียวบางเวลานาทีได้ทางรายการพวกเอาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการสดสื่นยามเช้าออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นลามิรายการไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในมื้ออื่น

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสียดาต้าและจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้โอ้ตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาหู้นำมาฝากบรรดาทานสำหรับท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็เต้นแต่เด็กลูกแต่เศร้าเนาะมิตรรายการบางคนในการสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแด่มื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อทำอิฐในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแข็งใจสำหรับทานใดที่คุ้นเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่ในตอนนี้เนาะเวียกเงินเวียกสารแด่มิตรรายการขอส่งกำลังแข็งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดเมื่อยอิดเมื่อยตามตนโตหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยายังกระบุสวงบ่เซาอย่าลืมเด้อมีรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มแล้วก็มีประเภทซากาเฟมีสินค้าหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้มิตรรายการท่านใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งได้เนาะส่วนว่าสมุนไพรอย่าพื้นเมืองลาวนี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตายาดีเบาหวานและก็มีหลายชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สำเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหียมหอยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมและคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ยืดเส้นยืดสายเนาะหลังจากที่ลุกแล้วตื่นแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดยืดเส้นยืดสายแดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเพิ่มความสมดุลกับทางกายนั่นคือการออกกำลังกายมีรายการต้องได้เอาใจใส่เนาะรักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนอกจากนั้นเรื่องการกินการอยู่ก็ต้องได้เคียงคู่กันสำคัญก็คือกินอาหารให้ครบหาหมู่เพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายมีความสมดุลภูมิต้านทานมีความแข็งแรงห่างจากพยาธิโรคต่างๆและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้หู้เกี่ยวกับน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับมิตรรายการสำหรับทานใดอิดเมื่อยหรือว่าออกกำลังกายแล้วต้องการดื่มน้ำที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีน้ำดื่มแห่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มแร่ธาตุเนาะที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังแตกต่างเนาะจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแร่ธาตุซึ่งทานจะได้คุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังคือจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายอิดเมื่อยดื่มน้ำดื่มแร่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นและบ่อิดเมื่อยเด้อหรือว่าท่านใดที่มีอาการมึนซาตามตนตัวเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแร่ธาตุเป็นน้ำดื่มที่ได้คุณภาพท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มคุณภาพดีๆแบบนี้ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นน้ำดื่มแร่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติเนาะสร้างขึ้นโดยบ่ได้มีการปรุงแต่งใดๆนี่ล่ะมิตรรายการทาวาทานใดที่ต้องการอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีผิวพรรณสดใสให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากเพิ่นจะมีสมุนไพรแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางรายการพวกเขานำมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแร่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้หรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 557 4709 557 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างกายบ่สดชื่นท่านผู้ฟังแนะนำเนาะให้ท่านดื่มน้ำดื่มเฮทาธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าหากว่าท่านใดที่ดื่มน้ำก็คือน้ำดื่มเฮทาธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับคุณประโยชน์ดีๆให้กับร่างกายสำคัญก็คือช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีบ่อิดเมื่อยลดพรอาการมึนซานอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้มีความสดชื่นน้ำดื่มเฮทาธนี่ท่านผู้ฟังก็คือน้ำดื่มเฮทาธเดเซเลเนาะเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาเฮทาธทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การยอมรับกวดกาเฮทาธท่านผู้ฟังจากประเทศฝรั่งเศสกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการกวดกาอาหารประเทศไทยและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.จากกลุ่มอาหารและยาแล้วมิตรรายการนี่คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะจากน้ำดื่มเฮทาธธรรมชาติก็คือน้ำดื่มเดเซเรท่านผู้ฟังจากผลิตภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมลาวปลอดสารพิษเมดรายการเป็นน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับร่างกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 557 4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

วัสดีท่านผู้ฟังเพื่อมีรายการที่แหกเพลงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามผ่านทางส่งทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงท่านผู้ชมนอไลฟ์สดเนาะบรรยากาศเศร้าๆคือจังซี่ไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ลาว National Radio จะเห็นสดๆเลยภาพบรรยากาศมาผู้ดําเนินรายการนางเว้านางว่านางโอ้นางลมให้มีรายการได้รับชมในปัจจุบันนี้เนาะอยู่ห้องสตูดิโอสามารถจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆเลยแล้วก็มีหลายๆช่องทางที่สามารถติดตามรับชมได้เดี๋ยวนี้วิทยุของพวกเขานอกจากกระจายเสียงทางทางวิทยุแล้วเนาะทางสายใหญ่แก้วเรากันยังมีออกภาพวิทยุออกภาพมีภาพมาสั้นๆในเมื่อเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขามันมีหลายๆช่องทางพวกเขาก็ต้องได้เฮ็ดได้พร้อมกันปรับปรุงเพื่อให้มันทันกับยุคทันสมัยว่าซั่นซะในยุค 4.0 นี้มียุคในการแข่งขันหลายๆอย่างเนาะวิทยุของพวกเขาก็ได้ปรับจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลโดยเฉพาะแม่นวิทยุมีภาพเนาะจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆเลยเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยว่าซั่นซะออกทั้งการกระจายเสียงแน่ออกทั้งภาพแน่สลับสับเปลี่ยนกันไปออกในหลายช่องทางวัฒนศาสตร์เนาะหลายผู้หลายคนตะกี้ก็จะบ่เห็นเนาะวิทยุโอ้เห็นแต่ผู้เว้าได้ยินแต่ครูเว้าวัฒนศาสตร์โคซกเป็นหน้าตั้งใดเด้เนาะโคซกผู้เสื้อนั้นเสื้อนี้แต่มาปัจจุบันนี้ในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยการนำพาของพรรคการสิ้นนำของพรรคโดยกงเนาะในเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเราวิทยุก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเนาะในการดำเนินการในการประกาศข่าวเสนอข่าวเหตุการณ์ต่างๆก็มีภาพให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นได้เบิ่งเส้นเก่าเส้นเคยเนาะปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยว่าซั่นซะเดี๋ยวอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการสุมิตรายการได้รับชมรับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันเสาร์ตอนเช้าได้เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนสภาพดินฟ้าอากาศพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ได้ท่ามกลางดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็บ่มีแดดปานใดบ่มีแดดปานใดเนาะก็ถือว่ามีอากาศที่ว่าเย็นหั่นแหละเนาะบ่ร้อนบ่ร้อนระยะนี้ก็มีฝนตกแน่หากเป็นฝนฝอยๆเนาะหากเป็นฝนฝอยบ่แม่นฝนตกที่ว่านักเป็นฝนฝอยเป็นฝนตกลิ้นว่าซั่นซะบางมื้อเป็นบางมื้อบางชั่วโมงบางเขตบางเมืองอยู่ทางนครหลวงจันทน์บ่ฮู้ว่าอยู่ทางท้องถิ่นต่างๆกสิพบพ่อคือกันบ่เนาะฝนตกก็เป็นเงื่อนไขดีแหละให้ชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนได้เฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชผักต่างๆเนาะในฤดูฝนปีตามสมัยว่าซั่นซะเดี๋ยวอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการสุมิตรรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันเสาร์ตอนเช้าได้เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนสภาพดินฟ้าอากาศพบพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ได้ท่ามกลางดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็บ่มีแดดปานใดบ่มีแดดปานใดเนาะก็ถือว่ามีอากาศที่ว่าเย็นหั่นแหละเนาะบ่ร้อนบ่ร้อนระยะนี้ก็มีฝนตกแน่หากเป็นฝนฝอยๆเนาะหากเป็นฝนฝอยบ่แม่นฝนตกที่ว่านักเป็นฝนฝอยเป็นฝนตกลิ้นว่าซั่นซะบางมื้อเป็นบางมื้อบางชั่วโมงบางเขตบางเมืองอยู่ทางนครหลวงจันทน์บ่ฮู้ว่าอยู่ทางท้องถิ่นต่างๆกสิพบพ่อคือกันบ่เนาะฝนตกก็เป็นเงื่อนไขดีแหละให้ชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนได้เฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชผักต่างๆเนาะในฤดูฝนปีนี้ให้มันท่วงทันกับฤดูกาลถึงว่าพวกเขาจะพบพ่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปรากฏการณ์เอลนีโญในระยะผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มคล้ายๆนี่แหละฟ้าฝนสุรทาก็มีหลายเนาะว่าหลายใหญ่ห้างก็มีข่าวคราวมีความต่างๆมาว่ามาว่าให้มีรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นกับเช่นเคยมาเริ่มต้นทําอิฐทํากอของรายการเนาะจะอยู่ที่นครหลวงจันทน์นี่แหละศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคจัดขบวนการแข่งขันกีฬามิตรภาพส้มเสยผลสําเร็จกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ท
ที่5ก็ผ่านพ้นไปในอาทิตย์แล้วนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่16กรกฎอยู่สนามกีฬาบานเตะลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮนครหลวงจันทร์จัดพิธีเปิดกระบวนการแข่งขันกีฬาบานเตะมิตรภาพเพื่อส่งเสริมผลสำเร็จก่อนประชุมวิทยการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และเฉลิมฉลองครบรอบ76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวเฮาในพิธีนี้ได้รับเกียรติโดยสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะและเป็นหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคเนาะแล้วก็มีสหายทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสนมประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยบรรดาสหายการน้ำพรรครัฐแขกผู้มีเกียรติพนักงานสื่อมวลชนและก็นักกีฬาจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์ก็ได้เน้นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมผลสำเร็จของประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่หาก็สำเร็จผลอย่างจบงามในอาทิตย์แล้วนี้ซึ่งถือเป็นขีดหมายสำคัญอาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์นี้สำเร็จในมือวันพุธเนาะเป็นขีดหมายสำคัญในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเวียดนามสื่อมวลชนให้มีคุณภาพสูงทันสมัยมีความนักแน่นทางด้านการเมืองและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคของรัฐและประชาชนเพิ่มเดียวกันนั้นก็ยังแสดงความย่องยอสมเสยและก็ขอบใจต่อบรรดาการน้ำพรรครัฐคณะผู้สอบอนุกรรมการพนักงานสื่อมวลชนภาคส่วนอุปถัมภ์และภาคส่วนต่างๆที่ได้ประกอบส่วนอย่างเข้มแข็งจนเฮ็ดให้กองประชุมดำเนินไปอย่างเป็นระบบและบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้การแข่งขันกีฬาบานเตะมิตรภาพบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมขยายหรือว่าเป็นการสร้างขบวนการสามัคคีเสริมสร้างมิตรภาพแล้วก็ความเข้าใจอันดีระหว่างการนำพนักงานสื่อมวลชนนักธุรกิจและก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันพันขยายมติกองประชุมให้เกิดผลประโยชน์หรือว่าเกิดผลสำเร็จและก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาวิกการสื่อมวลชนฮอดปี2030ในโอกาสเดียวกันก็ยังได้เรียกร้องให้นักกีฬาทุกคนนี่ยกสูงน้ำใจนักกีฬาแข่งขันด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์หรือว่าสุจริตถือว่าเคารพกติการะเบียบวินัยและก็สร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีเพื่อให้พลังจากสนามกีฬาในกายเปลี่ยนแห่งสุขดันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของเราให้ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ในตอนท้ายท่านคำพันธ์พญาวงศ์ก็ได้ประกาศเปิดกระบวนการแข่งขันกีฬามิตรภาพถือว่าสำเร็จไปแล้วเนาะสำเร็จไปในมือก่อนนี้เพื่อส่งเสริมผลสำเร็จกองประชุมเวียดการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะและก็เฉลิมฉลอง76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคืนและก็น้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้เข้าร่วมมาต่อที่ข่าวที่2เนาะเกี่ยวกับข่าวนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นข่าวสายรูปงามประวัติศาสตร์เฉลิมฉลองวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามครบรอบ69ปีเพื่อจะตั้งปฏิบัตินะความเห็นร่วมของการนำขั้นสูงของสองประเทศเวียดนามลาวเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเขตวัฒนธรรมและเวียดนามข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศนะทั้งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ49ปีแห่งวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและก็การร่วมมือลาวเวียดนามและก็วันที่18กรกฎาคมครบรอบ49ปีในวันที่16กรกฎนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวร่วมกับบริษัทสตาร์โทรคมได้จัดกิจกรรมสายหูเงาประวัติศาสตร์เวียดนามเรื่องฝนแดงหรือว่าเมื่อดอเนาะเข้าร่วมรับชมมีพลเอกจันทสมรจันทราชอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีทานเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีการนำพรรครัฐบรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งสาเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่ลาวเข้าห่วมรูปเงาเนาะเข้าห่วมรูปเงาเหลืองฝนแดงแมนรูปเงาประวัติศาสตร์ในสมัยต่อสู่กู้ชาติญาติเอาเอกราชอำนาจอธิปไตยจากจักรพรรดิและมังกรผู้หุกฮานซึ่งได้ส่งแสงให้เห็นถึงความเสียสละความทุกข์ทรมานในสงครามผ่านสายตาของทหารและอาสาสมัครกองทัพประชาชนเวียดนามหลายกว่า 4,000 คนพร้อมทั้งเป็นการเสื้อสูความหักชาติความกตัญญูและคุณค่าอันประเสริฐข
ของสันติภาพหักหอมความเป็นอิสรภาพแห่งชาติการจัดการสายฮูบเงาในครั้งนี้เป็นการผันขยายแนวทางการเพิ่มทวีการเชื่อมโยงเข้าสู่ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารเผยแพร่การต่างประเทศระหว่างสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวสร้างพื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันฮวนคืนและการระลึกถึงวันประวัติศาสตร์อันสง่างามประชาชนลาวเวียดประชาชนชาวเวียดนามทั้งเป็นการฮัดแน่นความสามัคคีมิตรภาพพิเศษระหว่างลาวเวียดนามให้มันคงขนงแก่นตลอดไปหรือว่าตลอดชั่วกาลนานเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวๆเกี่ยวกับการสายฮูบเงาเรื่องฝุ่นแดงระหว่างเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตร่วมกับสตาร์ทโทรคมได้จัดขึ้นเนาะในวันที่16ในวันที่16มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับคำมวลเล็งบรรเทาซวยเหลือความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15กรกฎนี้ท่านไสยสนาโคตรปูทรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงคำมวลพร้อมด้วยท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็เงินสด50ล้านกีบให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบภัยอยู่ตาแสงนาเสเมืองทาแขกโดยมีประธานตาแสงนาเสคณะกรรมการปกครองเมืององค์การปกครองบ้านและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมท่านไสยสนาโคตรปูทรและคณะได้ลงกวดกาจุดน้ำท่วมเยี่ยมยามถามไทยหรือว่าถามข่าวๆชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่ประสบภัยพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ให้องค์การจัดตั้งบ้านและประชาชนยกสูงความระมัดระวังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็เกี่ยม

ที่จำเป็นเครื่องใช้ของส่วนนี้แหละนอกเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนพื้นที่กสิกรรมเนื้อที่นาข้าวและก็ส่วนพักถูกน้ำท่วมเสียหายประมาณ 184.3 เฮกตาร์นะกับ185เด้นอกจากการช่วยเหลือเขตตาแสงนาเสียแล้ววันเดียวกันกับน้ำขวนขมวนกันยังได้แบ่งคณะลงติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเคียงคู่กับการนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและก็เงินช่วยเหลือลงสู่เมืองนากายและก็เมืองไซบัวทองเมืองละ50ล้านกีบเพื่อนำไปแก้ไขสภาพสุกเสื่อมก่อนนะในเมืองต้นบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความตั้งใจของการนำของแขวงและก็การยืนเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าคืนสู่สภาพปกติโดยไวซึ่งทางรายการของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะในการลงติดตามช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั้งแขวงขมวนอยู่เมืองนากายอยู่ตาแสงนาสีก็เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็วงเงินอื่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแน่นอนว่าสภาพก็ยุ่งยากพอสมควรแล้วเนาะนะครับผลกระทบเนื้อที่เหตุการณ์ผลิตพื้นฐานโครงล่างต่างๆก็ได้รับความเสียหายเนาะสภาพน้ำท่วมที่กลัวเกิดขึ้นนั้นซึ่งว่าในเบื้องต้นการน้ำคงแข็งก็ได้เฮ็ดเท่าที่จะเฮ็ดได้โดยเฉพาะมอบเงินช่วยเหลือเมืองละ50ล้านกีบรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเป็นครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกงหันและก็เพิ่นก็จะมีการวางทิศทางแผนการแก้ไขในขั้นต่อไปว่าจะช่วยเหลือแนวใดเติมอีกเนาะเก็บกรรมสภาพผลเสียหายเนื่องจากว่าตัวนี้มันก็เป็นสภาพภัยพิบัติมันคาดเดาได้ยากโบคิดโบฝันว่ามันสิเกิดขึ้นว่าซั่นซะเป็นเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาตินั่นแหละเดชอรุณได้เว้าไปเนาะฉะนั้นกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เชื่อมั่นต่อการนำพาของภาคของรัฐนั่นแหละเพิ่นก็บ่ได้ทิมบ่ได้ปาเนาะอาจจะบ่ได้ดังใจเฮาการช่วยเหลือก็ได้แต่ว่าแนวใดก็แล้วแต่เพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมองค์การอัญญการประชาชนบรรดาแขวงที่มีสายด่วนติดจอดกันลาวเวียดนามครั้งที่8กองประชุมองค์การอัญญการประชาชนบรรดาแขวงที่มีสายด่วนติดจอดกันลาวเวียดนามครั้งที่8ได้ขายขึ้นในวันที่16กรกฎอยู่โรงแรมภูแมนคนหลวงฮบางภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิผลโดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของสหายนางลีวงลาวลี่กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดและการสหายเหงียนฮุยเตียนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีบรรดาสหายห้องหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนสูงสุดบรรดากลุ่มอัญญการประชาชนภาคแขวงนครหลวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าร่วมในวาระดำเนินกองประชุมผู้แทนเข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับฟังสรุปติดราคาการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในจิตใจของกองประชุมองค์การอัญญการประชาชนที่มีแสดงติดจอดกันครั้งที่7ที่ได้จัดขึ้นในปี2022อยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยได้ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จความยุ่งยากสาเหตุบทเรียนที่ถอดถอนได้การสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือทางอาญาบนพื้นฐานส่วนที่สัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างลาวและเวียดนามกองประชุมยังได้ดำเนินภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยเนื่องในความหมายความสำคัญและกับสนิทสนมสหายฐานสหายไอ้น้องและก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามโดยเห็นได้ถึงความเป็นเอกภาพกันบางปัญหาอันที่หนึ่งในแมนกองประชุมได้ตีราคาสูงตัวหัวข้อของกองประชุมครั้งที่8ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมกับความเห็นห้องต้องการตัวจริงในสภาพการที่อาชญากรรมข้ามชาติสืบต่อมีความหุนแหงซับสนขึ้นเนาะโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์การหลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ตการจัดตั้งการพนันนี่ออนไลน์การฟอกเงินการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวและการกระทำผิดที่พัวพันกับต่างประเทศกองประชุมรับรู้และตีราคาสูงต่อผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื่องในข้อตกลงเป็นเอกภาพกันในกองประชุมองค์การอัญญการประชาชนบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดกับลาวเวียดนามครั้งที่7ที่ได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยในเดือนสิงหาคม2022สองฝ่ายได้รักษาประสิทธิผลของกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการประสานสมทบแก้ไขคดีที่มีการลักษณะข้ามชาติเนาะการปฏิบัติคำร้องขอการร่วมมือ

0: ญากองผสมเห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือทางอาญาบนพื้นฐานสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านกฎหมายเนาะในปัญหาอาญาระหว่างลาวและเวียดนามโดยสอดคล้องกับกฎหมายของ2ประเทศยกสูงประสิทธิผลในการรับพิจารณาและการปฏิบัติคำฮ้องการร่วมมือทางอาญาเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวิชาการในการต้านสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ประสานสมทบกับการพิสูจน์การเก็บหลักฐานติดตามค้นหาผู้กระทำผิดและกำหนดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดซุกยู่ยางแข็งแฮงเนาะในการนำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการหันเปลี่ยนดิจิตอลในการเคลื่อนไหวหัวมือระวางคะแนนอัญญาการของสองประเทศเพิ่มทวีคนไก่เลขเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยกงระหว่างองค์การอัญญาการประชาชนบรรดาแขวงที่มีแสดงที่จอดกันเพื่อให้ทันกับสภาพการสกัดกั้นและก็แก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์กองประชุมตีราคาสูงต่อบทบาทของระบบอัญญาการการทหารของสองประเทศในเวียกงานการประสานสมทบกันในการต้านอาชญากรรมอยู่บริเวณชายแดนเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อเพิ่มทวีเลขเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแบ่งปันประสบการณ์และการประสมประสานสมทบจะตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือทางอาญาตามกฎหมายสนธิสัญญาและก็ขอตกลงการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายกองประสมยืนยันความจำเป็นที่จะต้องได้สืบต่อรักษากลไกการจัดกองประสมองค์การอาญาการประชาชนบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดจอดลาวเวียดนามให้เป็นเวทีที่สำคัญเพื่อเพิ่มทวีการประสานสมทบแลกเปลี่ยนกับประสบการณ์และการเสริมสร้างสายผูกพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษระหว่างคะแนนการอัญญาการของสองประเทศลาวเวียดนามและกับปัญหาอื่นๆกองประสมเห็นดีเป็นเอกภาพมอบให้กรมร่วมมือกับต่างประเทศองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของลาวและกรมร่วมมือสากลและกับร่วมมือทางอาญาองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามเป็นหน่วยงานประสานสมทบต้นต่อในการจัดตั้งปฏิบัติเนี่ยในต่างๆของบทบันทึกสนับสนุนองค์การอัญญาการประชาชนบรรดาแขวงองค์การทหารของสองประเทศและก็ขบวนการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมร่วมมือมิตรภาพการร่วมมือทางอาญากองประชุมได้ปิดลงในเมื่อเดียวเนาะดำเนินไปแต่มือใน1มือและก็สำเร็จลงเนาะมาต่อที่ข่าวคราวเกี่ยวกับกองประชุมเวทีการร่วมมือและเลขเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมอาเซียนจีนวันที่15กรกฎข่าวเกิดขึ้นเนาะคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านนางดารณีพรหมวงศ์สาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีการร่วมมือแลกเปลี่ยนนโยบายทางด้านวัฒนธรรมจีนอาเซียนประจำปี2026ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ปกป้องรักษานวัตกรรมและการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมร่วมมือภาคพื้นในโอกาสนี้ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สาก็ได้มีความเห็นในพิธีกองประชุมดังกล่าวซึ่งได้แสดงความยินยอมชมเชยที่จีนก็คือองค์การปกครองของตนเองเนาะของเขตจ้วงของซีที่ได้ให้ความสำคัญในการจัดกองประชุมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นเวทีหนึ่งในการจัดตั้งพันขยายข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเสียงทางของจีนรวมทั้งแผนงานว่าด้วยการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องรักษาและกระเสริมขยายคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซียนจีนในใจส่งเสริมเข้าความพบอกเข้าใจกันเนาะเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานหลักการทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการสุขโยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างคนกับคนให้นับมือมีความสะดวกสบายกองประชุมครั้งนี้ก็ยังมีเป็นนิมิตใหม่ที่สำคัญในการประกอบส่วนเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีวันสั่งตั้งสายผูกพันคู่ร่วมเจรจาจีนอาเซียนอาเซียนจีนและก็65ปีวันสั่งตั้งสายผูกพันทางการทูต2ฝ่ายแล้วจีนท่านรองรัฐมนตรีก็ได้แลกเปลี่ยนในกองประชุมตื่มเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลโดยยกให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการสร้างบ้านสร้างครอบครัววัฒนธรรมด้วยความเอาใจใส่ถือเวียกงานเป็นเวียกงานสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่การท่องถิ่นสามารถให้พวกเขาได้รับรู้ความเข้าใจความหมายความสำคัญในการต้องห่วงความสามัคคีปองดองผ่านกระบวนการปกป้องรักษาเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าร่วมกันเนาะให้ยืนยงมาต่อที่สหพันธ์แม่หญิงกรมใหญ่ตำรวจปาฐกถาวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวและก็สรุป6เดือนนะ6เดือนต้นปีเพื่อว่าจุดประสงค์นี้เพื่อเฉลิมฉลองคำนำรับ ต้อนว่าวันสั่งตั้งสหพันธ์บรรยิงลาวความพร้อม71ปีในวันที่16กรกฎนี้สหพันธ์บรรยิงกลุ่มในตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้จัดพิธีปาฐกถาเราขึ้นมูลเสื้อวันสั่งตั้งสหพันธ์บรรยิงลาวให้เกียรติความพร้อมโดยเป็นประธานของพลจตวาบุญหลวงวิไลสุขคณะประจำพรรคของหัวหน้ากลุ่มในตำรวจมีพันโทนางบัวบายพมศิลป์คณะบริหารงานสหพันธ์บรรยิงกระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านพลตตวาบุญหลวงวิไลสุขได้ประทับคาถาหวนขึ้นมูลเสื้อประวัติความเปลี่ยนมาของวันสร้างตั้งสหพันธ์บรรยิงลาวครบรอบ71ปีท่านให้ฮู้ว่าภายใต้คันธงของแนวโฮมปดปล่อยชาติศูนย์กลางแนวลาวอิสระก็คือศูนย์กลางพรรคประชาธิปไตยลาวได้จัดตั้งสหพันธ์บรรยิงลาวได้ทำการสร้างตั้งขึ้นในวันที่20กรกฎาคม1955อยู่สำนักงานศูนย์กลางแนวลาวอิสระอยู่เขตน้ำสวยเมืองเวียงไซแขวงหัวพันตลอดระยะ71ปีผ่านมาเห็นได้ว่าบทบาทอันพ้นเด่นของบรรยิงลาวบรรดาเผ่าได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจต่อสู้กู้ชาติปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติเคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายตลอดมาจากนั้นกรมประชุมยังได้รับฟังการสรุปการรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงาน6ด้าน6เดือนต้นปีและกับการวางที่ท้ายเป็นการ6เดือนท้ายปี2016ของสหพันธ์บรรยิงกลุ่มใหญ่ตำรวจพร้อมทางประกอบความเห็นอย่างกลมไปกลมมาใส่หางบทสรุปเงื่อนในให้มันสมบูรณ์ขึ้นนอกและกับมีการมอบใบย่องยอการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ในระยะ5ปี2020-2025ให้สมาชิกแม่หญิงผู้ที่มีผลงานดีเด่นเติมอีกมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับลาวไทยร่วมกันสังเกตตีราคาลาดตะเวนทางน้ำครั้งที่5การลาดตะเวนร่วมทางน้ำของหน่วยปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนลาวไทยระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วของลาวกับกองกำลังผ่าเมืองแขวงเชียงรายราชสยักไทยจัดขึ้นเมื่อบรมนี้อยู่สำนักงานด่านศูนย์กวดกาจุดละก่อนเนาะราชสยักไทยมีท่านพันเอกแสงเพชรแสงมณีหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงบ่อแก้วหัวหน้าคณะปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนลาวไทยพลตรีสาธิตไวยมนผู้หัวหน้าผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองกองทัพราชสยักไทยหัวหน้าคณะปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทยลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายในเข้าร่วมกองประชุมทั้งสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานแลกเปลี่ยนบทเรียนกันลาดตะเวนทางน้ำร่วมกันเนาะระหว่างลาวไทยโดยเฉพาะการเป็นเอกภาพบรรดาเนื้อในขั้นตอนการประสานงานก็คือขั้นตอนแต่บาท9แต่ละบาท9ในการลาดตะเวนทางน้ำเพื่อในใส่รับประกันให้การลาดตะเวนทางน้ำนี่นะครับผลสำเร็จอย่างจบงามรับประกันความปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงการพัวพันหัวมือที่ดีของ2ประเทศระหว่างลาวไทยไทยลาวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวรูปการหนึ่งและก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัวพันหัวมือที่สนิทแน่นของเจ้าหน้าที่2ฝ่ายในใส่สร้างความกังวลย่านกลัวให้แก่กลุ่มค้าขายยาเสพติดตามพื้นที่และก็มีความจำเกรงต่อหน้ากฎหมายบ้านเมืองก็คือกฎหมายสากลทำให้รู้ถึงความเอาใจใส่และก็ความเอาจริงเอาจังในการต้านสกัดกั้นการค้าขายยาเสพติดของสองประเทศสองกองทัพลาวไทยและก็เชื่อมั่นว่าการร่วมมือของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายนี้จะนับมือก้าวเข้าสู่ลงลึกเนาะตัวนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับลาวไทยร่วมกันสังเกตลาดตะเวนทางน้ำโดยเฉพาะการป้องกันการค้าขายยาเสพติดข้ามชายแดนเนาะปัญหาความสงบต่างๆอะไรอยู่ตามชายแดนร่วมกันเนาะระหว่าง2ประเทศมาต่อที่ข่าวจับตัวแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติลาวนี่5คนอยู่เฮือนเซาเมืองบุญใต้แขวงพงศาลีข่าวเกิดขึ้นในวันที่15กรมสกัดป้องกันความสงบเมืองบุญใต้แขวงพงศาลีแผนกสันติบาลป้องกันความสงบเมืองบุญใต้ได้มอบตัวผู้ถูกหาส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือว่าสแกมเมอร์สัญชาติลาวใน5คนยิง1คนส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแล้วเจ้าหน้าที่ปคสแขวงพงศาลีเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไปเนาะตั้งหน้ามอบโดยท่านพันโทคำเล็กพระลังจันทร์หัวหน้ากรมประชาการป้องกันความสงบเมืองบุญใต้กล่าวหับโดยท่านพันตีทองสุขอุดวงวิไลรองหัวหน้ากรมประชาการเศรษฐกิจกรมประชาการป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วและภาคส่วนเกี่ยวข้องพันโทคำเล็กพระลังจันทร์หัวหน้ากรมการป้องกันความสงบเมืองก็ได้รายงานว่าผู้ต้องหาหรือว่าผู้ถูกหาส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์นี้ที่ถูกจับตัวได้ พิ่นก็ได้จับตัวได้ในวันที่9กรกฎาคมเจ้าหน้าที่วิชาสภากรมสการเมืองร่วมกับอัยการประชาชนประจำเมืองบุญใต้ลงติดตามกวดกาและก็เข้ากวดค้นเฮือนซาวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่ว่าสงสัยที่มีกลุ่มคนบ่ดีมีสาชีพสแกมเมอร์นี้เคลื่อนไหวส่อโกงทางโทรคมออนไลน์อยู่บ้านพุนทองเมืองบุญใต้แขวงผงสาลีสามารถจับกลุ่มการเคลื่อนไหวกลุ่มคนดังกล่าวได้และก็ประกอบมีน้ำกันนี่เป็น5คนยิง1คนเนาะสัญชาติลาวทั้งหมดเลยนี่พร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ5ชุดโน้ตบุ๊ก2เครื่องนี่โทรศัพท์ iPhone 13หน่วยบัตรประจำตัวพลเมือง5ใบรถถีบไฟฟ้า1คันเครื่องลิ้นเกม1เครื่องบัตร ATM 2บัตรปึ้มบัญชีเงินฝากนี่4หัวจากนั้นจึงนำตัวมาสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งมอบตัวให้ของกลางให้เจ้าหน้าที่กรมสกัดป้องกันความสงบแขวงพงศรีสืบต่อสืบสวนสอบสวนและก็ดำเนินขยายผลในขั้นต่อไปเนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับอยู่ทั้งแขวงขมวนไปทางท้องถิ่นยับไปลงทางไปทางแขวงขมวนวันที่15กรกฎาคมนิทานศาสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประชาชนแขวงเนาะพร้อมด้วยคณะลงติดตามสถานการณ์เงินไม่หรือหอคอยพ่อเฒ่าบุญอุ้มตั้งอยู่บ้านโพสะอาดนักท่าแขกเพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นหอชมวิวจุดพักผ่อนดื่มน้ำชากาแฟให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองท่าแขกรายละเอียดนะครับแขวงขมวนรายงาน
1: ได้เน้นให้การพัฒนาโครงการตรงคำนึงถึงความงามด้านภูมิทัศน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมทางมอบหมายให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องสำรวจออกแบบคิดรายงบประมาณและประเมินผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดก่อนเสนอดำเนินการตามแผนจากนั้นคณะได้ลงกฎกาจุดก่อสร้างพักพรแห่งที่ทรงภายในโครงการปรับปรุงและบูรณะส่วนอนุสาวรีย์ประธานไก่สนพรหมวิหารบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านพูนสะอาดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของแขวงท่านเลขาพรรคแขวงได้ชี้ให้การบูรณะส่วนอนุสาวรีย์ประธานไก่สนพรหมวิหารดำเนินไปอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสร้างพื้นที่พักผ่อนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นได้กำหนดเป้าหมายให้ส่วนอนุสาวรีย์แห่งนี้กลายเป็นส่วนสาธารณะที่ทันสมัยและเป็นจุดเด่นด้านภูมิทัศน์ของเมืองท่าแขกอันจะสวยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองท่าแขกให้พ้นดินยิ่งขึ้นในอนาคตสุขสวัสดิ์แสงมณีรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงขมวน
0: ท่านฟังที่เคารพนั่นก็เป็นการนำเสนอข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการที่ท่านฟังได้บ่หลายคนหน่อยเนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเนาะก็จะจากกันในมื้อนี้ไปมื้อพักมื้อพอแน่การดื่มการกินการพบปะสังสรรค์ก็ขอให้อยู่ในขอบในเขตนอกการนำเส้นรถไฟถนนก็เช่นเดียวกันลดพ้นความไวดื่มแล้วบ่ควรขับรถบุคคลขับขี่ยวดยานพาหนะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนจะไปลิ่นไปเที่ยวก็ขอให้เบิ่งกวดกาเบิ่งฟืนไฟเนาะเฮือนซานบ้านซองดีๆเนาะมีผู้อยู่ผู้ไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการของพวกเขามาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเดชอรุณแก้วเวไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: เออนี่ตุนกู้โบวาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค แทนแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลาย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่มือได้หับการสร้างตั้งขึ้นพรรคได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการสิ้นนำนำพาสื่อมวลชนให้เติบใหญ่ขยายตัวแต่ละระยะลาวลงนามเป็นประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์การร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกจัดกองประชุมองค์การอัญญการประชาชนบรรดาแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันลาวเวียดนามครั้งที่8เวียดนามพร้อมเร่งสร้างพันธมิตรร่วมมือดิจิตอลกับบรรดาองค์การสื่อมวลชนในภาคพื้นเวทีสนทนาเจ้าของนครโลก2026จัดขึ้นอยู่เขต12พรรณาของจีนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศยั่งยืนว่านับแต่มือภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้รับการสร้างตั้งขึ้นเดี่ยวใจใส่อย่างแข็งแรงในการสี่นำนำพาสื่อมวลชนให้นับมือเติบใหญ่ขยายตัวเป็นแต่ละระยะเคียงคู่กันนั้นพาหนาสื่อมวลชนและกลายเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างเสมอต้นเสมอปลายในโอกาสมีคำเห็นต่อกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติณ ครุงเวียงจันทน์ในวันที่15กรกฎาคมนี้สหายทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าในสมัยต่อสู่กุศาสต้านจักรพรรดิผู้คานสื่อมวลชนปฏิวัติและเป็นกระบอกเสียงปลุกระดมขบวนการหักชาติเพื่อประนามการถูกคานของพวกเขาสื่อมวลชนเวลานั้นได้ศึกษาอบรมให้คนลาวผู้จำแนกมิตรศัตรูช่วยสร้างขบวนการปฏิวัติให้ประชาชนเข้าร่วมภารกิจต่อสู้อันเป็นธรรมเพื่อต้านกับความโหดร้ายป่าเถื่อนที่กำลังเกิดขึ้นในชาติจนสามารถย่าได้ไสยชนะอย่างสมบูรณ
2: ์นับแต่มือขบวนการปฏิวัตินับแต่มือมีการสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวสื่อมวลชนได้รับ